0: ใกล้ชิดภายใต้กรอบอาเซียนกับคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศและภูมิภาคของเราโดยรวมด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งการระบายน้ำให้เร็วที่สุดลดผลกระทบต่อประชาชน
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการน้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนคาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนซึ่งเกิดน้ำท่วมจึงกำชับให้หน่วยงานด้านน้ำเตรียมพร้อมรับมือฝนโดยกรมชลประทานให้เร่งพร่องน้ำในพื้นที่สำคัญเช่นจังหวัดสมุทรปราการนครนายกและคลองสายหลักต่างๆให้ลงสู่ระดับต่ำสุดพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลนอกจากนี้จำเป็นต้องปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำสอดคล้องกับนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าปภ.ได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนที่ประกอบกิจการในแม่น้ำหรือคลองรวมถึงประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากมีแนวโน้มเกิดสถานการณ์รุนแรงขอให้จังหวัดและท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเจ้าหน้าที่ติดตามเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้ทุกจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีและก่อนเกิดภัยปภ.ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าผ่านเซลล์บอดแคส
3: ต์แต่ตอนนี้เนี่ยนะครับทั้งกรมอุตุนะครับแล้วก็ทางปภ.เนี่ยเราก็ได้มีการมอนิเตอร์อยู่ตลอดเวลานะครับและทางอุตุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลล์บอดแคสต์นะครับที่จะสุกส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้หารือร่วมกับปภ.และจังหวัดต่างๆเพื่อวางแผนการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟู
4: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่ในการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วเราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่ทุกคนต้องทำ
2: ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันมีแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำกระจายติดตั้งครอบคลุม560จุดทั่วเมืองและลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงานลอกคลองเพื่อระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่จุดเสี่ยงปิยาพันยางเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานและความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในโอกาสเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์และความท้าทายของโลก ดังนั้นจะใช้โอกาสนี้ยืนยันความมุ่งมั่นของไทยในการสนับสนุนระบบพหุภาคีที่มีสหประชาชาติเป็นแกนกลางและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของสหประชาชาติใน3เสาหลักได้แก่สันติภาพและความมั่นคงสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนและในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาตินำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติ
6: เป็นการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81คิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
5: ด้านนายสุภจีสุธาพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการหารือร่วมกับนักลงทุนและผู้บริหารสถาบันการเงินชั้นนำของสหรัฐว่าได้นำเสนอพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและตลาดทุนรวมถึงผลการดำเนินงานและอันดับต่างๆของประเทศไทยที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นตลอดจนศักยภาพของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งมีการเติบโตและได้รับความสนใจจากนักลงทุนในการสร้างโอกาสใหม่ๆทั้งนี้นักลงทุนให้ความสนใจต่อทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริการวมถึงจีนซึ่งได้ชี้แจงว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายที่มีความสมดุลมุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันและไม่ได้เลือกข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการรักษาความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศคู่ค้าทุกฝ่ายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาว
7: นักลงทุนก็มีความสนใจในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะอยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของประโยชน์ร่วม
5: ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DEIกล่าวว่าการหารือกับนักลงทุนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีโดยนักลงทุนให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลโดยเฉพาะ Data Center รวมถึงให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนผลิตนาฏขวัญแสงสุขรายงาน
0: สภากลาโหมสั่งการหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังและสกัดกั้นอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเนื่องจากพบว่ายังมีการใช้โดรนบินสอดแนม
8: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมสภากลาโหมมีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนเนื่องจากทหารในพื้นที่ชายแดนรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่มาตรการดังกล่าวจึงเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือการประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้ขณะที่พลเรือตรีสุรสันต์คงศิริโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าที่ประชุมศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ได้ประเมินสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและกำหนดเฉดสีของแต่ละพื้นที่มีจำนวน5สีประกอบด้วยระดับ1สีเขียวมาตรการเฝ้าระวังระดับ2สีเหลืองต้องมีการเพิ่มการเตรียมความพร้อมมากขึ้นระดับ3สีส้มระดับ4สีแดงและระดับ5สีแดงเข้มคือเกิดการปะทะขึ้นหากฝ่ายกัมพูชามีการละเมิดข้อตกลงการแก้ปัญหาก็จะเริ่มจากการเจรจาก่อนหากยังไม่หยุดอาจจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎการใช้กำลังการตักเตือนซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกเตรียมบังคับรถขนส่งจากต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยต้องติดตั้งระบบ GPS ทุกคันเพื่อควบคุมความเร็วตรวจสอบเส้นทางให้เป็นมาตรฐานเดียวกับรถไทยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการในประเทศนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศส่งผลให้มีรถขนส่งสินค้าโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงรถขนส่งผู้โดยสารจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางข้ามพรมแดนเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกรมการขนส่งทางบกจึงได้ออกประกาศกำหนดให้รถขนส่งต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องติดตั้งเครื่องบันทึกข้อมูลการเดินทางหรือ GPS ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับที่บังคับใช้กับรถขนส่งของไทยเพื่อบูรณาการการกำกับดูแลเชิงรุกควบคุมทั้งเรื่องเส้นทางความเร็วและชั่วโมงการทำงานของผู้ขับขี่ตลอดเวลาที่อยู่ในประเทศไทยช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุการสร้างความเท่าเทียมในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการขนส่งไทยทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เป็นต้นไป
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย17วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
13: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัว
12: แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
13: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
12: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
13: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านและสหรัฐยังมีจุดยืนแตกต่างกันหลายประเด็นเกี่ยวกับการยุติสงครามแต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปโดยอิหร่านกำลังพิจารณาท่าทีตอบกลับของสหรัฐหลังเสนอให้ยุติการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านและเปิดช่องแคบฮอร์มุซให้เดินเรือผ่านได้อีกครั้งด้านนายมาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านยังต้องใช้เวลาและความพยายามในการเจรจาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนของอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยยืนยันว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐและไม่ยอมให้ประเทศอื่นใช้ประโยชน์จากช่องแคบฮอร์มุซระหว่างที่อิหร่านยังคงถูกปิดกั้นการเดินเรือโดยสหรัฐ
1: ทำเนียบประธานาธิบดีตุรกีออกแถลงการร่วมกับอิรักที่ระบุว่าตุรกีจะทยอยส่งมอบฐานทัพบาชิก้าซินคารทางตอนเหนือของอิรักให้รัฐบาลอิรักเข้าควบคุมหลังอิรักบรรลุข้อตกลงที่ให้กลุ่มติดอาวุธชาวยาซิดีซึ่งตุรกีมองว่าเป็นเครือข่ายของกลุ่มติดอาวุธ PKK ที่ก่อเหตุรุนแรงในตุรกีมานานกว่า40ปีส่งมอบอาวุธให้แก่รัฐบาลอิรักแล้วเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาโดยตุรกีและอิรักบรรลุข้อตกลงระหว่างการหารือนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐอย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดการส่งมอบฐานทัพทั้งนี้ตุรกีตั้งฐานทัพดังกล่าวเมื่อเดือนธันวาคมปี2558ด้วยความเห็นชอบจากเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักจนทำให้รัฐบาลอิรักไม่พอใจและกล่าวหาว่าตุรกีละเมิดอธิปไตยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้ง ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยประกอบด้วยกฤตวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรพัฒน์สิทธิจูและวีรพัฒน์ปฏิกานนท์นักแสดงรายการศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนส่วนในอีเวนต์คอสคันทรีไม่มีแต้มเสียทำให้ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้อย่างยอดเยี่ยมในรอบ28ปีนอกจากนี้วรพัฒน์สิทธิจูกับม้าคู่ใจยังคว้าเหรียญเงินประเภทอีเวนติ้งบุคคลหลังมีแต้มเสียเพียง 30.10 คะแนนด้านหญิงเป้าบินสกีดบุคคลหญิงอิสราภาอิมประเสริฐสุขเจ้าของเหรียญทอง SEA Games 2025ยิงทำคะแนนรวมได้31คะแนนคว้าเหรียญเงินได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของเจียงยี่ถิงจากจีน35คะแนนคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่น84กิโลกรัมชายธีรวัฒน์คลังทองเอาชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซีย6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จและเป็นเหรียญรางวัลที่2ของทัพคาราเต้ไทยในศึกเอเชียนเกมหนนี้แบดมินตันประเภททีมชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียตัวเดี่ยวมือ1วิลคุรวุฒิวิชิตสารมืออันดับ2ของโลกตบทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮาน0-2เกมและชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับวรพลทองสง่าแพ้คู่ของอินโดนีเซีย0-2เกมส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายอินโดนีเซีย1-3คู่คว้าเหรียญทองแดงในรอบ16ปียกน้ำหนักรุ่น53กิโลกรัมหญิงสรจนาคำเบ้าเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกปารีสคว้าเหรียญทองแดงแรกให้กับทีมจอมพลังไทยด้วยสถิติน้ำหนักรวม214กิโลกรัมหลังยกท่าสแนท95กิโลกรัมนักครีนแอนเจิร์ก119กิโลกรัมสรจนาคว้าเหรียญทองแดงเอเชียนเกมเป็นสมัยที่2จักรยานโรดเรซบุคคลชายระยะทาง160กิโลเมตรธนาคารชัยยาสมบัติบรรทำผลงานได้อันดับ17ด้วยเวลา4ชั่วโมง 27.38 นาทีโดยเป็นอันดับ2ของนักปั่นอาเซียนตามมาด้วยพีรพลชาวเชียงขวางอันดับ20ได้อันดับ23โดยทำเวลา4ชั่วโมง 32.48 นาทีเท่ากันส่วนเหรียญทองเป็นของอเล็กซี่ลุสเซนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานเวลา4ชั่วโมง 13.11 นาทีต่อจากนี้สมาคมกีฬาจักรยานเตรียมส่งพีรพลชาวเชียงขวางนัทนาคารชัยยาสมบัติไปลุยศึกเลทัวร์เดลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ต่อไปฟุตบอลชายกลุ่ม A ทัพช้างศึกหนุ่มลงสนามนัดที่3แพ้ให้กับทีมชาติญี่ปุ่น0-3อย่างไรก็ตามทัพช้างศึกหนุ่มไทยยังเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะรองแชมป์กลุ่ม A โดยเข้าไปพบกับทีมชาติจีนแชมป์จากกลุ่ม B ในวันที่26กันยายนเวลา 13:00 น.พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่27กันยายน2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายก10%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง77เซนติเมตรและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง56เซนติเมตรและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง4เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นาที
15: 1นาทีกับกปท.
1: อุบัติเหตุที่มักเกิดขึ้นจากการขับรถขณะฝนตกหรือพื้นถนนเปียกลื่นนั้นส่วนใหญ่เกิดจากการขับรถชนท้ายเพราะสายฝนที่กระทบกระจกสองข้างและบานกระจกหลังที่มีน้ำเกาะทำให้มองเห็นรถคันที่อยู่ด้านหลังได้ไม่ชัดเจนทั้งนี้ปัญหาน้ำเกาะกระจกแม้จะแก้ไขได้ยากแต่วิธีการขับขี่ที่เพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอย่างเช่นเพิ่มช่วงระยะห่างจากรถคันหน้าขณะขับขี่และหันมองกระจกหลังบ่อยๆเพื่อจะได้มองเห็นรถคันหลังที่กำลังขับแซงมาก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยลดอุบัติเหตุจากการชนท้ายได้สิ่งสำคัญผู้ขับขี่ไม่ควรเปลี่ยนช่องทางระยะกระชั้นชิดเพราะว่าการขับปาดไปในช่องทางผู้อื่นเท่ากับเป็นการลดระยะห่างของรถคันหลังที่ขับตามมาทำให้พื้นที่เบรกสั้นลงก่อนเปลี่ยนช่องทางทุกครั้งต้องแน่ใจว่ามีระยะห่างเพียงพอทั้งกับรถคันที่อยู่ด้านหน้าและรถคันหลังที่ขับตามมาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหารถชนท้ายค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ามโหระทึกมโหระทึกเป็นกลองโลหะหน้าเดียวทำด้วยสำริดใช้ตีเป็นสัญญาณประโคมในพิธีกรรมเดิมคนไทยเรียกมโหระทึกว่าหอระทึกดังไตรภูมิพระร่วงพรรณนาถึงผู้ชายในอุตรกุรุทวีปว่าบ้างดีดบ้างสีบ้างตีบ้างเป่าพื้นคล้องกลองแตรสังกังสดานหอระทึกกึกก้องในกฎมณเทียนบานก็กล่าวถึงหอระทึกซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่างๆเช่นพระราชพิธีตุลาพานขุนดนตรีตีหอระทึกต่อมาคำว่าหอระทึกเปลี่ยนเป็นมโหระทึกดังคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพว่าพระบรมศพพระเจ้าแผ่นดินนั้นเครื่องประโคมมีสังแตรงอนแตรลำโพงมโหระทึก ในสมัยรัตนโกสินทร์มโหระทึกยังคงใช้เป็นเครื่องประโคมสำหรับพระบรมศพพระมหากษัตริย์ดังจดหมายเหตุพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีว่าชาวประโคมประโคมแตรสังกลองชนะมโหระทึก
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยกายภาพบำบัดการกายภาพบำบัดและเวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นหัวใจสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองทุกรายช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติสามารถเริ่มทำได้ตั้งแต่ระยะที่ผู้ป่วยยังหมดสติหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเช่นปอดอักเสบแผลกดทับและข้อยึดติดผู้ป่วยที่มีพยาธิสภาพรุนแรงต้องทำกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องทุกวันการฟื้นฟูอย่างสม่ำเสมอช่วยกระตุ้นระบบประสาทให้ฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการฝ่ายการเมืองเกี่ยวกับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษา
19: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
20: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sản là xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân câu hoa lạ ổn mát luôn
1: nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกะไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น

0: อีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกระโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
2: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่าแม่คอยรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูกบุ๊ก
2: บ่งไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: บ่งไทยเงาๆกะสันคอยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
1: ถึกเส้นบ่จ้า
0: อื้ออื้อโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
1: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทษ

0: าเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
0: เฮาใช้น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ำไล่ให้น้ำ

0: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ถูกแล้วรูปการมันคงจะเป็นไปในทํานองนั้นเป็นอันว่าผมและหม่อมเพียง2ชีวิตเท่านั้นที่จะฟันฝ่าทุกสิ่งทุกอย่างไปด้วยกันจนกว่าหม่อมจะออกไปพ้นไทยหรือไม่จนฝ่าเราจะตายอยู่เคียงข้างกันเสียงเบาหวิวของหล่อนสอดมาเขาเบนศีรษะกลับมามองแล้วยิ้มอย่างไม่เป็นสุขปรีดาหันนำหายใจสะท้อนสะท้านใช้ผ้าเช็ดหน้าแตะอยู่ที่ขอบตาเบื้องล่างชีพชูชัยเดินกลับเข้ามาทิ้งกายอยู่ใกล้ๆหล่อนจับมือเย็นของจอมจารสตรีมากุมไว้ในอุ้งมืออบอุ่นของเขาผมทำงานที่เสี่ยงและก็หนักกว่านี้มานานนักแล้วทุกครั้งโชคชัยเป็นของผมโดยวิธีการนั้นผมฆ่าโดยไม่เลือกหน้าผมเหยียบย่ำไปบนซากศพของปรปักษ์และก็มือทั้งสองข้างโชคเลือดในครั้งนี้เหมือนกันที่ผมจะต้องนำวิธีการเดิมๆมาใช้หม่อมวางใจผมไม่ใช่เหรอเท่าๆกับลมหายใจเข้าออกของฉันหล่อนตอบเบาๆแต่หนักแน่นที่สุดผมเป็นห่วงแต่เพียงคณะกู้ชาติหรือว่าโจรจีนจะกระทำการอันใดให้กระตกกระตากเด่นชัดประกาศความเป็นศัตรูกับจางซูเหลียงออกมาซึ่งนั่นจะทำให้แผนงานหลายอย่างของเราแปรรูปถ้าหากคณะกู้ชาติยังมองเห็นชีวิตของฉันและคนอื่นๆที่ถูกส่งเข้ามาอีกหลายคนมีค่าอยู่แล้วก็เขาจะไม่ทำในแบบที่บัดซบแบบนั้นเป็นอันว่าขณะนี้คณะกู้ชาติกับเว็บครุฑมีสีหน้าเบื้องนอกยิ้มแย้มเข้าหากันในขณะที่ภายในแยกเขี้ยวคำรามคุมเชิงกันอยู่สิมันจะต้องเป็นไปในทำนองนั้นแหละจนกว่าฉันหรือว่าทุกคนที่ส่งเข้ามาจะกลับคืนไปเรียบร้อยแล้วหรือไม่ก็ในเมื่อคณะกู้ชาติได้ทราบข่าวว่าพวกเราตายไปหมดแล้วอย่างหนึ่งอย่างใดในสองนั่นแหละเวลาผ่านไปความรู้สึกอันโน้มเอียงไปในด้านความพิศวาสกามารมณ์หรือความสุขสำราญในระหว่างเพศอันฉาบฉวยเท่าที่ได้เคยปรากฏมาในระหว่างคนทั้งสองไม่อุบัติขึ้นบรรยากาศหนักอึ้งเคร่งเครียดจนดูผิดแผกจากลักษณะสามัญในข้อที่ว่าในสถานที่อันเหมาะสมเร้นลับหญิงสาวและชายหนุ่มได้มาเผชิญกันอย่างอิสระโดยเสรีไม่มีอะไรมาขีดขั้นเหตุไฉนสิ่งที่ควรจะเกิดจึงไม่เกิดขึ้นในที่สุดของการขบคิดใคร่ครวญทุกปัญหาซึ่งได้เผชิญอยู่ความเร้นลับสุดยอดอันมีอยู่ในตัวอินทรีย์ทองคำขาวยังเป็นสิ่งที่เขาคลางแคลงและสำหรับในขณะนี้ปรีดาหันนำเท่านั้นเป็นผู้ที่เขาจะต้องเค้นความจริงออกมาจนหมดเปลือกเท่าที่หล่อนสามารถจะขยายแก่เขาได้จางได้กล่าวแก่ผมว่าเขากำลังจะตรึงโลกไว้ภายใต้อุ้งเท้าชีพจ้องมองดูหล่อนด้วยสายตาตรงและกล่าวขึ้นแช่มช้าชัดเจนพร้อมกันก็ได้ก้าวเข้ามาประชิดหล่อนดูเหมือนจะเข้าใจดีอยู่ตลอดเวลาแล้วก้มศีรษะรับอย่างสงบมันจะเป็นความจริงที่สุดในเมื่ออินทรีย์ทองขาวตัวนั้นได้อยู่ในกำมือของเขาหมายถึงการได้สูตรของคอสมิกเรย์อย่างนั้นเหรอหล่อนก้มศีรษะอีกครั้งเขายิ้มอย่างไม่เชื่อถือแต่กระนั้นก็ยังเจื่อนเจิดไปด้วยความพรั่นพรึงเร้นลับที่วิ่งเข้าจับคู่หัวใจยักไหลมันจะมีประโยชน์อะไรให้แก่เจ้าอาจยากรมันลือโลกคนนั้นสำหรับสูตรของพลังงานชนิดใหม่ที่สุดซึ่งมันจุกอยู่ในตัวอินทรีย์อย่างเก่งเขาก็อาจจะถือไว้เพื่อขายต่อให้ประเทศใดประเทศหนึ่งแลกกับความสุขสำราญไปจนตลอดชีพของเขาบางทีคุณอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามนุษย์ประหลาดซึ่งนั่งอยู่บนบัลลังก์ของเล็กพลุตคนที่คุณได้เผชิญมาแล้วอย่างถนัดถนีที่สุดภายในอาณาจักรอินทรีย์เมื่อคืนนี้เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ปราดเปรื่องเชี่ยวชาญยังไงจริงอยู่เขาไม่มีความสามารถที่จะคิดประดิษฐ์หัวใจของแสงวิเศษนี้ได้ด้วยตัวของเขาเองแต่มันไม่เป็นการยากเย็นอะไรสำหรับเขาที่จะประดิษฐ์พลังงานของแสงชนิดนี้ออกมาใช้ตามวัตถุประสงค์ต่างๆได้ในทันทีที่เขาได้สูตรของมันซึ่งเจ้าของเดิมทำเป็นกุญแจไว้ให้แล้วอย่างครบถ้วนคุณคิดเหรอว่าเขาจะปล่อยให้อินทรีย์หลุดจากมือเขาไปสู่มือใครอื่นในเมื่อเขาสามารถจะอ่านสูตรออกและประกอบพลังงานชนิดนั้นขึ้นตามสูตรได้ด้วยตัวของเขาเองจงเชื่อฉันเถิดชีพจางซูเหลียงเป็นพิเศษมนุษย์เป็นอัจฉริยะบุคคลเกินกว่าความคาดคะเนสามัญของเราจะไปถึงฉันแน่ใจนะและก็กล่าวเตือนสติคุณในข้อนี้เพราะฉันได้เห็นมากับตามันเป็นการเห็นที่แจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นทุกวันและฉันเองก็ไม่คิดฝันมาก่อนหม่อมเห็นอะไรบ้างปรีดาหันนำกลืนความอัดอั้นชนิดหนึ่งลงสู่สวงอกก่อนที่จะตอบอย่างเบาที่สุดว่า
ชิ้นสุดท้ายของอินทรีย์คือส่วนเท้าเดี๋ยวนี้อยู่ในกำมือของเขาแล้วมันเท่ากับว่าส่วนหนึ่งในจำนวน5ของโลกตกอยู่ในอุ้งมือของปีศาจร้ายจางลิงโลดลำพองใจที่สุดในชีวิตโดยที่ฉันไม่เคยพบเห็นอาการยินดีปรีดาอะไรเหมือนมาก่อนในเมื่อเขามองเห็นสูตรของแสงคอสมิกขึ้นลายพร้อยปรากฏชัดบนส่วนของอินทรีย์ซึ่งเขาได้มาภายหลังจากใช้น้ำกรดชนิดหนึ่งกัดโลหะที่เคลือบเป็นผิวเบื้องนอกออกเขาได้ใช้เลนส์พิเศษขยายถอดสูตรเหล่านั้นออกมาพร้อมกับเสียงแผดหัวเราะไม่ผิดอะไรกับคนวิกลจริตพร่ำพูดบ่นบ้าเหมือนกับพ่อมดยาเมื่ออยู่ในระหว่างกรรมพิธีอันชั่วช้าสามานประกาศกล้องออกมาว่าเขาจะเป็นผู้พิชิตโลกด้วยเหตุที่ว่าเขาอ่านสูตรเหล่านั้นออกอย่างปลุกปลงอย่างเช่นที่เขาเคยเข้าใจไว้แต่แรกระหว่างนั้นเขาอยู่ในห้องอันเร้นลับที่สุดไม่มีใครสามารถเข้าไปพบเห็นเหตุการณ์ได้นอกจากฉันเพียงคนเดียวซึ่งเขาไม่ได้ปิดบังซ้ำยังขยายความลึกล้ำทั้งหลายที่หลบซ่อนอยู่ในแสงคอสมิกให้ฉันฟังโดยไม่อำพรางหล่อนประสานมืออันสั่นน้อยๆขึ้นมาวางอยู่ใต้คางเว้นระยะผ่อนลมหายใจอยู่ครู่หนึ่งเหมือนจะพยายามสะกดกลั้นความตื่นเต้นตกประมาอันไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วอธิบายให้เขาฟังอย่างชัดเจนในสิ่งที่ได้ทราบพลังงานแห่งแสงคอสมิกซึ่งบรรจุเป็นสูตรไว้ในตัวนกอินทรีนั้นนอกจากที่หล่อนจะได้รู้ครั้งแรกว่าเป็นอาวุธร้ายแรงใหม่ที่สุดของโลกเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผาผลาญเพราะมีความร้อนสูงสุดเหนือกว่าความร้อนของใดๆใน

0: ออสมิกจะกระจายไปตามอำนาจการส่งมีประสิทธิภาพแรงกล้าที่จะทำลายแม่เหล็กให้เสื่อมคุณภาพกลายเป็นเหล็กสามมันและจะขับโปรตอนอิเล็กตรอนซึ่งบรรจุอยู่ในที่เก็บทุกชนิดให้ลงสู่พื้นโลกหมดสิ้นตามแต่กำลังของกระแสคลื่นคอสมิกจะกระจายครอบคลุมไปถึงเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วแหล่งอันเป็นที่กำเนิดไฟฟ้าทุกชนิดไม่ว่าจะโดยธรรมชาติหรือการประดิษฐ์ขึ้นก็จะถูกทำลายให้เสื่อมประสิทธิภาพสูญสิ้นไประบบไฟฟ้าทุกชนิดจากโรงงานจากแบตเตอรี่แห้งหรือน้ำทุกประเภทจะหยุดทำงานเรารู้กันอยู่แล้วว่าไฟฟ้านะเป็นมารดาของโลกและเมื่อไม่เกิดไฟฟ้าขึ้นโดยการรังควานของกระแสคลื่นคอสมิกแบบนี้คุณคิดดูสิโลกเราจะตกอยู่ในสภาพยังไงจะไม่มีแสงสว่างเกิดขึ้นนอกจากเปลวไฟธรรมชาติจะไม่มีการเคลื่อนไหวของเครื่องจักรกลทุกชนิดวิทยุโทรเลขก็ส่งไม่ได้เครื่องบินกำลังบินอยู่กลางอากาศก็จะตกลงสู่พื้นโลกเรือเดินสมุทรจะลอยลำนิ่งอยู่เหมือนกับเศษเหล็กเศษไม้รถทุกชนิดสตาร์ทไม่ติดนอกจากเกวียนที่ใช้ม้าหรือว่าวัวลากไปไม่ต้องนานเกินควรล็อกสำหรับฤทธิ์เดชของกระแสคลื่นคอสมิกที่ส่งออกรังควานในลักษณะดังกล่าวนี้เพียงระยะเวลา24ชั่วโมงเท่านั้นโลกนี้ก็จะเกิดกาลียุคอะไรขึ้นบ้างมนุษย์ที่กำลังเจริญอยู่ถึงขีดสุดจะหันกลับไปหาความป่าเถื่อนที่สุดไม่ผิดอะไรกับสมัยหินหรือสมัยที่มนุษย์เพิ่งจะอุบัติขึ้นในโลกนั้นเลยทีเดียวและอย่างนี้จางซูเหลียงพูดผิดความจริงไปหรือเปล่าล่ะในข้อที่ว่าเขาจะตรึงโลกไว้ใต้อุ้งเท้านะชีพชูชัยยืนตัวแข็งอยู่กับที่ทุกหยดเลือดในร่างกายของเขาถูกสะเก็ดเย็นเฉียบและถ้าสมมติว่าพลังงานคอสมิกสามารถนำมาดัดแปลงได้เช่นที่กล่าวมานี้จริงคนใดหรือประเทศใดที่ใช้อำนาจชนิดนั้นยึดโลกอยู่จะไม่กลายไปเป็นจักรพรรดิเจ้าโลกเหรอจะมีอาวุธชนิดใดมาต่อสู้หรือว่าหักล้างพลังงานคอสมิกเสียได้ระเบิดปรมาณูหรือว่าไฮโดรเจนจะไม่มีโอกาสได้สำแดงเดชในเมื่อมันนอนนิ่งๆอยู่กับที่ไม่มีพาหนะชิดใดนำมันมาใช้ให้เป็นประโยชน์หรือว่าสร้างมันเพิ่มเติมขึ้นมาได้สมมุติอีกครั้งหนึ่งนะว่าประเทศหนึ่งใช้อำนาจเรดิโอแอคทิวิตี้ของคอสมิกเล่นงานประเทศคู่สงครามประเทศฝ่ายตรงข้ามอาจจะตอบแทนได้ด้วยปรมาณูหรือว่าไฮโดรเจนแต่ประเทศนั้นจะเอาระเบิดล้างผลาญดังกล่าวใส่เกวียนลากเข้ามาระเบิดประเทศที่นอนกระดิกเท้ากระจายคลื่นคอสมิกออกไปรังควานได้เหรอในเมื่อพาหนะทุกชนิดที่ใช้อำนาจไฟฟ้าจอดนิ่งอยู่กับที่ไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้จะมีอะไรแก้ไขพลังงานยึดโลกได้ตกเมื่อสูตรคอสมิกได้ถูกประกอบขึ้นและก็ใช้ในวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้สำเร็จพลังงานอันยิ่งใหญ่ของคอสมิกเรได้ถูกค้นพบและนำมาใช้ประโยชน์บ้างแล้วบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ที่สุดอันเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญของคอสมิกเรก็คือการกระจายออกเป็นคลื่นเพื่อทำลายระบบไฟฟ้าเนี่ยยังเป็นความลับอยู่และความลับอันนั้นนั่นเองได้แอบซ่อนอยู่ในตัวอินทรีย์โดยละเอียดระหว่างที่เขายังตะลึงงันไปในสิ่งอันคาดฝันไม่ถึงนี้ปริดาหันนำก็ได้ขยายความต่อไปอีกสูตรที่รวมกันอยู่ในนกมฤตยูเป็นสูตรโดยครบถ้วนของคอสมิกเรซึ่งผู้ให้กำเนิดมันได้แอบซ่อนไว้ทุกแขนงจนหมดเปลือกจุดมุ่งหมายเดิมของผู้สร้างก็คือความหวังที่จะเป็นเจ้าโลกและเปลี่ยนระบบของโลกจากเดิมให้เข้ามาอยู่ในอำนาจของพลังงานคอสมิกทั้งหมดเริ่มด้วยการจัดระบบทุกชนิดภายในประเทศของตนให้ขึ้นอยู่กับอำนาจของคอสมิกหมดสิ้นเสียก่อนแล้วจึงปล่อยกระแสคลื่นรังควานออกไปเพื่อให้โลกภายนอกเกิดปั่นป่วนวิบัติชิบหายอย่างสบายใจแล้วไม่ต้องลงทุนลงแรงหรือเอาชีวิตเข้าทุ่มเทเช่นสภาพของสงครามธรรมดาเปรียบไม่ผิดอะไรกับมัดมือชกกระแสคลื่นคอสมิกที่ส่งออกไปจะไม่เป็นอันตรายต่อระบบจักรกลหรือไฟฟ้าทุกชนิดภายในประเทศของตนด้วยเหตุที่จัดระบบให้อยู่ในสภาพเดียวกันก่อนกระแสคลื่นคอสมิกอาจจะส่งด้วยกำลังแรงกล้าเพื่อทำลายโลกภายนอกหรืออาจจะส่งครอบคลุมอยู่ภายในรัศมีใกล้เคียงเปรียบเสมือนเกราะแม่เหล็กไฟฟ้าป้องกันการรุกรานจากศัตรูภายนอกได้ทั้งสองวัตถุประสงค์ตามแต่กำลังส่งลอนได้ยกตัวอย่างง่ายๆให้ฟังว่าสมมติกรุงเทพพระมหานครเป็นประเทศที่ใช้พลังงานคอสมิก และปล่อยกระแสคลื่นคลุมบริเวณรอบด้านไว้ประเทศฝ่ายศัตรูที่จะมุ่งเข้าโจมตีไม่ว่าจะใช้อาวุธหรือยานพาหนะทันสมัยชนิดไรจะไม่สามารถล่วงล้ำเข้ามาใกล้เคียงในรัศมีการทำงานของกระแสคลื่นซึ่งปล่อยครอบคลุมไว้ได้เลยถ้าเป็นเครื่องบินก็จะตกในทันทีที่กระทบกับคลื่นคอสมิกและถ้าเป็นเรือรบก็จะลอยล้ำอยู่ในลักษณะเหมือนกับท่อนไม้ครั้นแล้วคอสมิกเรย์หรือผู้กุมอำนาจของคอสมิกเรย์ไว้ก็คือผู้ครองโลกอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีอะไรมาเคลือบแคลงจางซูเหลียงมีความปรารถนาแรงกล้าอยู่ในความหมายดังกล่าวแล้วนี้บัดนี้เขาเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรครั้นแล้วก็เกิดอาการขนพองสยองกล้าวขึ้นมาในฉับพลันเมื่อคิดถึงว่าถ้าอินทรีทองขาวตัวนั้นถูกกำเต็มตัวอยู่ในอุ้งของมนุษย์วิกลวิการผู้มีสมญาสะเทือนแผ่นดินว่าจางซูเหลียงอะไรที่ยังเดาไม่ถูกมันจะเกิดขึ้นบ้างหลอนยังยืนยันต่อเขาว่ารายละเอียดแห่งการเป็นมาของตัวอินทรีซึ่งอมเอาสิ่งสำคัญที่สุดของโลกไว้นั้นอยู่ที่ฮิวโก้ฟริตซ์ทนายความชาติเยอรมันเพียงคนเดียวเท่านั้นและบัดนี้ฟริตซ์ได้ตกอยู่ในข่ายอันตรายมหันต์อันเนื่องมาจากการใส่ร้ายป้ายสีของเขาเกี่ยวกับชิ้นอินทรีนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างตามแผนได้เป็นไปอย่างสมคเนเมื่อปรีดาหันนำแจ้งข่าวคืบหน้าว่าบรรดา นักสืบลับของชาติต่างๆ3คนที่เขาออกรายนามให้พัวพันอยู่กับอินทรีกายสิทธิ์บัดนี้ตกอยู่ในวงของเล็บครุฑแล้วทั้ง3ถูกตะครุบตัวในแบบจู่โจมโดยไม่ทันที่จะช่วยเหลือตัวเองอย่างใดได้ในเวลาไล่เลี่ยจากกันเล็กน้อยแล้วนำหายเข้าไปในรังของอินทรีอย่างลึกลับเหลือแต่เพียงฮิวโก้ฟรีคนเดียวเท่านั้นที่กรงเล็บของอินทรียังขยุ่มไว้ไม่ได้อดีตเกสตาโปดูเหมือนจะไหวทันในมหันตภัยข้อนี้และกำลังตกอยู่ในภาวะเนื้อตะเลิดเสือต่อการซักไซ้ไล่เลียงถึงตำแหน่งที่คุมขังเฉลยทั้ง3ของเล็บครุฑปรีดาหันนำไม่อาจจะให้คำตอบต่อเขาได้ว่าทั้ง3ถูกดึงเข้าไปเก็บไว้ในสภากลางแห่งอาณาจักรอินทรีหรือไม่หรือว่าฝากเก็บไว้ยังปลีกย่อยที่ใดบ้างเพราะหลอนเองก็กำลังติดตามกรณีอยู
1: ่คุณเฮี้ยมและก็เลือดเย็นเกินกว่าที่ฉันคิดนะซ้ำต้องนับว่าเป็นการฉลาดด้วยไหวพริบอย่างน่าใจหายด้วยในการที่คุณซัดทอดมหาภัยใหญ่หลวงจากตัวคุณให้ไปตกยังนักสืบลับของประเทศต่างๆ5คนเกี่ยวกับเรื่องนกอินทรีมเมล็ดอยู่ตัวนั้น
0: หลอนเอื้อมมือเย็นเฉียบมาแตะที่ไหล่เขาพร้อมกับพูดขึ้นแผ่วแสดงว่าหล่อนรู้ทันในแผนการของเขาทุกระยะชีพชูชัยเปิดริมฝีปากออกด้วยยิ้มหล่อนต้องเมินเพราะความสยองใจมือของผมเนี่ยอิ่มไปด้วยบาปแล้วล่ะผมทำบาปก็เพื่อปลดบาปให้แก่โลกมันเป็นองค์การของสวรรค์ที่จะสาปผมให้เป็นปีศาจเพื่อปราบปีศาจหม่อมอาจจะยังมองเห็นไม่ชัดนักว่าผมนี่เหี้ยมโหดเพียงไหนแต่อย่างน้อยที่สุดก็ควรจะทราบไว้เสียด้วยว่าผมฆ่าได้แม้กระทั่งผู้หญิงที่สวยที่สุดอย่างหม่อมถ้านางคนนั้นกฎแห่งธรรมะสั่งให้ผมฆ่าปรีดาหันนำหลับตาลงขณะที่กล้ำกลืนน้ำลายลงคออย่างเร้นแค้นเขาหัวเราะออกมานิดนึงกล่าวต่อมาหม่อมคงจะทราบดีอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอุบายของผมที่ซัดทอดความสงสัยทั้งหลายแหล่จากจางซูเหลียงให้เพ่งไปยังนักสืบลับชาติต่างๆทั้ง5ผมต้องการประวิงเวลาทำงานทั้งสุดท้ายของผมข้อหนึ่งส่วนอีกข้อหนึ่งผมต้องการยืมมือเล็บครุฑให้ขมั่มฮิวโก้ฟรีซไว้ซึ่งมันเป็นโอกาสเดียวเท่านั้นที่ผมจะเค้นการเป็นมาของอินทรีตัวนั้นจากเขาและผมเชื่อว่าผมเค้นออกมาได้

0: ดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกะโอยนังกะโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก้อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาว
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
3: ไอ้เยี่ยมเมื่อนแน
4: ่บ่มีดอก
3: อีหลีที่ไอ้ขันให้สั้นละ20,000เด
4: ้
3: อ
4: บ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
4: ยังว่าบ่มีดอก
3: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
4: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
3: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
4: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
3: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
4: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
3: โหบ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
4: จมหยังจมหยัง
3: บ่มีหยังครับอ้ายผมควรออเดอร์ซื้อ
4: เออแล้วไป
5: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หั่นยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
6: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
5: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดแซมเห็นเชียงใหม่เดียวนี่กะมาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
6: แม่นอีหลีล่ะ
5: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายสั่งมากินเด้อ
6: ครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: มักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะแม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊บมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
1: อ
2: ้
1: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสารีบอกแม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเท่เงาๆกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
1: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแพ้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้า

0: ชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระใสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นเพราะว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระใสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบ
1: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: คนเก่าเราว่ากิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ่าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตรกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซวเป๊ะปากแปแปเอาแวะแวะถูจ้าถูจ้าคุณบอยคุณท่อนไทยมาเราเลยค่ะ

ี่น้องเอ๋ยข้าได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมอย่าเฝ้าจมล่างเธอขมขี้เพี้ยภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเธอกินลาบก้อยยังสิโอเมนอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี้คานไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคศกไทยบ้านหน้าบานบานดังปีปีปากแปะแปะเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่หน้าบ่าวหน้าสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำครีมนวดก่อนค่ำกาใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกดนำนำเขามาครับ0902927444แดดดีดีเมื่อวานนี้เมื่อนี้กลับมาคึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วทั้งอุดรธานีทั้งอื่นเป็นจังไหนแน่ครับ มืดฟ้ามั่วดินมาคือทั้งอุดรบ่เอ้ยว่าสิกัดน้ำไก่ตากแดดแน่น่าทรงเห็นแดดรำไรรำไรอยู่ดีวังสิ7 โมงนี่น่าตอนนี้พัดมืดอือคือมาอีกแล้วสิบ่ได้เมียนไก่เขาห่มสติบ่ไหวกระไดเนาะ คนมาไก่ตีครับตื่นตะเดึกลุกตะเซาไปเขาน้ำไก่เพิ่นว่านะฮะเนาะหัวใจไก่ชนผู้ใดมักคือกันแน่นะครับยกมือขึ้นยกมือขึ้น0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งสื่อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ทั่วมาเบอร์นี้กันละกันนะครับ0902927444เอาพอกันไม่ไหมครับขึ้นตั้งนางหันสกวันทเวสัญญาขอกไก่ครับสุริยารอกจอบร้อยเพิ่นว่าเอาบรรยากาศแบบเคาะกระปุงเคาะขวดนี่แล้วเนาะแม่เนาะเออเอาบรรยากาศแบบบ้านเฮาตาเศร้าตาเสี่ยวสกวัน

0: อีสานเศร้าสาวเอ้ยอย่าป่าว่ากกมียังสวยรวยกกกล้วยยังใส่ลายกาแฟก่อนคำยังตั้งอยู่โจโก้มันสิเข้าบ่อนจังใดมันสิเศร้าบ่อนจังใดปานปิงเข้าหูมิดซิลีปานเปลี่ยนไปได้เจ้าลืมสัญญาขอไก่เพิ่นว่าจะเป็นครั้งในขอบคุณนะครับคุณพ่อทางเพชรบูรณ์ด้วย
1: อยู่ข้าง
0: อยากลองเบิ่งกาแฟจากกองนึงนี่นะหนุ่มบ่อยมันเป็นจังได๋ว่าซั่นขอบคุณยายเรืองพรมพงษ์ครับจากบ้านด่านอรัญญประเทศน้ำมันเขียว2ขวด
1: บ่
0: คุณวิชุดานวลน้อยจากน้องยอจิกดูหัวตะพานครับบำรุงสายตา1กระปุก
1: ออดแอ
0: พ่อรันแม่หนูที่โพพัง
1: อ๋อหัวใจ
0: พวกเครื่องของกรุงศรีกาฬสินธุ์เอานวดเย็น2กระปุก300บาทอีแม่จำปีหงแก้วจากบ้านนางามตำบลโคกเครืออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ2กระไสเซน1 1,050 บาทแถมผักคนหนูป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลืองนกทากาแฟ2กระไสเซน1 1,050 บาทแถมนวดเย็นนี
1: ่พอด
0: นะครับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพออีแม่ผมอยากเว้าอยากจ่ายอยากทักอยากทายหาบักลาก่อนคำนาไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับ0902927444 0902927444สังเกตว่าซุ่มเล่นไก่ตีเนี่ยเมียสินาบูดบูดเด้แต่ว่าซุ่มเล่นสาวนี่โอ้ยเมียยิ้มปูยิ้มปุ้ยคือเฮาสิเซาเล่นไก่ไปหาเล่นสาวบ่เนี่ยโอ้เฮ็ดบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าคนเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่จะรักเดียวใจเดียวเพิ่นว่านั่งเสาเฝ้าไก่งุ่มตะไก่ล่างตะหน้าไก่อยู่หั่นหน้าคนบ่ล่างจักเทื่อเขาก็หนีจากนั่นล่ะเพิ่นว่า

ใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902922

0: problem bu.
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือ

0: ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก้อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เปิดตำนานบักจอบรอยอีเพิ่นว่าอีพออันนั้นนะมือว่านี่เปิดสารวัตรใหญ่ไปว่าสันอยากฟังมหาแดงบันนี้เป็นตอนเรื่องเงาๆจริงๆมันมีช่วงลำเรื่องต่อกรอยู่นะครับในช่วงของผู้บ่าวดิวคือช่วง 4:00 นเราจะเปิดเป็นตอนไปนะ
1: มันทอ
0: ขันมือใดมีธุระหรือว่านะครับแขกมหาผมค่อยได้เปิดพวกที่มันเป็นก่อนเงาๆอย่างมหาแดงนี่ยาวมากเปิดตั้งแต่ผมเข้ารายการจนออกรายการเที่ยงจักสิแล้วบ่แล้วนะฮะ
1: คือเก่า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังช่วง 4:00 นนะครับจะมีรำเรื่องต่อก่อนกันเป็นช่วงเทศแลก็อยู่ 6:00 น
1: ย้อน
0: นะครับอ่ะ 5:00 นมั้ย 5:00 นเนาะโอ้4:00 นแรงเป็นเทศแลเป็นรำเรื่อง 5:00 นแรงเป็นรายการเด็ก6โมงแรกนี่เนี่ยจะเป็นละครมือปราบ10แผ่นดินนะครับทุ่มครึ่งจะเป็นละครลีลาวดี2ทุ่มนะครับจะเป็นละครเพชรพระอุมานะสำหรับผู้มักฟังละครว่าสันต่อไป11โมงจะเป็นนิยายธรรมะและที่เหลือก็จะเป็นรายการเพลงเพื่อความบันเทิงเปิดเพลงเปิดลำแน่นะครับอีพออีเมียต้องกราบขออภัยท่านลูกเต่าเปิดให้บ่ได้เพราะว่ามันสีหลากเหี่ยวโผดนะครับเนาะเพราะของเรามันเป็นรายการสดไม่ใช่รายการเทปเหมือนที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันกับแฟนรายการอยู่ประจำนะครับ0902927444 0902927444
1: ส
0: ั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้อาจจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าไอ้ครับ
1: ย่านระวังตัวเอานี
0: ่อากาศเปลี่ยนละเปลี่ยนรถเบาบ่อยเนี่ยครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาว
1: ไปกับ
0: นะฮะ
1: สนั่น
0: เพราะว่าเป็นคนนอนน้อย
1: ตับนะ
0: พักผ่อนน้อยแต่ละวัน
1: ขับแห้งกว่ากับ
0: บางมือนอนตีสองนะฮะตีห้าก็ตื่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกะนะฮะ
1: ชีวิต
0: อยู่ในน้ำกาแฟก่อนค่ำนี่ละเบาบ่อยก็ได้เนาะ
1: ยังเป็นยัง
2: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับเบาบ่อยครับแม่
2: เอาว่าเขาอยากฟังเจ้าหนัง
3: อาญาคนครับ
2: ไอ้เจ็ดยาไอ้ยากระเป๋าเซ็นจ้า
3: เอาแก๊สกระปุกครับมันตี
2: หน่อยครับกาแฟเงินไอ้ยากระเป๋าเซ็นก้อนนึงกาแฟ
3: กาแฟก
2: ้อนนึงจ้า
3: ครับเป็น800 บาทเอายังอื่นเพิ่มน้ำบ่ครับ
2: ไอ้ยาเมื่อนแล้วเมื่อนนึงบ่
3: ร้อน
2: สิ้นร้อนสิ้นเย็นจ้าก็หลอดจ้า
3: หลุดร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งครับเป็น1,100 บาทใครได้ของแถมหนึ่งชิ้นนี่แมวยังแถม
2: โอ้ยังแถมของแถมหนึ่งชิ้น
3: แล้ว
2: นี่เนี่ยโอ้ยคนแก่แถมเจ้ามาเจ้าเจ้าหยังนี่ตั้งเจ้าหยังเป็นเราเป็นนางไม่หมดจ
3: ๊ะมีน้ำมันหนวดมีเสือมีผักถุงมีผักขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนนี่แมวยังแถม
2: แก้วผักถุงกาแฟแก้วกาแฟที่เอาหยังโอ้ยต้นน้ำอย่าชวน
3: ครับผ้าถุงมาครับ
2: เว้ยเอาเน็ตเอ๊ะอย่าเอาอย่างเป็นของแถมนั่น
4: ครับเอ็ดอีกเอาไ
2: หนเอาผ้าพิมพ์ใช่ขอแจ้งอันเปลี่ยนอันมาส่งอันที่อยู่ใหม่เนี่ยย้ายกันมึงหันจ้ะเร็ว
3: มาเลยจ้ะขอชื่อที่อยู่คร
2: ับ เอามาส่งเอามาส่งบัลลิกี้หกเก่าเลยจ้ะ
3: ชื่อว่าจังไหนครับ
2: ไอ้นางสาวการวันทวง
3: นางสาวการนันทวง
2: วันทาวงจ้ะวันทาวง
3: วันทาวงบ้านเลขที
2: ่เนี่ยจ้ะ69
3: 69หมู่ที
2: ่หมู่14ตำบลสร้างทางไงอ่ะ
3: หม
2: ู
3: ่
2: 14เป็นน้ำเบิ่งตรงนั้นจ้ะ
3: ครับครับเอาทรงที่อยู่นี่เนาะ
0: จ้าจ้าเอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่บ้านสมุนไพรก่อนคำครับฮัลโหลสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับผมได้ยินบ
5: ่ได้ยินบ่
0: อ๋อได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับแม่
5: อ๋ออันอันยายาอันกาแฟอันนั้นกล่องเท่าไหร่บ
0: ่กาแฟกล่องนึง350 บาทแม่2กล่อง600 4กล่อง 1,000 จ้ะ
5: โอ้
0: ถ้าซื้อครับถ้าซื้อ
5: เอามาให้แม่สัก2กล่องได้บ
0: ่เอา2กล่องบ่ครับแม่2กล่องเนาะ2กล่อง6
5: แม่มาลองความรู้แม่บ่เคยซื
0: ้
5: อ
0: ได้ครับแม่ครับ2กล่อง600บาทส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับ
5: แม่สุสิน
0: แม่สุพินนามสกุล
5: นละนะค่ะ
0: นามสกุลยังก็แม่
5: สองโตนะค่ะสองโตนะค
0: ่
5: ะ
0: แม่สุพินนามสกุลณภาเนาะแม่เนาะ
5: เออ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่2/1
0: 2/1หมู่ที
5: ่หมู่1
0: ทับ1แล้วก็หมู่1พร้อมบ่ครับหรือว่าแม่
5: เออแล้วก็หมู่1แล้วก็หมู่1
0: 2
5: ตำบลบ้านด่าน
0: 2/1หมู่1ตำบลบ้านด่านอำเภอ
5: อรันจังหวัดสะแก้วอ
0: รัญญประเทศสะแก้วนะแม่เนาะ
5: หลายมือบ่ลูก
0: สะแก้วนี่สิ4-5มื้อได้เด้อแม่เพราะว่ามันทรงหลายต่อแม่ครับอีแม่รอได้อยู่เนาะ
5: รอได้อยู่ยังดอกแม่มารอบลงซื้อดอก
0: จ้า
5: ปวดหัวเข่านะลูกก็สิเศร้าบ
0: ่ปวดหัวเข่ากัดไข้อยู่เด้แม่ข้าเจ้ากินข้าเจ้าไข้อยู่ครับแม่
5: เพิ่มเขาว่าร่องๆเบิ่งนี่ล่ะ
0: ได้ครับ
5: เป็นจังได
0: ได้ครับได้ครับแม่ครับ
5: บ่เคยกินแค่เทื่อแม่กินโอวัลตินมันกินกาแฟ
0: เอ้าตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําครับเพราะจะเน้นที่สารสกัดจากสมุนไพรครับแม่
5: พอเฮาส่งผลกับโอวัลตินจริงก็ได้เนาะ
0: ได้ถ้าเฮาบ่มีเบาหวานเพราะว่าโอวัลตินมันจะหวาน
5: บ่เป็นหยังดอก
0: ถ้าก
5: ินประจําอยู่โอวัลติน
0: ถ้าเราไม่มีเบาหวานก็ได้ผสมกันก็ได้ครับ
5: เท่านี้ล่ะลูก
0: จ้าๆๆ
5: วันนี้เฮาแล้วมันก็บ่เข้าง่ายล่ะแม่ถ้าเฮาแล้วต้อง80 87 88อ่ะ
0: จ้าแม่จ้าได้ๆๆเดี๋ยวอ
5: ยากกินบ่ก็ใ
0: ช่ได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ครับแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำครับ090 2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับ

0: ดีครับบานสูงได้ก่อนครับครับ
1: ไอ้พี่อัญญานวดนี่มันเป็นกระปุกสิ
0: ครับเป็นกระปุกครับ
1: ปุกเท่าไหร่พี
0: ่กระปุกละ195บาทซื้อเป็นคู่ละ300ครับ
1: ไอ้มีห้อนกับเย็นบ่พี
0: ่นี่สูตรร้อนกับสูตรเย็นครับผม
1: มันคล้ายๆครีมหรือว่าคล้ายๆยาหมองสิ
0: เป็นเนื้อครีมครับเป็นเนื้อครีม
1: นี่ครีมนั่นบ
0: ่
1: แล้วกาแฟเป็นกาแฟหยัง
0: กาแฟเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพครับเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% ครับ
1: ทีนวันใช่ไหมพี่
0: อะไรนะครับ
1: เป็นทีอินวันใช่ไหมเป็นซอง
0: สามสิบสองอินวันครับ32อินวันถ้าทรีมันมีแค่3อันนี้32ครับสมุนไพร32ชนิด
1: เอาอันห่อเท่าไหร่พี
0: ่กล่องเดียวนี่350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
1: กล่องนึงนี่จะซองพี
0: ่กล่องนึงมี10ซองซองละ15กรัม
1: อันผมมันสร้างยานวดเอาสูตรผสมได้มั้ยครับเย็นห่อนนะ
0: ได้ครับน้ำมันนวดเอาค่ากันได้ครับพี่นวดร้อนกับนวดเย็นได้ครับ
1: เอาเย็นกับร้อนย่างแล้วกับปลูกเป็นแพ็คนึงเงินมาครับ
0: เป็นคู่นึงครับพี่300บาทครับพี
1: ่300แล้วครับแล้วเอากาแฟถาดถักกล้องนึง300เท่าไหร่ครับพี
0: ่350ครับถ้ากล้องเดียวพี่เอาไปลองเบิ้ง350ครับ
1: แล้วถาด2กล้อง600ลด50บาทสิ
0: 2กล้อง600ลดกล้องละ50บาทถ้า4กล้องพันนี่ลดไปกล้องละ100
1: อ้าวผมจะมาลองมึงจะกองวันที่ถามมันดีแล้วค่อยสั่งไหม
0: ได้ครับพี่เป็นยอดรวมหอ50บาท
1: เอาเป็นสูตรเย็นสูตรร้อนย่างดับปุกแล้วก็ต่อเส้นกองหนึ่งเด้อ
0: สูตรเย็นสูตรครับผมได้ขอซื้อที่อยู่คุณพี่เลยครับส่งคุณพี่อะไรครับ
1: ชุมพรมณีโรจน์พี
0: ่คุณชุมพรมณีโรจน์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 137หมู่12
0: 137หมู่12ตำบล
1: เกื้องอำเภอเมืองมหาสารคามพี
0: ่ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไอโทรเข้ามานี่เนาะ
1: เงินครับ44,000นะฮะจะเท่านี
0: ้ได้ครับพี่44,000ขอบคุณหลายๆครับพี่ชุมพรครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เก็บเงินปลายทางหมดพี
0: ่ปลายทางครับพี่650ไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: ได้พี่บ่มีหยังครับ
0: คร
1: ับขอบ
0: คุณเด่นนาลีครับ
2: สวัสดีค่ะพอดีอยากสั่งน้ำมันนวดค่ะ
0: น้ำมันนวดเนาะเอาสูตรร้อนกับเย็นเนาะ
2: สูตรร้อนเย็น1ชุดแล้วก็สูตรเย็นอีก2ขวดค่ะ
0: เอาเป็นร้อนเย็นชุดนึงแล้วก็เอาเย็นหมดอีกชุดนึงเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับรวมก็จะรวมเป็นเย็น3ดำ1นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: เป็น600บาทครับ
2: ค่ะ
0: ตรงที่อยู่เดิมเนาะคุณแม่สุนารีทองห่อเนาะ
2: ที่อยู่เดิมค่ะ
0: สุนารีทองห่อใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยกรค่ำครับ
3: ผมสั่งกาแฟนะครับ
0: ได้ครับจะกล้องครับผม
3: 4กล่องครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทก็เอายังแถม
3: แล้วอันสมุนไพรสูตรเย็นนะยามองสูตรเย็นนะ
0: นวดเย็นนะครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: คำพันครับ
0: คำพันนามสกุล
3: โอธิราช
0: โอธิราชบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
3: ่อ147หมู่5ครับ
0: 147หมู่5
3: บ้านหนองโจด
0: บ้านหนองโจดตำบล
3: โคกศิลาครับ
0: ตำบลโคกศิลาอำเภอเ
3: จริญศิลป์สกลนคร
0: สกลนะครับ147หมู่5บ้านหนองโจดตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
3: ครับ
0: ครับพอคำพันธ์ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
3: ครับครับครับ
0: พ่อครับสุขภาพแข็งแรงครับพ่อ
3: ครับ
0: ขอบคุณครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อเวช
4: สวัสดีครับ
0: ครับพ่อมาบ่อยครับ
4: ครับ
0: ครับผม
4: กินกาแฟเย็น
0: โตกินกาแฟอยู่ที่พ่อมีแห้งบ่มีแห้งบ่
4: อยาก
0: ล
4: องกินกาแฟ
0: โอ้ยกับเบิร์ดน
4: ี่มีจังเสีย
0: กินมื้อละ3เที่ย
4: มีพอล่ะ
0: ครับผมครับยิ้นพอยิ้นพอได้ยิ้นถูกบ่ลูกได้ยิ้นพอยิ้นครับผม
4: กินมื้อละ3เที่ยกินกินน้ำกับน้ำมื้อนึงเดียว
0: กินครับบ่เป็นหยังเนาะพ่อเนาะมีห้องอยู่ได้เนาะ
4: มีแห้งลูกได้ออกมาแล้วบ่พันน่ะบ่
0: มาแล้วครับพ่อมาแล้วอยู่เฮือนนี่แหละกำลังพากันเตรียมหมอกผู้ใส่พ่อ ยัง
4: โอ้ดีดีดีผู้ชาย
0: ครับ
4: แต่ผู้ชายจะคนงมวย
0: ผู้ชายผู้เดียวพอผู้ชายผู้เดียวได้ผู้ชายผู้เดียวเนี่ย
4: ผู้ชายคนแก่จะมาลูกหาคนมาเลี้ยงพ่อน
0: ี่เอออีพ่อเก่งไหน
4: เลี้ยงหาคนพ่อ
0: ครับผม
4: มันจะหัวใจหัวใจลูกเอาหามาให้สบายเลยพ่อนแต่คือกาแฟนั่นเขาดีจริงสบายเขาฝากมาหมดสิ่งเย็นมาก
0: ครับผม
4: มาของนี้เลยของนี
0: ่ครับพ
4: ่อเป็นคุณน
0: อดครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อ
4: ครับผม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมสำเนียงครับครับผม
5: โอ้ไม่ต้องหย่าแน่เด้อจ้าลูกกาแฟแน่
0: อาจารย์กองครับแม่สำเนียงครับ
5: สี่กองจ้า
0: เอากาแฟสี่กองคุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
5: เอาผักขนูด้วยจ้า
0: ครับผมแถมผักขนูด้วย
5: สีตับหมูยุบจ้า
0: สีเลือดหมูไม่มีแม่แม่รอบนี้นะ
5: โอ้มีสีอย่างได้ล่ะ
0: มีสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีน้ำเงินสีเทาสีครีมแบ่งสีครับแม
5: ่สีเทาก็ได้จ้า
0: สีเทานะแม่เนาะเดี๋ยวลูกดูให้นะครับแม่จำเนียงนะ
5: จ้า
0: สุขภาพแข็งแรงครับแม่
5: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีจ้า
0: ดีครับแม่ประยงครับ
6: จ้าไอตั้งยาตานี่จ้า
0: บำรุงสายตาจ้ากระปุกครับแม่ประยง
6: เอากระปุกนี่จ้าแล้วก็กาแฟจ้ากล่องนึงเดี๋ยวอะไรจ้าม
0: า 1,000 บาทครับแม่อีแมวยังแถมครับ
6: เอาอันยาสีขาวด้วยจ้าน
0: วดเย็นนะแม่เนาะ
6: จ้า
0: ได้ครับอีแมวยืนไม่ให้ครับผมพี่เมย์สุขภาพแข็งแรงเด้อ
6: จ้าขอบคุณไม่ร้ายอีกเป็นไรเลยกัน
0: ครับ
6: เดี๋ยวต้องทวงการผิดมาที่เราที่สามแล้วจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณพี่แม่หลายๆได้ครับเด้อแม่ประยงสารบัวนี่เนาะที่อยู่เดิมนี่เน
6: าะแม่จัดที่เดิมที่เดิม
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งลูกครับ
6: หอดหอดมือใจเน
0: า
6: ะ
0: หอดบ้างมืออื่นหอดอยู่ครับแม่ในอุดรเขาหอดมืออื่นแหละครับเพื่อนเห็นงานเร็วอยู่
6: โอ้จ้าจ้าจ
0: ้
6: า
0: แม่ครับแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะ
6: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
7: ค่ะบ้าบอยเหรอคะ
0: บ้าบอยครับแม่ไอ้แม่สั่งอย่างแม
7: ่อันกาแฟ
0: อาจจะกองใช่ไหม
7: มีกองที่กองพันหนึ่งบาท
0: มีกอง 1,000 บาทไอ้แม่ยังแถม
7: มียังแถมทีกองพัน
0: ธุ์มีน้ำมันหนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับเนี่ย
7: แล้วจะจับสลากได้ไ
0: หมบอแล้วจะไม่เสียเอาแม่เลือกได้เลยแม่อยากได้ยัง
7: เอาเสือเอาอย่างผ้าถุงเอาอย่างมีกองพัน
0: มีน้ำมันหนวดมีเสือมีน้ำมันหนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
7: น้ำหนวดน้ำย่างน้ำมันหนวดน้ำย่าง
0: หนวดร้อนหรือเย็นครับแม
7: ่ร้อนหรือเย็นสุดเย็นม
0: ากเลยสุดเย็นเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
7: พัชนีพันพรม
0: แม่พัชนีป่ะครับ
7: พัชนี
0: พัชนีพันพรม
7: เออ
0: มาเลขที่เท่าไหร่แม
7: ่98โม
0: เลขที่เท่าไหร่ก่อนครับ
7: 98โม
0: 98โม1ตำบล
7: นายม
6: น้องแฮ่ได้น้องแฮ่
0: ตำบลนายมตำบลนายมอำเภอ
7: เมือง
0: จังหวัด
7: อำนาจเจริญ
0: แค่ตรงนี้เบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนาะ
7: ได
0: ้ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม
8: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท
9: ์รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
10: มี你笑的甜蜜蜜 ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
11: รักพ่อ92-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2560

แก่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงธรรมผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่รอ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่น่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเปล่าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนสบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่พ่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: อืมเอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานซีมพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งเบาเท่เงาเงาวะเออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม่
0: เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาเท่เงาเงาเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: ชั้นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไซเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพพิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุทงดำเนินรายการ

0: ุนไปก่อนครับครับ
1: ตั้งประเทศนะครับ
0: ได้ครับพ่อเจ้ากองครับ
1: สี่กองพ่อประทุมด้วยครับ
0: สี่กองหนึ่งพันบาทแถมพ่อถุงพ่ออุทัยนารงพรมนี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับที่อยู่เดิมครับครับเดี๋ยวรูปจัดส่งให้ครับพ่อครับครับครับครับเดี๋ยวรูปจัดส่งให้เด้อครับครับสวัสดีครับพ่อดีครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
2: ครับว่าจะสั่งยานวดครับ
0: ได้ครับสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
0: ได้ครับเอากี่กระปุกครับ
2: เอาสองกระปุกครับทั้งสูตรร้อนสูตรเย็น
0: ครับเป็นร้อนครับร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งก็เป็น300 บาทครับพี่อย่างเดียวเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: โชคชัยไกรสอนครับ
0: โชคชัยไกรสอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่97 หมู่ 2
0: เอา7 หมู่ 2ตำบล
2: หนองบัว
0: หนองบัวอำเภอ
2: โกสุมพิสัย
0: โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
2: ใช่ครับบ้านกอกครับ
0: บ้านกอกครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันจ่ายปลายทางนะครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: อยากตามนี่พร้อมลูก
0: ผมลุ้งสายตาบ่แม่
3: จ้า
0: เอาจักกระปุกครับ
3: กระปุกเลย
0: ผมลุ้งสายตากระปุกละ650 บาทครับแม่เอาจักกระปุก
3: 650
0: ครับผม
3: เนี่ยมีวันนี้ท่านยังมาท่านยังได้ยัง
0: พันหนึ่งก็เป็นสายตากับกาแฟครับแม่สายตากล่องหนึ่งกาแฟกล่องหนึ่งจะได้เป็นพันหนึ่งก็ได้ของแถมเลือกแล้วเป็น
3: อย่างหมักบะเร็ดหมักอย่างหมักบะเร็ด
0: ดีได้ครับแถมน้ำมันนวดก็ได้
3: เนี่ยมากินกาแฟไหม
0: ครับผม
3: นี่อย่างกาแถมนี่เนี่ยแถมเหรออ
0: ันกาแถมมีน้ำมันนวดมีผักทงมีผักขนหนู
3: เ
0: นี่ยกาแฟพร้อมช้อนนี้เอาผักทงเนาะเอาเป็นบำรุงสายตากับอันเอาผมลูกสายตากันน้ำมันนวดบ่คู่หนึ่งบ
3: ่บอกกับมันอยากตา
0: หื
3: ออยากตากับไอ้นั่นงบในกั้นยังมีไม่ได้เขียนมาสั่น
0: แม่เอาผมลูกสายตากับยังกับน้ำมันนวดบ่เอาลูกสายตามันได้กับคู่เดียว600
3: เออได้กับ
0: ตาน้ำมันนวดอีกคู่หนึ่ง300ก็เป็น950แม่เอาผ้าถุงแถมเนาะ
3: น่ะ
0: มันขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
3: มันเป็นป่า
0: แม่ซื้อไว้จังไหนครับแม
3: ่บุญเรื่อง
0: แม่บุญเรื่องนามสกุล
3: จันเพ่ง
0: จันบุญเพ่งบ่ครับ
3: เออ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่แม
3: ่จันบุญเพ่งบ้านเลขที่83
0: หมู่ใดแม
3: ่หมู่แปด
0: บ้านจำปาตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรนี่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าๆโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เบอร์โทรติดต่อได้แม่กับเบอร์นี้เนาะ
3: จ
0: ้
3: า
0: จ้าๆโอเคครับแม่ขอบคุณครับ
4: จ้าหลานหน่อยออกมาก่อนกับ
0: บ่ออกมาแล้วครับแม
4: ่จ้าแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ป่ะ
0: แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ครับแม่นารีครับ
4: จ้าได้ขออวยพรให้หลานหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก
0: สาธุ
4: คุณพันรักษาเทพดาคุ้มครองเด้อลูกเด้อ
0: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายๆครับ
4: จ้า
0: สวัสดีจ้า
5: คร
0: ับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
5: ฮัลโหลบ้าบอย
0: ครับแม่
5: ตั้งยาชากับปุ๊กเดียวทรงบ่จ้ะ
0: ทรงครับผมลูกสายตากับปุ๊กเดียว650 บาทครับแม
5: ่จ้า
0: ส่งคุณแม่อะไรจ้ะ
5: ช่วงไม่ไงป่านนี้มีรักษาเกิดกันมันจะค้าได้ยังไง
0: แม่ป่าน
5: แม่คนบ่ค่อยดูจ้ะ
0: แม่ป่านมีรักษาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 44 หมู่ 11จ้ะ
0: 44 หมู่ 11ตำบล
5: พลนางน้อย
0: โพนนางน้อยบ่แม
5: ่พลเมืองน้อย
0: โพนเมืองน้อยอำเภอ
5: จ้ะหัวตะพานจ้ะ
0: หัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญผู้สร้างนี่แม่หยังครับเอาซื้อเล่นก็ได้
5: อ
0: ัน
5: ซื้อแม่มองจ้ะ
0: แม่มองเนาะเป็นผู้สร้างเนาะ
5: จ้า
0: ครับผมขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
5: จ้าจ้า
0: จ้าแม่สวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดี
6: ครับแม่ยุน
7: ฮัลโหลจ้า
6: ครับแม่ยุนครับครับผม
7: จ้าจ้าอันสร้างงานยังเกาะยานวดยานวดจ้า
6: โอ้น้ำมันนวดก่อนค่ำเนาะแม่เนาะ
7: จ้าเอาคู่หนึ่งนะคะ
6: เอาคู่หนึ่งบ่แม่สูตรร้อนกับเย็นบ่ครับ
7: เออร้อนกับเย็นจ้า
6: แม่ยุนเนาะแม่ยุนเนาะ
7: จ้าจ้าจ้า
6: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เด้อ
7: จ้าเอารูปมาให้น้ำให้เด้อ
6: ครับแถมรูปให้น้ำเนาะแม่ยุนแสงสุวรรณเนาะ
7: จ้าจ้า
6: จ้าจ้าแม่สวัสดีคร
8: ับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

我们以为我是银行。

0: ฮัลโหล
1: ครับครับแม
0: ่เออสั่งยาอันนวด2ขวดอันนึงเย็นนึง
1: นวด2ขวดเนาะอันนึงเย็น
0: ได้ยินมา
1: ครับแม่ได้ยินครับแม่ได้ยินผมบ
0: ่เออมันคือบ่ดักเหรอฮะ
1: เด้อ
0: ฮัลโหลฮัลโหลนี่แล้ว
1: ได้ยินแล้วครับแม่บ
0: ่อันนึงเย็นนึง
1: ครับอันนึงเย็นนึงเนาะ
0: จ้า
1: จ้าจ
0: ้าไม่ฮอด
1: โอ้ครับครับแม่เอาเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
0: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าแม่วงเดือนพันสวัสดิ์เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
0: จ้าจ้า
1: สวัสดีจ้าบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
0: เนี่ยเนี่ยทำกาแฟเนี่ยสองกล่องกับเดือนกระใสเส้นกล่องหนึ่งเด้อ
1: กาแฟสองกระใสเส้นหนึ่งเป็น1,050 บาทที่แม่เอายังแถม
0: แม่บ่เอาของแถม
1: ที่แม่เอาเป็นพันทวนตี
0: เออ
1: ได้ครับส่งคุณแม่อะไรครับ
0: 176นะลูก176บ้านเดือ
1: 176บ้านเดือตำบล
0: หมู่6ตำบลมะแข้ง
1: หมู่6ตำบลมะแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรส่งคุณแม่อะไรครับชื่อคุณแม่ยังครับ
0: แม่สม
1: แม่สม
0: จิต
1: แม่สมวรจิตเนาะครับเนาะ
0: เออแม่ตั้งใจนึงเหล่านี้
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้ครับแม่เด้อ
0: ได้นี่ๆเด้อ
1: ครับครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ยังเดี๋ยวยังไง
0: ว่าย่านี
1: ่ครับขันแม่น้องเข้าไปเพราะท่านมื้อนี้ก็สิแม่นมื้ออื่นนะแม่เด้อ
0: เออบ่อยนี่บ่ได้นี
1: ่บ่อยครับแม่บ่อยครับ
0: แม่สั่งอ่ะน้ําเงินจิตนั้นสนใจว่าสิหาบ่ได้แหมเนี่ยเลยออกกับลูกอยู่น้อยเด้อน่ะ
1: โอ้แม่สั่งไปแล้วแม่นบ่นี
0: ่เขาบ่ได้บ่ได้ของหลายมื้อแต่ว่าสิหาอยู่ได้สั่งใหม่แล้วเนี่ย
1: โอ้เดี๋ยวลูกตามเบิ่งให้เด้อครับแม่แม่สมนามสกุลหยังก็วรจิตติ
0: เออเอา2กล่องเด้อเอาไม้2กล่องกับอันนี้เป็น3เด
1: ้ออันแม่สั่งไปรอบก่อนแม่สั่งจะกล่อง
0: บ่ได้เขาบ่ส่งให้กันจังวันพฤหัสพุ่นเนี่ยสั่งใหม่ได้นี่จำลองบ่อยังได
1: ้โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัด
0: เออบ่เห็นของหลายมื้อแล้วบ่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวลูกขอเบิ่งก่อนเด้อรายละเอียดเด้อ
0: เออจัดต้องอันเนี้ยเด้อเอาไม้เด้อ
1: ครับสวัสดีครับแม่สวัสดี
2: จากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
3: มันหอมอร่อยเนาะ
4: โอ้ยายกินเป็นยังไงกิน
3: กินหอม
4: รสชาติล่ะ
3: รสชาติดีหวานมัน
4: อร่อยไหม
3: อร่อยมาก

0: ออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วมื้อคืนนี่แหละครับ
1: จ้าโอ้ยเด็กคนนี้เสียโอ้ยบ่ได้โทรไปหาเลยอาจารย์บอกว่าเอา2อันเดี๋ยวสิเรียนเด็กจ้า
0: ได้ครับคุณแม่สมศักดิ์ครับทั้งห้วยมีเข้าฝนตกบ่แม
1: ่โอ้ยตกในวันที่บ่ได้โทรแล้วก็โทรมันบ่ได้มันบัดนี้มันเฒ่าตกนี่นี
0: ่โอ
1: ้บัดนี้โทรหมู่บ้านนี่เออ
0: นี่สถานีกระดังพอดีอยู่เนาะดังงวนอยู่เนาะ
1: จ้าจ้านี่ยินอยู่หมู่เฒ่านี่ก็โทรอยู่เออว่าสิว่าสิโทรหาโอ้มตกแห้งโผล่ว่ามันไม่เศร้าซาจังง่อยเหรอโทรก้อนมาเสงอว่า
0: เข้าใจอีแม่เอาเป็นนวดเย็นอย่างเดียวเนาะสองกระปุกเนาะ
1: จ้าจ้าสูตรเย็นได้จ้า
0: จ้าได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ด้วยแม่เด้อ
1: จ้าจ้าจ้า
0: วันดีจ้าวันดีจ้า
2: จ้าโอ้ยแม่ว่าสิสั่งอันกาแฟคือยันอันแม่ว่าได้อยู่ไปหาหมอวันพฤหัสนี่นะ
0: วันพฤหัสมืออื่นวันอย่างมืออื่นวันอังคารเอ้าวันพุธอื่น
2: วันอังคาร
0: ปอดวันพุธส่งออก
2: เป็นเจ้าหอดไป
0: เมียนเมียนเมียน
2: เป็นได้เป็นได้อันน้องมาวินนั่นไอ้ไอ้ดีบรุ
0: ไอ้เนี้ยมือขึ้นเนี้ยมือวินรับดีปะเนี้ยแม
2: ่บอกโอ้ยแม่กับพังอยู่จังสันล่ะ
0: จ้าอีแม่พอได้คลายเครียดเนาะแม่เนาะมืออื่นกับเขาแล้วกันปกติแบบเมียน
2: บอก
0: แต่
2: เ
0: มีย
2: เอาสิเอาสี่กองคือเก่าแหละลูก
0: แค่สี่กองเนาะแม่สุพันธ์นีขุนพาเนาะเอายังแถม
2: เอายานวดลูก
0: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
2: เอาเย็นซะหวานนี
0: ่เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นนะแม่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้อเดี๋ยวลูกขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้าสวัสดี
2: จ้าจ้าจ้
0: าครับบ้านศูนย์ไพกรค่ำครับ
3: จ้ากาแฟกองเท่าไหร่ก็จะ
0: กาแฟกองเดียว350แม่สองกอง600สี่กอง1,000
3: อ๋อกระดาษ2กล่องเนี่ยฮะมีแถมบ
0: ่2กล่องบ่มีครับแม่แถมแต่ชุด4กล่องพันขึ้นไปครับแต่ว่าจะตรงพี่เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มครับผม
3: กล่องนึงจะซอง
0: กล่องนึงมันมี10ซองครับแม่แต่เป็นซองขนาด15กรัมเฮาสามารถแบ่งกิน2รอบได
3: ้
0: จ้าอัดแน่นด้วยสมุนไพรครับอีเมีย
3: เป็นมันเบาหวานความดันไตกินได้บ
0: ่นี่แหละครับเมียเฮ็ดมาใครผู้เป็นเบาหวานความดันไตนี่แหละไขมันหมู่นี่แหละจะกินได้เลยครับแม่กินได้เลย
3: 2กล่อง600ก็เจ
0: 2กล่อง
3: คือบ่แถมมันอันสมมุติให้นวดให้เจ็ดกล่องแล
0: จ้าบ่ได้แถม
3: ถ้าเป็น4กล่องคือแรก
0: ถ้าเป็น4กล่อง1,000ก็ได้แถมแม่
3: เ
0: ออจ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทใช่มั้ยอีเมลเขาบอก4กล่อง1,000รวดเดี๋ยวเพิ่มเงินอีก400ได้กาแฟเพิ่มอีก2กล่องเลยน้ำมันนวดพี่พร้อมเกี่ยวกับใคร
3: กาแฟ4กล่อง1,000กับน้ำมันนวด
0: แถมเนี่ยมันนวดฟรีอีกจังสินะครับส่งกับส่งฟรี
3: มันใส่แถมใส่แถมจะกล่อง
0: แถมกล่องนึงครับแม่
3: แถมกล่องนึงบ่
0: จ้า
4: เด
0: ี๋
4: ยวมันนวดรวดเดียวกาแฟ
3: แต่ว่าอื่นอะไรนอกจากน้ำมันนวดนวดได้แถม
0: เอาได้ครับเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาเป็นเสื้อเป็นชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนก็ได้ครับ
3: โอ้
0: ครับ
3: เอาซี่กองตะกอนจะได้หอนแถมน้ำมันนวดนั่นแหละ
0: มันนวดไม่เอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
3: ก็บ่ได้เคยใส่จะเคือรสสูตรได้ดี
0: อ่ะสูตรเย็นก็ได้คันเฮายังบ่เคยใส่นะครับแม
3: ่เออเอาสูตรเย็นละ
0: จ้าได้ขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่หยังครับ
3: แม่สเวงนามสกุลหน้าครัว
0: แม่สเวงหน้าครัวบ่ครับ
3: จ้า
0: ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
3: ่39หมู่3
0: 39หมู่3
3: ตำบลนาเตอำเภอตะกาจังหวัดสกลนคร
0: ตำบลนาเตอำเภอคำตะกาจังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
3: จ้าบ้านหนองโคกใหญ
0: ่บ้านหนองโคกใหญ่ครับแม
3: ่บ้านหนองโคกใหญ
0: ่หนองโคกใหญ่ตำบล
3: โคกใหญ่
0: บ้านหนองโคกใหญ่ตำบลยังเกาะ
3: โคกใหญ่ได้ไหมโคกใหญ่ฮะโคกใหญ่
0: ตำบลโคกตำบลหุ่งนี่แหละเข้าใจแล้วครับ
3: บ้านหนองโคกใหญ่ตำบลนาเต้อำเภอหนองโคกใหญ่จังหวัดสกลนคร
0: หนองโคกใหญ่หรือหนองโคกใหญ
3: ่โคกใหญ
0: ่ครับโคกใหญ่เนาะโอเคคร
3: ับ
0: โอเคครับแม่แต่ลูกจัดส่งให้ครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
3: จ้าเบอร์นี้เลยจ้
0: าจ้าโอเคครับแม่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่หนูเพียน
5: เป็นได้สุขสวัสดิ์สบายดีตัวหอดบ้าน
0: แข็งแรงหอดบ้านหอดทรงแล้ว
5: แข็งแรงก็แม่ลูกว่ะ

0: ข็งแรงท่านลูกท่านลูกอยู่ครับแม
1: ่เออ
0: ตาอีเมลอยู่ดีมั้ยฮะ
1: ก็ดีใจนําเนาะดีใจนํา
0: ครับผมครับผม
1: โอ้ยมีประสบกลาบบันได้ลูกได้เหรอ
0: ครับแม่ขอบคุณอีเมลด้วยครับเด
1: ้อดีดีอันแม่มันสิสร้างอันอันก็ใส่เซ็น2กล่องแม่
0: ก็ใส่เซ็น2กล่องเดี๋ยวให้น้องไอ้เอาไปส่งให้ได้แม่เด้ออีเมล
1: อันครับอันน้ํามันนวดอัน
0: ครับ
1: น้ำมันนวดสูตรร้อนนั่น2อัน
0: สูตรร้อน2ครับผม
1: 2เออแล้วก็แถมผัดทุ้งก็ได้แถมมันทาก็ได
0: ้จะผัดทุ้งหรือผัดขนหนูก็ได้เนาะให้น้องไอเอาไปเนาะ
1: จ้ะๆ
0: อ่าสาธุพี่ค่ะแม่
1: มาฮอดมื้อใดล่ะฮอดมื้อใดล่ะ
0: ฮอดหมู่บ้านนี่มื้อแรงค่ะแม
1: ่บ่เออโศกๆได้ลูกได้เลยโศกแล้ว
0: ครับคุณแม่หลายๆเด้อ
1: เออนี่ก็ติดตามนี่คือหมื่นล่ะฟังนี่คือหมื่นล่ะแต่ก็บ่นักคือบ่อยนะเพราะฟังหมอลำบ่อยนี่นะ
0: ได้ครับแม่ครับ
1: เออหมอลำทั้งอันลูกบ่อยน้ำแม่ล่ะ
0: ได้ครับ
1: เขาอันมุนแกนน้ำแม
0: ่ครับแม่มุนแกนเอาก่อนได้แม
1: ่ตอนนี้ก็ได้ว่าเป็นหมอลำ
0: ได้ครับแม่ครับขอบคุณครับแม่
1: เออนี่เออติดตามคือหมื่นกินตลอดแล้วลูกเด้อมีกินตลอด
0: ครับแม่เอิ้นหายอยู่มื้อ
1: นี้ดีแม
0: ่
1: ครับเออแม่หัวตมาตะหอดตะวัดสวัสดีเปิดมาได้ยินเสียงพอดี
0: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเดี๋ยวลูกใส่จะส่งให้ได้ครับเด้อ
1: จ้าเรียกนี้มาสักผ่าเพิ่นยังเราก็นี่โอ้โทรไปหากันน่าสิร
0: อได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกใส่จะส่งคร
1: ับ
0: ครับ
1: ใครโตใครมัน
0: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
1: จ้าจ้า
2: สวัสดีครับบ้านศูนย์ให้กันครับ
3: จ้าบ้าบอยบ่จ้า
2: บ้าบอยครับแม
3: ่สั่งกาแฟใน4กล่อง
2: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทที่แม่เอาอะไรแถมครับ
3: เอาเสื้อเอาตัวใหญ่นี่เด
2: ้
3: อ
2: ได้ครับมันเป็นเสื้อฟรีไซส์ใส่สบายครับแม
3: ่มีเสื้อเออมันใส่ทำงาน
2: ได้ครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะขอชื่อที่อยู่หน่อย
4: ผมจำ
2: ขอชื่อที
3: ่ยาตาเด่น
2: เอายาตาย
3: าตากล่องเท่าไร
2: ยาตากล่องละ650บาทที่แม่จะกล่อง
3: เอาจะกล่องก่อนเอากล่องหนึ่งก่อน
2: จ้าเป็นยอด 1,650 บาทเนาะ
3: จ้า
2: จ้าส่งคุณแม่อะไรครับ
3: คุณแม่อ่อนตาจันทิลม
2: แม่อ่อนตาจันทิลมมีแม่เคยสั่ง
3: จันทิลมยังบ่เคยจะเถื่อหากระเถื่อแรกจ้า
2: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
3: ่60
2: 60หมู่ที
3: ่หมู่13
2: 13ตำบลอะไรครับแม่
3: บ้านพนแพงตำบลพุ่มแกมอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
2: บ้านพนแพงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกเนาะ
3: พุ่มแกจ้า
2: จังหวัดนครพนมได้ครับลูกชายจัดส่งให้นะแม่นะ
3: จังเมื่อจะฮอดแม่นี
2: ่ยังเร็วกับฮอดแม่มืออื่นยังสาดกับบุกเกินมือฮื้อครับท่านนั่นเฮ็ดงานเร็วอยู่ครับแม
3: ่จ้าจ้าจ้
2: าขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับ
3: ขอฟังเพลงนะ
2: พี่หยังแม่พี่หยัง
3: สะพายอนาถาเด้อของเดือนเพ็ญจ้ะ
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกเปิดให้ครับ
3: จ้ะจ้าสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับครับบ้านสุนไทยก้อนคำครับ
5: จ้าสั่งยาหน่อยค่ะ
2: ได้ครับแม่เอาอะไรบ้าง
5: ไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟก้อนคำ
2: กาแฟก้อนคำเอากี่กล่องครับแม
5: ่4กล่องพันเหรอ
2: มีกล่อง 1,000 บาทครับมีของแถม1ชิ้นมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าห่มมีแก้วกาแฟ
5: เอาน้ำมันนวดน้ำมันนวดสูตรร้อน
2: แถมน้ำมันนวดสูตรร้อนเนาะส่งคุณแม่อะไรครับ
5: อาริยาวงวิวงค่ะ
2: อาริยาวงวิวงล่ะครับ
5: จ้ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่117
2: 117หมู่ที
5: ่10
2: ตำบล
5: นานาด
2: อำเภอ
5: ท่าพนม
2: ท่าพนมจังหวัดนครพนมนะแม่นะ
5: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
5: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณแม่เช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงครับ
5: ค่ะค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: คุณค่ำครับ
3: อันยาอยากได้ยาอยากได้ยานวดก้อนค่ำนะ
2: ยาอยากได้ยานวดก้อนค่ำออกสูตรร้อนกับสูตรเย็นบ่ครับ
3: จ้าเอาสองกระปุกเด้อ
2: สองกระปุกเอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งบ่ครับยาย
3: จ้า
2: จ้าจ้าได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้ยายเด้อ
3: จ้า
2: อันขอซื้อที่อยู่คุณยายในส่งคุณยายอย่างครับ
3: บ่ยายคำปอนแสงสุวรรณจ้า
2: ส
1: เอาบ้านที่15หมู่2จ้ะ
2: 15หมู่2ตำบล
1: ฝั่งแดง
2: ตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
1: แม่นจ้ะ
2: ได้ครับได้ครับพี่ตาสู้ให้ครับครับครับผมครับสวัสดีครับ
1: จ้า
5: จ้าขอเรียกพวกกระยายหัดเด้อหัดกันแทนเด้อ
2: ครับแม่หัดครับสวัสดีครับแม่หัดครับ
5: เอาวันแม่ก่อนเอาวันน้ำมันนวด
2: ครับ
5: เอาสองตะวันหางเพื่อนนะเอาหล่อนพะนะ
2: น้ำมันนวดหล่อนสองเนาะส่งแม่หัดอันแสนเนาะที่อยู่เดิมเนาะครับครับครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
6: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาได้0902927444ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับคุณติ๋มไตเมฆจากวัฒนานครสักแก้วเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนสักแก้วนี่จะรอ 4-5 วันเลยนะครับถ้าเป็นเพชรบูรณ์นครนายกประมาณ 3-4 วันแต่ถ้าเป็นอีสานนะครับ 2-3 มื้อก็ได้ล่ะนะครับยายเดือนเพ็ญสุธิสันจากน้ำกำธาตุพนมกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมวิทยุคุณแม่บุญเรืองหินอ่อนจากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดร้อน2กระปุก300บาทแม่สำเนียงมูลเพ็ญ จากสร้างถอน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ1สายตา1แถมนวดร้อนคุณบุญมาต้นแก้วครับจากตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทคุณแม่นงลักษ์พรมอารักษ์จากพระกลางทุ่งทาสพนมกาแฟ1กล่อง350บาทจากล่องเมืองกอนอีเมสีโคกสีจากฝ้ายหยาดมหาชนะชัยนวดร้อนเย็น1คู่300บาทแม่นวลจันทร์บุญธรรมครับจากนิคมพัฒนานนสังหนองบัวลำพูกาแฟ1กระใสเส้น2กระปุก 1,250 บาทแถมสบู่ล้างหน้าได้เลยครับขอบคุณทุกๆออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อที่โทรเข้ามา090-292-7444 090-292-7444 ปิดเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระตาหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

ลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืน

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ye mue ne
1: bo mi dok
0: ili ti ai kan nak san na 20,000 เด้อ
1: บ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้อเดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป้าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกับผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยล่ะ
1: อืมเอาไล่ใบผมน้องแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ

วัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่ไหมเงินคือหลายจังวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บูบ่าวไทยเงาๆวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: กูเอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: บ่าวไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
4: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวหน่อยเสียงสำอ่อยบอย

0: ย่าเย่าไว้คือสายโทรลวดย่ำหากเกิดเหตุฮ้อนยังสิได้เพิงสายย่าเย่าไว้คือกาขับเอียนยาสุเฮ็ดอุ่งปุ่งคืออุ่งไข่มดแดงกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้นะครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเห็ดปากเป๋ๆว่าเวะเวะน้ำอีพอยอีเมย์อยู่มองนี้ฟังอยู่จุดไหนฟังอยู่ที่ใดกันบ้างนะครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระไสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำเขามาครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายสุดหล่อ
0: เอ้ายังมีชีวิตอยู่ตัวนี้น้องสาวคอย
1: ยังมีอยู่ค่ะ
0: โอ้ยอายแล้วว่าเป็นไฟทั้งเขาเลย
1: จริงยังคิดหอดอยู่ยังยืนในใจเสมอ
0: จ้าขอบคุณ
1: ขอฟังเพลงหน่อยขอแค่มีเธอ
0: ขอแค่มีเธอเนาะ
1: ของฟังของพี่ชายสุดหล่อนะคะฝากให้พี่สไลด์ด้วย
0: ครับผม
1: ทุกเสียงทุกคนแฟนเพลงทุกคนค่ะพี
0: ่ครับสวัสดีครับน้องโยง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสาวอุดรจอนสินแลนด์ครับบ่ได้ยินเสียงเล่ามาหลายเดือนแล้วเด้เอาเป็นเล่าไปฟังคืนไม่ไปเป็น FC อยู่หม่องอื่นแล้วบ่ซั่นเด้แต่ครับบ่ได้ยินเสียงน้องสาวจักเทื่อนะฮะเนาะมิดไปโดนไปมีเป็นผู้เบาตีกันญาติกับบ่จักไปเคลียร์คดีบ่ทันแล้วฮื้อจังได๋ซั่นเด้คนมีเสน่ห์เนาะ090-292-7444ครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับอีพอผมอีเมผมสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังเสียงเพียงเสียงล่ำความสุขความมวลซื่นมีมาฝากนำมาถืนอยู่มองนี่เหมือนเดิมเช่นเคยครับ090-292-7444ครับน้องสาวขอไว้ไอ้บอยสุนทรชัยทรงต่อขอแค่มีเธอ

0: วัสดีครับ
1: สั่งกาแฟนะคะ
0: เอาจากกองครับ
1: สี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กอง 1,000 บาทเอายังแถมครับ
1: เอายัง
2: ถามว่ามีอย่าง
1: มีกาแฟแถมอยู่ป่ะจ๊ะ
0: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับ
1: เรื่องเล็กๆเอาน้ำมันนวดจ้ะ
0: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
1: สูตรเย็นจ้ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: นฤมลอยู่ในวงค่ะ
0: คุณนฤมลอยู่ในวงนะครับ
1: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 25หมู่2
0: 25หมู่2ตำบล
1: น้ำกล่ำ
0: น้ำกล่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
1: ค่ะ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับบ้านสุนทรก่อนครับ
3: ค่ะสร้างกาแฟนะจ้า
0: ครับผมออกจากกองครับ
3: เอาซีกองจ้า
0: ส่งคุณนันทนาเลิศปรีชาที่อยู่เดิมนี่เน
3: า
0: ะ
3: จ้า
0: เอาอย่างแถมครับผม
3: เอาพาสเซโตจ้า
0: แถมพาสเซโตเนาะได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
3: จ้าขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับดีครับบอยคุณท่านใช่ที่แม่บ้านช่วยก่อนครับครับฮัลโหลเจ้าเจ้าสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: ยายบำรุงสายตาบ
0: ่บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับคุณแม่เอาแค่กระปุกดี
4: ของผู้สูงอายุกินได้อยู่มันบ
0: ่กินได้ครับแม่ครับกินได
4: ้มันเป็นยาจังใดแบบจังใดเนา
0: ะมีก็เป็นสมุนไพรสกัดครับเป็นสมุนไพรสกัดเป็นแคปซูลแต่ว่าแคปซูลทำจากคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์แค่แช่น้ำก็ละลาย
4: ของเราพินวัลพันบ่
0: อะไรนะครับ
4: อันใดก็ค่ะว่าไม่ค่ะ
0: เอาเมื่อกี้ว่าถึงว่าบอกน้องผม
4: ค่ะ
0: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับเป็นสมุนไพรสกัดครับบรรจุอยู่ในแคปซูลแคปซูลทำจากคอลลาเจนจากกระดูกและก็หนังของสัตว์ไม่มีผลเสียกับตับกับไตแช่น้ำก็ละลายครับผม1กระปุก30แคปซูล650บาทเอาจังไรดีครับเอาจากกระปุกบี
4: เพิ่นอยากได้ยาบำรุงสายตาอลากา
0: ครับ
4: อยากกระไซเซนเรากระไซเซนนี่เป็นน้ำป่ะคะ
0: กระไซเซนก็เป็นแคปซูลเหมือนกันครับกระปุกละ450บาทครับ
4: รวมแล้วจ่ายไปทางใดบ่คะนี่
0: จ่ายไปทางใดครับเป็น 1,100 บาทมีของแถม1ชิ้นมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเลือกรับเป็นอย่างดีครับเลือกรับเป็นอย่างดี
4: อ๋อค่ะค่ะเอายาบำรุงสายตากับยากระไซเซนค่ะยางละชิ้น
0: แล้วของแถมล่ะครับรับเป็นอะไรดีครับ
4: เอาว่าเบามากว่ามันแถมหมดเอาน้ำมันนวดก็ได้จ้ะ
0: เลือกได้1ชิ้นก็ยังว่าอยู
4: ่อ๋อค่ะเอาน้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาเย็นจ้ะเย็น
0: ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: ค่ะบุตรสยามาศค่ะ
0: คุณบุตรสยามาศนามสกุล
4: อุ่มชัยค่ะ
0: อะไรนะฮะ
4: อุ่มชัย
0: กึ่มชัย
4: อุ่มอ้ออ่างสระอุไม่เอกมอม้าสระไอไม้มาลายชอช้างยอยักษ
0: ์อุ่มชัยครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: 70หมู่7
0: 70หมู่7ตำบล
4: นิคม
0: อำเภอ
4: เมือง
0: จังหวัด
4: กาฬสินธุ
0: ์ตำบลนิคมอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บ่แม่นอำเภอสหัส
4: ขันธ์บ่อำเภอสหัสขัน
0: ธ์นี่ลืมหมดอำเภอเจ้าของบ่เนี่ย
4: มันพอดีมันมีลูกค้าเข้ามากะเล่นวนๆเนี่ยค่ะ46140เด้อค่ะ
0: ได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจัดการส่งให้ครับ
4: จ้ามือฮอดเนาะค่ะ
0: มื้อนี้บ่ทันดอกขนส่งออกมื้ออื่นฮอดมื้อนี้ครับครับผม
4: จ้าเป็นมื้อเนาะ
0: ครับพี่1,100บาทครับยอดนี้ครับ
4: ค่ะค่ะ
0: สวัสดี
5: ค่ะ
0: ครับผมกาแฟเอาจะส่งครับ
5: พี่ส่งไปซะนี่เนี่ยบ่เดี๋ยวส่งที่ยูให
0: ้ได้ครับเอากี่กล่องครับพี
5: ่เอา4กล่องเดี๋ยวบอกที่อยู่ในนั้นนะแล้วจะบอกว่าเอากี่กล่องมันมีของแถมมีอย่างแน่จ้ะ
0: บอก4กล่องบอกที่อยู่ในไหนครับ
5: ในไลน์น่ะหนูเพิ่มเพื่อนไปเห็นไหม
0: ผมแถม
5: มันดีขึ้นมาอยู่ค่ะเมื่อวานนี้
0: ยังไม่เห็นขึ้นมายังไม่เห็นขึ้นนะครับ
5: บ้านสมุนไพรใช่ไหมมันดีขึ้นมาอยู่ดีเมื่อวานนี้นะ
0: ใช่ครับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: แมนจ้ะ
0: ลอง
5: เจอปะ
0: ลองส่ง
5: เดี๋ยวหนูส่งสติกเกอร์ไปหาเดี๋ยวเพื่อนหนูบอกให้รักแต่แ
0: ม่ได้ครับได้ครับ
5: ผมได้คร
0: ับบ้านศูนย์ไพก้อนคำครับ
2: อ๋อสั่งกาแฟสั่งกาแฟ
0: ได้ครับอาจารย์กองครับพ
2: ่อสั่งกาแฟสี่กอง
0: กาแฟสี่กองหนึ่งพันบาทที่พ่อยังแถมครับ
2: เอาผักคนหนู
0: แถมผักคนหนูเนาะขอซื้อที่อยู่คุณพ่อได้ครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
2: พ่อเคียนสังวานคำ
0: พ่อเคียน
2: สังวานคำ
0: วานคำมาเลขที่เท่าไหร่พ่อ
2: มาถึงที่หาหมู่สาม
0: หาหมู่สามตำบล
2: เสาเล้า
0: เสาเล้าอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์มาพ
2: อครับ
0: ครับผมเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะเบอร์ที่พอโทรเข้ามานี่เนาะ
2: ครับครับคร
0: ับ ครับพอขอบคุณหลายๆพอฟังเพียงอย่างบ่ลูกเปิดสู่ฟัง
2: บ่ บ่ฟังเนาะกันฟังน้องบุญละ
0: ครับพอครับขอบคุณครับคร
6: ับ คร
0: ับ
6: คร
0: ับ
6: ครับ
0: คร
6: ับ คร
0: ับ
6: คร
0: ับ ครับครับครับครับครับครับครับ
6: เอาสองเอาตู้เย็นเนอะ
0: เอาตู้เย็นทั้งสองเนาะพ่อซับของผมเนาะ
6: ครับครับ
0: ครับผมไหนครับพี่พ่อเดี๋ยวลูกไส้จะส่งไงครับ
6: ครับครับ
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับ
6: ครับ
0: ครับครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
7: กาแฟอาราบิก้า
6: ครับ
0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไผ่ก่อนค่ำครับ
7: กาแฟอาราบิก้าชื่อจัก
6: ครับ
0: ครับผมสั่งสินค้าบ่ครับ
6: ครับ
0: ครับเอาอย่างแน่พ่อ
6: เอาเอากาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทที่พ่อเคยสั่งไป
6: ครับ
0: เคยสั่งไปครับ
6: บ
0: ่อ๋อครับผมมีพ่อเอาอย่างแถมมีเสื้อมีผ้าถุงมีผักคนหนูมีน้ำมันนวดมีแก้วกาแฟความชอบ
6: ครับ
0: เอาในแถมครับ
6: เอาน้ำมันนวด
0: สูตรร้อนหรือเย็นครับพ่อ
6: เอ
0: าสูตรร้อนหรือ
6: เย็นเอาเย็นนะก่อน
0: เอาสูตรเย็นเนาะแถมกาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นเนาะ
6: ครับ
0: ไอ้ลูกขอซื้อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
6: คุณพ่อน้อยชาวนา
0: พ่อน้อยชาวนาบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
6: ครับบ้านเลขที่ร้อยเอ็ด
0: 110หมู่ที่เท่าไหร่พ่อ
6: หมู่ที่15
0: 15ตำบล
6: ตำบลเชียงหวาง
0: เรื่องหวังอำเภอเพี้ยนอุดรบ่พ่อ
6: ครับ
0: อ๋อครับผมครับผมเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้แล้วพ่อเนาะพ่อหน่อยเนาะ
6: ครับครับมีอะไรสิช่วงน่ะ
0: ลูกจักให้มื้อนี้มื้ออื่นกันน่ะสิฮอดพ่อครับ
6: ครับ
0: ครับเป็นกาแฟ4กล่องแถมนวดเย็นนะพ่อเนาะ
6: ครับ
0: ครับผมขอบคุณหลายๆครับพ่อเดี๋ยวลูกจักส่งให้เด้อ
6: ครับขอบคุณหลาย
0: ครับขอบคุณหลายๆครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัย

เต่าเอ้ยเต่าสวงลวงสองเต่านั่งสวงลวงน้องบ่ต้องเป็นห่วงว่าโตอ้ายสิป่าหนุ่มชาวหน้าใจเดียวคันไผเอิ้นโตอ้ายสิบ่งอกบ่เหลียวย่อนเป็นคนใจเดียวเหลียวเห็นตั้งแต่เธอยืนเธอเลอสวดหมู่อยู่จุ่มกุมโอ้ยคันเบาเรื่องหักในคักกู

าววัดที่นี่เจ้าที่เสือหรือสิบ่เสือว่าคนจังอายนี่มีแต่ความหักจริงเรื่องผู้หญ้าผู้หญิงบ่เคยต้มดอกลาเกิดมาใต้ลุ่มฟ้าบ่เคยต้มเคยตัวบ่าเว้าก็เว้าเถอะเนาะคันแม่นไผได้ไปเป็นผัวนี่สุขขีขนาดสี่เมียของข้าพระเจ้านี่ยืนอาดลาดแย่งวาดแย่งทรงสี่ใส่กระโปรง

0: หนุ่มนาใจเดียวครับฝากไปหาไอพิทักษ์นำเพียงที่ไอขอมาบางอ่อนจอนสินแลนด์ผมหามันบ่เห็นนะครับไอเนาะเลยเอาเพียงนี้มาแทนกันละกันเนาะหวังว่าสิบ่เกียดบ่ขมนะครับ0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
1: ์
0: โทรหากันมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าบ่ผิดหวังแน่น
1: อ
0: นบางออนจอนสินแลนด์มันเป็นเพียงรุ่งโรจน์นะไม่ใช่สมจิตเป็นรุ่งโรจน์เพชรธงชัยเจออยู่บัดนี้ผมไปค้นหาสมจิตวังหันวันโบเจอไอ้แล้วสั่งของมานำขอฟังเพลงพร้อมวันสันต่อไปเอานะเดี๋ยวเบิ้งให้ไหมครับบังอ่อนจอนสินแลนด์กำลังเอาข้อมูลมาอยู่ด้วยไอเดอร์เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนขอบคุณทุกแรงใจครับทั้งหน้าไมค์และก็หลังไมค์สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามา0902927444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก่าเบอร์หมานครับ
2: ไอ้บ่ทิมเด้อนี่ไอ้บ่ควงฮักเดียวใจเดียวลาคนสวยให้โตน้องแล้วเดียว
3: ครับ
4: ครับผม
3: กาแฟ2กล่องครับ
4: กาแฟ2กล่อง600บาทเอาอย่างอื่นนะบ่ครับพ่อ
3: ครับครับ
4: เอาอย่างเดียวบ่ครับพ่อ
3: ครับ
4: ครับผมอื่นขึ้นชัดดีบ่พ่อเสียงดังดีบ่ขึ้น
3: ชัดชัดดีครับ
4: ครับฝนตกบ่พ่อทั้งกาฬสินธุ์นะครับ
3: ก็ครับขึ้นซื่อๆ
4: ครับพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้เด้อครับของคุณพ่อประสิทธิ์สีจันทร์นี่เนาะที่อยู่เดิมนี่เนาะ
3: ครับ
4: เป็นกาแฟ2กล่อง600อย่างเดียวเนาะพ่อเนาะ
3: ครับ
4: ครับขอบคุณมากครับพ่อครับพ่ออยากฟังเพลงฟังรับขอได้เด้อ

0: ทางน้ำมูเหรอครับ
1: ครับผมครับผมสุขภาพแข็งแรงครับพ่อประดิษฐ
0: ์ครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พ่อประสิทธิ์ครับ
3: ค่ะเอายาหนวดมาให้พ่อนะยาหนวดนะลูก
1: สูตรหนวดเย็นสูตรร้อนกับสูตรเย็นมาแม
3: ่ครับครับ
1: ได้ครับได้ครับลูกใ
3: จจะตรงไหนอยู่เหรอเน
1: า
3: ะ
1: พ่อประสิทธิ์มาสุขนี่เนาะครับเน
3: า
1: ะ
3: แม่จ่าแม่กูละแม่เว้นไม่ได้สีทั้งกาแฟอยู
1: ่ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ครับแม
3: ่ครับผม
1: ครับผม
3: ได้ครับ
4: ไปสุนทรใช่ครับ
0: ครับผม
4: ครับ
0: สั่งครับสั่งอันกาแฟก่อนครับมันได้ป่ะครับ
4: ได้ตัวครับเอาจากกองเอาจากกอง
0: กองนึงไล่เท่าไหร่ครับ
4: ฮะกองหนึ่งนี่ราคาอยู่ที่350บาทครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทครับ
0: ครับครับเอากล่องเล่าบนกล่องหนึ่งก่อนเพื่อให้ฟังกินไม่จะฟังวิทยุ
4: ครับเราลองดู1กล่อง
0: ต้องเปิ้ง
4: ครับขอสิทธิ์ยูผู้รับสินค้าครับทรงคุณหยังครับ
0: คุณยิ้มครับพ่อยิ้มครับ
4: พระยิ้มน้ำสักโอพระยิ้มวัดหยังครับ
0: พ่อยิ้มพ่อยิ้ม
4: โอ้พ่อยิ้มว่าเป็นพ่อยิ้มที่พ่อยิ้มนามสกุลหยัง
0: เชื่อคำโพด
4: เชื่อคำโพดบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
0: เชื่อคำโพดหอนหูกดาวเด็กเชื่อคำโพด
4: โอ้เชื่อคำโพดเนาะหอนหูกดาวเด็ดเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
0: บ้านเลขที่214ครับผม
4: 214หมู่ที่เท่าไหร่พ
0: ่
4: อ
0: หมู่1
4: หมู่1ตำบล
0: ตำบลปากอครับ
4: ปากออำเภออ
0: ำเภอชานุมาน
4: ชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญเน
0: าะครับผมแล้วก็บ้านปากอตำบลปากอ
4: ครับผม
0: หมู่1ครับบ้านเลขที่214อำเภอชานุมานอำนาจเจริญ
4: รับทราบครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์โทรเข้ามาที่ชานุมานเนาะ
0: ครับเอากล่องนึงสักก่อนร่องก่อน
4: ได้ครับได้ครับพอเอาไปร่องเมืองก่อนถึกใจกินถึกคิงเฮาๆก็ค่อยสั่งเพิ่มอีกเนาะพอเนาะ
0: ครับ
4: ครับ
0: มันคือคิดกินดีอยู่ครับเป็นกาแฟก้อนค่ำเนาะ
4: ครับผมกาแฟก้อนค่ำครับพ่อเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
0: ครับครับครับ
4: ครับสี่กองพันครับ
5: กับผมบอกอย่างก็ขีดตัวงวดให้ขีดงวดกับสูตรเย็นสูตรร้อนนะ
1: ครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300บาทครับผม
5: กับกาแฟก้อนหนึ่ง
1: กับกาแฟก้อนหนึ่งเป็น650บาทครับพ่อเอายอดเอาดีเนาะร้อน1เย็น1เนาะครับผมแล้วก็กาแฟ1เป็น650บาทอ่ะสงคุณพ่ออย่างครับ
5: สุนทรสารนอก
1: คุณพ่อบุญธรครับ
5: ครับ
1: สุนทร
5: ครับ
1: พ่อสุนทรสารนอกบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
5: ่อ167หมู่7ตำบลทุ่งแต
1: ้167หมู่7ตำบลทุ่งแต้อำเภอ
5: เมืองยะโสธร
1: อำเภอเมืองยะโสธรนะพ่อเนาะเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะ5640นี่เนาะ
5: ครับครับผม
1: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ได้พอ
5: จะมือจะมือฮอด
1: จะส่งให้มือนี้ยังเร็วกับฮอดพอมืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อเด้อครับเด
5: ้อครับครับ
1: ครับพอขอบคุณมากครับ
5: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
4: ครับผมสวัสดีครับคุณพัชรพรครับเห็นสั่งไอ้กาแฟในเพจ4กล่องพอดีบ่ค่อยได้ตอบผิดเอาของแถมเป็นอย่างดีครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
6: เอาผ้าขนหนูจ้ะ
4: ผ้าขนหนูนะพี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผมได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให
7: ้ค่ะบอย
4: ครับแม
7: ่แม่ตั้งยาแม่ลูก
4: ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
7: ตั้งยานวดให้พ่อแน
4: ่น้ำมันนวด
7: สูตรร้อนเด้อ
4: ร้อน2กระปุกบ่ครับของคุณแม่อย่างเนาะครับนี
7: ่พ่อแม่คำปองจ้า
4: แม่คำปองน้ำสกุล
7: สายสกุลจ้า
4: สายยังก็แม
7: ่สายสกุลลูก
4: สายสกุลบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
7: 51หมู่2ตำบลดอนเมยค่ะ
4: ตำบลดอนเมยอำเภอ
7: จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
4: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
7: ครับ
4: จ้านวดร้อน2กระปุก300นะครับแม่คำปอง
7: คร
4: ับแม่ขอบคุณครับ
8: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์0902922 7444 090 292 7444

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไปก่อนค่ำครับ
1: บอย
0: ครับ
1: แม่ก้มเนี่ยสั่งกาแฟเนี่ย
0: จ้าแม่แม่จะกองครับ
1: กาแฟสองกองกับยากระใสเซนจะเงินเท่าไหร่ลูก
0: กาแฟสองกระใสเซนหนึ่งเป็น 1,000 กับ50บาทอีแม่ได้ของแถม1จิ้นครับ
1: น้ำเอาน้ำมันหนึ่งก่อนครับ
0: มันหนวดสูตรร้อน
1: น
0: ี
1: ่ก่อนเด้อลูก
0: แถมหนุ่มมันเหนื่อยสุดร้อนเนาะส่งคุณแม่อะไรครับลูกสาว
1: คุณแม่จอมจิตชัยตาแสงจอมจิตชัยตาแสง
0: ลูกจอมจิตชัยตาแสงบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
1: บ้านเลขที่87
0: หมู่ที่
1: 3บ้านเก่าน้อย
0: หมู่
1: ตำบลแวงนั่ง
0: บ้านเก่าน้อยตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคาม
1: อำเภอเมืองจ้า
0: ได้เบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับแม่ขอบคุณมากครับ
1: ขอเพียงตั้งเมจา
0: แม่
1: เนี่ยเผอเจอกันนะคะ
0: ได้ครับผม
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: คุณตาสวัสดี
0: ปล่อยสุนทรใช่ครับ
2: แม่ดุกจ้า
0: จ่าแม่ดุกชัยขันครับ
2: จ้าแม่สั่งกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับ
2: แม่จะเอาอย่างโน
0: ่ของแถมแม่เอาเป็นอะไรดีครับ
2: แม่เอายาสมุนไพรเนี่ยแหละลูก
0: เอาน้ำมันนวดนะสูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
2: เอาน้ำมันนวดนั่นแหละเพราะว่าน้ำมันนวดนั่นแหละลูก
0: ได้ครับสูตรร้อนหรือเย็นครับแม
2: ่จ้าเอาเป็นตกเดี๋ยวนี้บ้านอ่ะ
0: อ๋อเป็นฝนตกเน
2: า
0: ะ
2: จ้าเอาแค่นี้แหละลูกฝนตก
0: ครับแม่ครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับเอาสุดร้อนเลยลูก
0: เอาสุดร้อนนะครับผมครับ
2: สุดร้อนจ้า
0: ครับครับแม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีจ้า
0: จ้าขอบคุณแม่ดกครับดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: บ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: โน่ได้หรือยัง
2: เขาเอาคนเอาก
3: าแฟเอากาแฟมาส่งได้นะครับ
0: กาแฟจะต้องครับ
2: แม่ตาไม่ถึง
3: ครับเพราะแม่ตานะครับขอเมตตานะคร
0: ับ เมตตานามสกุลยังครับเมตตานามสกุลอะไรครับ
3: แสนบุตรครับ
0: เมตตาแสนบุตรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 37
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: หมู่2ครับ
0: หมู่2ตำบล
3: น้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
0: น้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาอย่างแน่กว่าครับ
3: เอาอย่างง่ายๆ
2: เอากาแฟเอาเกลือแถม
0: กาแฟ4กองกาแฟ4กองแถมเสื้อสีฟ้าเนาะ
3: ครับ
0: กาแฟ4กอง 1,000 บาทแถมเสื้อฟ้าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
2: ติดต่อ
3: เบอร์นี้นะครับ
0: ติดต่อได้ตลอดเน
2: า
0: ะโอเ
2: คเบอร์แจ๊ก6
3: ครับผม
0: ครับผมเมตตาแสนบุตรโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
5: มัน
6: ใช
5: ่หอมหอมอร่อยเนาะ
6: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
5: หอม
6: รสชาติ
5: รสชาติดีหวานมัน
6: อร่อยไหม
5: อร่อยมาก
6: แล้ว
4: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
7: สุขภาพดีมากินกาแฟก่อนค่ำด้วยค่ะ
0: ครับ
8: จ้า
0: ครับผม
8: ศูนย์ท่อนบนอยู่อันบ่อย
0: บ่อยครับแม่นครับแม่เทียมครับ
8: จ้าสร้างมันละก้อนครับมันละจักสองกอง
0: กาแฟบ่ครับสองกองบ่แม่
8: จ้าสูตรเย็นสูตรร้อนนั่นละ
0: สูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300ครับ
8: จ้าวันนี้พอใหญ่เช่นมาสร้างมันกาแฟเพิ่นไปหาหมอเพิ่นก่อนที่นี้พาเดี๋ยวเจียวน้ำเพิ่น
0: จ้าได้ครับได้ครับรอบเดียวแต่น้ำมันนวดก็ต้องไม่เทียมเนาะคู่ละคู่หนึ่งหลอดหนึ่งเนาะ
8: จ้าแม่กินได้พร้อมเงื่อนกาแฟแม่นมบ่อย
0: กินได้อีแม่ผู้เฒ่าผู้แปดสิบเก้าสิบข้าเจ้ากินได้เจ้าก็มีแต่ดีขึ้นได้บ่มีอย่างเด้ผู้มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันข้อเข่าเสื่อมกินข้าวแซ่บนวดบ่หลับอีข้าเจ้ากินกันห่วยกินข้าวแซ่บนวดหลับในเสียงของเขาจะ
8: พอแม่เราน้ำเพิ่นสักกองหนึ่งสักกองเพิ่นว่า
0: ข
8: ้าวพร้อมกันรสชาติ
0: ครับผมครับผมเอาพ่อใหญ่เข้นสั่งนี่แม่ค่อยสั่งพร้อมเพิ่นเด้อสันเด้ออ
8: ันก้อนครับอันยานวดเดี๋ยวไม่ก้อนเด
0: ้
8: ออ
0: ันยานวดเดี๋ยวจะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มือฮื้อเด้อมือนี้มันบ่ทันรอบเด้อ
8: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่บุญร่วม
9: วัสดีค่ะ
0: ครับเมื่อกี้สายต่ำกันก็เพื่อนอีเมลให้เขาบ่ได้อีเมลแอนสั่งของบ
9: ่สั่งอันน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นบ่แม
9: ่สูตรร้อนทั้ง2
0: นวดร้อน2กระปุกอย่างเดียวเน
9: าะ
0: ค่ะ300บาทเนาะ
9: ค
0: ่ะได้ครับแม่บุญรวมจารวันที่อยู่เดิมนี่เน
9: า
0: ะ
9: ค่ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากครับแม่ครับ
9: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่บุญเวชครับ
10: อยู่บ่มาชมล่ะตามเต็มหมู่บ้านนี่เต็มเซา
0: โอ้ครับแม่หัวกระส่งออกไปครับแม่ไอ้มันหมู่บ้านบ่ได้ส่งของขออภัยหลายๆของสิฮอดแม่มื้ออื่นเด้อ
10: ว่าเออ
0: จ้าหมู่บ้านนี่บ่ได้ส่งของจ้าลูกหยักมื้อมื้อนี้ฮอดก็ได้ส่งออกเด้อมื้ออื่นได้เด้อ
10: ได้ลูกไส้เลยจี
0: ได้ลูกไส้ครับแม
10: ่โอ้ดีใจน้ำเด้อ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายเด้อสวัสดีครับแม่หนมครับ
11: เออฟังกับแฟนนะฮะ
0: ได้ครับแม่หนมเอาจากกล้องครับ
11: เอาซี
0: แม่หนมเอากาแฟซีกล้องอีเมลยังแถม
11: เออน้ำมันหนวดที่เก่าเราอะ
0: น้ำมันหนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
11: เออคือห้องนั่นละสูตรดำๆนั่นละ
0: ครับโอเคครับแม่ครับครับเป็นลูก
11: จักรวีวีกันหรอก
0: ครับ
11: เก๋เลิกขอรูปภาพนั่นแม่จ้าบทที่สามนั่นละ
0: ได้ครับแม่หนมพุ่นสุกเชือกนี่เน
11: า
0: ะ
11: จ้าน้องกุ้งสี
0: ครับผมแม่ได้ครับตำบลน้องกุ้งเผือกตำบลน้องกุ้งสีนี่เนาะตำบลลำน้องแสนน้องกุ้งสีเนาะ
11: แม่
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
11: นี่ไง
0: ใช่จะส่งออกมือนี่นะจังหวัดที่แม่มืออื่นนี่แหละครับ
11: เออ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
12: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
13: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเบอร์นี้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับเพียงที่ข้างไว้หน้าหลังนิยายธรรมะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: รักพ่อฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศ

กนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศักดิ์

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai yêu mến nè
1: bố mi đó
0: ý lý thì ai khả năng sao nó xoáng mươn đơ
1: bố mi đó
0: khọp khuôn lê lái khắp ai เลขบัญชีผมมันเก่าหั่นล่ะโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหั่นเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูดต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจทาถูนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลายถึกเส้นบ่จ้า
4: อื้อๆโอ้ๆถึกย้ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย้ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
3: ย้ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
4: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
3: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
4: อืมเอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำ
3: จ้า

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: ขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ๊คมองไทยเงาๆวะ
1: กะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาจะสั่นได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆกะสั่นเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไส้เฮ็ดเปียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: หลงเสียเวลาหล่อนรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อขาหนูอยากอ้วนค่ะเพื่อนๆบอกว่าถ้าหนูอ้วนกว่านี้จะดูมีน้ำมีนวลบางทีอาจจะมีหนุ่มๆมาติดพันบ้างประโยคหลังหล่อนพูดในใจหากท่านพระครูก็ได้ยินจึงบอกหล่อนว่าไม่เป็นไรหรอกหนูเดี๋ยวหลวงพ่อจะเสกยาให้ทานรับรองว่าจะอ้วนท้วนสมบูรณ์ดูมีน้ำมีนวลแล้วก็จะมีหนุ่มๆมาติดพันด้วยหญิงสาวแสนจะดีใจรีบกราบเรียนว่าหลวงพ่อสิเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมคะหนูอยากอ้วนค่ะแท้จริงหล่อนไม่อยากอ้วนสักเท่าไรแต่อยากให้หนุ่มๆมาติดพันมากกว่าอายุตั้ง26แล้วยังไม่มีคู่รักกับเขาเลยท่านพระครูใช้มือข้างที่ดีอยู่ควานไปข้างหลังหยิบยามาขวดหนึ่งแล้วทำท่าเสกจากนั้นจึงให้หล่อนยื่นมือทั้งสองออกมาข้างหน้าแล้วทิ้งขวดยาลงบนมือหล่อนหญิงสาวกราบปลกปลก3ครั้งแล้วรีบลากลับตั้งใจว่าจะต้องกินยาภายในวันนี้ทีเดียวหลวงพ่อคะเสกให้หนูสักขวดได้ไหมคะหญิงสาวอีกคนหนึ่งพูดด้วยท่าทางกระมิดกระเมียนหนูก็อ้วนดีแล้วนี่นาจะกินยาทำไมเล่าสมภารวัดป่ามะม่วงท้วงด้วยเห็นว่าหล่อนมิได้ผอมแห้งเหมือนคนที่ลากลับไปแต่หนูอยากอ้วนอีกนิดนึงค่ะอีกนิดเดียวเท่านั้นหล่อนคิดว่ายาที่ท่านพระครูเสกให้หญิงสาวคนนั้นคงจะเป็นเสน่ห์ยาแฝดกินเข้าไปแล้วคงจะทำให้สามีกลับบ้านก็สามีหล่อนหอบเสื้อหอบผ้าตามคนใช้ไป2เดือนแล้วหล่อนรู้ระแคะระคายว่าเขามีอะไรกับคนใช้จึงให้คนใช้ออกสามีหล่อนจึงออกตามคนใช้ไปด้วยอย่าให้อ้วนเลยเดี๋ยวสามีเขาจะหาเรื่องว่าคือเขาจะหาว่าเราเป็นตุ่มเดินได้เข้ากรรมฐานดีกว่าแล้วสิ่งที่หนูกำลังคิดอยู่จะสำเร็จผลออกจากกรรมฐานแล้วสามีเขาก็จะกลับมาเองถ้อยคำของท่านช่างถูกใจหล่อนนักทำไมหลวงพ่อรู้หนูเชื่อแล้วว่าหลวงพ่อเป็นพระอรหันต์หล่อนพูดอย่างยินดีอย่าคิดว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์เลยนะเรื่องอย่างนี้เขาไม่พูดกันเอาเป็นว่าอาตมาเป็นพระอรหันต์ก็แล้วกันใครมีทุกใครเดือดร้อนอาตมาก็จะเหไปช่วยเอาเถอะถ้าหนูเข้ากรรมฐานรับรองสามีกลับมาแน่นอนท่านพูดให้กำลังใจด้วยรู้ว่าหล่อนกำลังทุกข์ทนหม่นไหม้เรื่องที่สามีหนีตามสาวใช้ไปถ้าหนูไม่เข้าสามีก็จะไม่กลับใช่ไหมคะกลับสิเพราะตอนนี้เงินจวนหมดแล้วถูกคนใช้ปอกลอกเอาเงินไปให้สามีเขาสร้างบ้านเขามีสามีแล้วแล้วก็หนุ่มกว่าหล่อกว่าสามีหนูเขาไม่ได้รักสามีหนูหรอกเขาต้องการเงินไปให้สามีเขาสร้างบ้านที่จังหวัดอุบลโน่นบ้านหลังใหญ่เสียด้วยเงินที่สร้างก็มาจากสามีหนูนั่นแหละมันเป็นกรรมติดพันกันมาชาติที่แล้วสามีหนูหลอกเขาไว้ชาตินี้เขาจึงมาทวงคืนที่อาตมาแนะนำให้หนูมาเข้ากรรมฐานก็เพื่อหนูจะได้ไม่ไปผูกเวรกับเขาอย่าไปมีเวรมีกรรมต่อกันอีกตกลงตามนี้นะท่า านแนะนำด้วยเมตตาก็ได้ค่ะแต่หนูจะต้องกลับไปบอกลูกๆก่อนแล้วก็ต้องไปรับแม่มาเฝ้าบ้านให้หนูลาก่อนนะคะพรุ่งนี้หนูจะมาเข้ากรรมฐานค่ะหล่อนกราบ3ครั้งแล้วลุกออกไปรู้สึกเบากายเบาใจเมื่อท่านช่วยแก้ปัญหาให้ช่วยขอทางให้คุณหญิงเข้าไปหน่อยครับเสียงตำรวจบอกญาติโยมที่นั่งอยู่หน้าอาสนะท่านพระครูจึงบอกพวกเขาว่าญาติโยมช่วยเปิดทางให้โยมคุณหญิงเข้ามาหน่อยเถอะเมื่อญาติโยมพากันหลีกทางให้ชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา2คนก็ช่วยกันประคองสุภาพสตรีอายุประมาณ50เข้ามานั่งส่วนนายตำรวจที่มาด้วยและทำหน้าที่ขับรถยืนรออยู่ข้างนอกบุคคลทั้ง3กราบเบญจางคประดิษฐ์แล้วชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าอีกคนก็กราบเรียนว่าพระคุณท่านขอรับกระผมและพี่ชายพาคุณแม่มากราบขอพรจากพระคุณท่านคุณแม่ป่วยเป็นโรคมะเร็งขอรับหมอบอกว่าอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่กระผมอยากให้คุณแม่อยู่ต่อไปอย่างน้อยอีก10ปีขอรับพระคุณท่านจะให้พรคุณแม่ได้หรือเปล่าขอรับตอนนี้คุณแม่อายุ60เท่านั้น60หรืออาตมานึกว่า50คุณหญิงดูอ่อนกว่าวัยมากนะคุณหญิงฟังท่านพูดแล้วก็รู้สึกว่าโรคภัยไข้เจ็บหายไปกว่าครึ่งจึงกราบเรียนท่านว่าเมื่อก่อนอาจจะจริงเจ้าค่ะแต่เดี๋ยวนี้ถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนจนดูแก่ลงไปมากแต่พระคุณท่านก็ยังดูหนุ่มนะเจ้าคะขอประทานโทษพระคุณท่านถึง70หรือยังเจ้าคะคุณหญิงพูดอย่างหมายจะเอาใจพระภิกษุผู้ซึ่งเธอเห็นครั้งแรกก็รู้สึกศรัทธาประสาทะโยมคุณหญิงอาตมายังไม่ถึง60เลยเพิ่งจะ50ต้นๆ ท่านพระครูรีบบอกหากเป็นเมื่อก่อนท่านคงใจฝ่อแฝไปเหมือนกันทว่าบัดนี้ถ้าไม่ยินดียินร้ายในคำสรรเสริญหรือนินทาอันเป็นโลกธรรมนั้นแล้วขอประทานโทษเจ้าค่ะดิฉันไม่ควรพูดเช่นนั้นเลยกรุณายกโทษให้ดิฉันด้วยนะเจ้าคะเธอขอขมาลาโทษไม่เป็นไรหรอกคุณหญิงอาตมาชินเสียแล้วใครๆเขาก็พูดเหมือนที่คุณหญิงพูดนั่นแหละเป็นกรรมของอาตมาเองที่เกิดมาหน้าแก่กว่าวัยท่านพูดยิ้มยิ้มยิ้มของท่านทำให้คุณหญิงรู้สึกปลอดโปร่งโล่งใจเพราะสบายใจได้ว่าท่านไม่ได้ถือสาคำพูดของเธอพระคุณท่านขอรับกระผมยังไม่ได้รับพรจากพระคุณท่านเลยขอรับกระผมขอพรให้คุณแม่อยู่ต่ออีก10ปีขอรับท่านพระครูมองหน้าชายหนุ่มอย่างพินิจพิจารณาท่านเห็นแววกตัญญูกตเวทีที่ฉายออกมาจากใบหน้าของเขาบุรุษหนุ่มผู้นี้เป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่ชาติปางก่อนเขาเกิดมาเพื่อเสริมบารมีให้คุณหญิงแรงกตัญญูของเขาสามารถต้านทานแรงกรรมของคุณหญิงได้เธอจะมีอายุยืนยาวต่อไปได้อีก10ปีดังที่บุตรชายคนเล็กตั้งกุศลเจตนารมณ์ไว้แต่จะต้องเสียเงินถึง10ล้านบาทด้วยว่าคุณหญิงต้องไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกากับบุตรชายคนเล็กซึ่งกำลังจะเดินทางไปศึกษาต่อณประเทศนั้นเป็นเวลา5ปีการเจ็บป่วยครั้งนี้จะทำให้คุณหญิงทุ่มเทชีวิตให้กับการศึกษาและปฏิบัติธรรมและจะหายจากโรคร้ายนี้อีก5ปีข้างหน้าจากนั้นเธอก็จะใช้เวลา5ปีที่เหลือทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนากระทั่งถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเธอก็จะละโลกนี้ไปบำเพ็ญกุศลต่อในเทวโลกบุตรชายคนเล็กจะเป็นผู้สืบสานงานพระศาสนาต่อจากมารดาเขาจะเป็นคนไทยคนแรกและคนเดียวที่ทำให้ชาวต่างชาติได้รู้จักพระพุทธศาสนาในแง่มุมที่ถูกต้องตรงตามพระธรรมคำสอนทุกประการบุรุษหนุ่มตรงหน้าท่านมิได้หวังเกียรติยศชื่อเสียงในทางโลกหากเขาตั้งปณิธานแน่วแน่ที่จะดำเนินไปถึงที่สุดแห่งทุกข์เขาจะดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาพระคุณท่านขอรับกระผมปรารถนาจะฟังคำตอบจากพระคุณท่านขอรับเขาเอ่ยย้ำไม่เห็นท่านนิ่งอยู่พรในพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่จะมาให้กันส่งเดชนะใครอยากได้พรก็ต้องสร้างเองทำเองอาตมาจะให้พรใครก็ต่อเมื่อเห็นว่าเขาสามารถทำได้ตามที่ตั้งปณิธานเอาไว้ โยมเป็นคนที่มีปณิธานแน่วแน่อาตมามั่นใจว่าพรของโยมจะสำเร็จสมดังปรารถนาบุรุษหนุ่มเข้าใจในถ้อยคำของท่านอย่างแจ่มแจ้งพี่ชายของเขาเสียอีกที่เข้าใจได้ไม่ถึงครึ่งเพราะไม่มีศรัทธาประสาทัศน์สักเท่าใดกระผมขอกราบนมัสการขอบพระคุณพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่เมตตากระผมและคุณแม่หมอที่เมืองไทยเขาบอกว่าคุณแม่จะอยู่ได้ไม่เกิน6เดือนแต่กระผมจะพาคุณแม่ไปรักษาที่อเมริกาจะไม่ให้เขาใช้คีโมไม่ให้ฉายรังสีแต่จะใช้วิธีรักษาแบบธรรมชาติโดยเน้นการฝึกจิตเป็นสำคัญพระคุณท่านคิดว่าจะดีกว่าไหมขอรับถ้าโยมคิดว่าดีก็ต้องดีอย่างที่โยมคิดจิตมีหน้าที่คิดถ้าจิตดีก็คิดดีพูดดีทำดีโยมเป็นคนมีจิตใจดีฉะนั้นสิ่งที่พูดที่ทำก็ดีหมดในอนาคตการข้างหน้าโยมจะทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะได้สร้างความดีงามให้กับมนุษยชาติเป็นผลงานฝากไว้ในแผ่นดินชีวิตของโยมเป็นชีวิตที่มีทั้งค่าและราคาคนเช่นนี้ไม่ใช่จะหาได้ง่ายท่านรู้ว่าค่าของบุรุษนี้อยู่ที่การทำประโยชน์ให้กับมนุษยชาติและราคานั้นอยู่ที่มรดกของคุณหญิงซึ่งมีมากมายมหาศาลจากคุณหญิงเดินทางไปสู่สัมปรายภพแล้วมรดกจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนบุตรชายคนโตจะใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางโลกขณะที่บุตรชายคนเล็กทุ่มเทให้กับการเผยแผ่พระศาสนาอันเป็นประโยชน์ทางธรรมพระคุณท่านเจ้าคะดิฉันมีบุตรสองคนแต่นิสัยใจคอเขาแตกต่างกันราวฟ้ากับดินคนหนึ่งสนใจในทางโลกอีกคนสนใจในทางธรรมทำไมเขาถึงได้แตกต่างกันเจ้าคะทั้งที่เกิดมาจากท้องเดียวกันเพราะกรรมของเขาต่างกันนะสิคุณหญิงอย่างที่โบราณท่านว่าไม้ไผ่ต่างปล้องพี่น้องต่างใจเพราะคนเราแม้จะเกิดจากท้องเดียวกันหากก็ต่างกรรมต่างวาระแล้วจะให้เหมือนกันได้ยังไงจริงไหมโยมท่านถามบุตรชายคนโตของคุณหญิงซึ่งดูเหมือนจะไม่ยอมพูดจาคงจริงกระมังขอรับเขาตอบอย่างคนที่ไม่ยินดียินร้ายกระผมรบกวนเวลาพระคุณท่านมาพอสมควรแล้วเห็นจะต้องกราบลาเพราะยังมีผู้ที่จะพูดธุระกับพระคุณท่านอีกมากขอกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาบุตรชายคนเล็กของคุณหญิงพูดชัดถ้อยชัดคำผู้ที่นั่งรอพูดธุระต่างนึกชมในใจที่เขาเป็นผู้ดีมีมารยาทบรรดาสาวใหญ่สาวน้อยที่ยังไม่มีครอบครัวต่างคิดหมายปองที่จะเป็นทองแผ่นเดียวกับคุณหญิงดิฉันกราบนมัสการลาเจ้าค่ะขอพระเดชพระคุณท่านจงหายจากโรคาพยาธิโดยเร็วดิฉันขอถวายปัจจัยบำรุงการกุศลของวัดนี้เจ้าค่ะเธอประเคนซองสีขาวที่ใส่ธนบัตรจนดูอ้วนป่องออกมาทันทีที่คุณหญิงลุกออกไปนายขุนทองก็พาพยาบาลสองคนเข้ามาเขาแอบไปฟ้องนายสมชายและชวนฝ่ายนั้นไปฟ้องหมอใหญ่นายแพทย์สมมิ่งจึงส่งพยาบาลสองคนมาถวายยานอนหลับแด่ภิกษุอาพาธท่านพระครูเห็นพยาบาลก็ตกใจรีบบอกว่าอาตมาหายแล้วโยมพยาบาลมาทำไมล่ะนี่ค่ำมืดแล้วยังไม่กลับบ้านกลับช่องท่านทำเสียงให้ฟังดูเคร่งเครียดหนูจะมาถวายยาหลวงพ่อค่ะหมอใหญ่สั่งให้มาได้ข่าวว่าหลวงพ่อคุยไม่หยุดเลยนี่ก็จะสองทุ่มแล้วยังไม่ยอมพักผ่อนเดี๋ยวอาตมาก็จะพักก่อนแล้วท่านบอกรู้สึกโล่งใจที่พยาบาลจะมาให้ยาหากจะเอาท่านไปโรงพยาบาลอีกท่านจะไม่ยอมไปอย่างเด็ดขาดเกิดชาติใดฉันใดก็ขออย่าให้ต้องพบต้องเจอกับโรงพยาบาลอีกเลยนั้นหลวงพ่อฉันยาก่อนเอจะฉันหรือว่าจะฉีดดีหนูเอามาทั้งสองอย่างอย่างฉันด้วยอย่างฉีดด้วยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันหนูให้หลวงพ่อตัดสินใจเลือกว่าจะเอาอย่างไหนหล่อนให้โอกาสท่านเลือกถ้าให้ตัดสินใจอาตมาก็ไม่เอาทั้งสองอย่างไม่ว่าฉันหรือฉีดอาตมาหายแล้วจริงๆนะท่านย้ำ หลวงพ่อเป็นคนไข้คนไข้ไม่มีสิทธิ์พูดว่าตัวเองหายหรือไม่หายคนจะบอกได้ก็คือหมอที่รักษาเท่านั้นพยาบาลพูดเสียงดุๆถ้าเช่นนั้นก็ไปบอกหมอให้ด้วยว่าอาตมาหายแล้วท่านยังดื้อแพ่งพยาบาลจึงขู่ด้วยการบอกเพื่อนที่มาด้วยว่าไปเรียกสมชายกับขุนทองมาหน่อยบอกว่าให้พาหลวงพ่อไปส่งโรงพยาบาลพยาบาลผู้นั้นทำท่าจะลุกออกไปแต่ถูกท่านพระครูห้ามไว้อย่าเรียกอย่าเรียกตกลงอาตมายอมกินยาไหนล่ะยาอยู่ไหนอาตมาจะกินให้ดูเดี๋ยวนี้แหละพยาบาลจึงส่งยาให้ท่าน3เม็ดยาอะไรนี่แก้อะไรท่านถามยาบำรุงเสียงค่ะหลวงพ่อฉันยาบำรุงเสียงหน่อยจะได้คุยต่อไปอีกนานๆพยาบาลลงทุนใช้กุศโลบายด้วยการพูดไม่จริงท่านพระครูจึงเทน้ำใส่แก้วแล้วฉันยาต่อหน้าพยาบาลและญาติโยมท่านฉันเสร็จพยาบาลจึงพูดอย่างผู้ชนะว่าหลวงพ่อรีบขึ้นไปจำวัดเถอะอีกไม่เกิน10นาทีหลวงพ่อก็จะหลับไม่ตื่นเลยทั้งคืนจะไปตื่นอีกครั้งก็3โมงเช้านั่นแหละสมภารวัดป่ามะม่วงรู้ว่าเสียรู้พยาบาลจึงตั้งสติกำหนดในใจว่าไม่หลับหนอไม่หลับหนอญาติโยมเข้ามาให้ช่วยก็ต้องช่วยเขากำลังมีทุกข์กำหนดแล้วจึงบอกพยาบาลว่าท่านโยมก็กลับกันได้แล้วเพราะถ้าอาตมาหลับอยู่ตรงนี้แล้วเกิดใครเขาเข้ามาเห็นก็จะหาว่ามีสีกามานั่งอยู่ในกุฏิอาตมาก็จะเสียหายได้เป็นช่องให้คนเขาเอาเป็นนินทาว่าร้ายนึกว่าช่วยสงเคราะห์อาตมาสักครั้งเราสองคนจะกลับก็ต่อเมื่อหลวงพ่อหลับหมอใหญ่สั่งมาว่าห้ามกลับก่อนเด็ดขาดมิฉะนั้นจะต้องถูกตัดเงินเดือนหลวงพ่ออย่าให้พวกหนูต้องถูกตัดเงินเดือนเลยนะคะนึกว่าช่วยสงเคราะห์สีกาสักครั้งหล่อนตั้งใจล้อเลียนไม่เป็นไรถูกตัดเงินเดือนก็ยังดีกว่าถูกไล่ออกท่านปลอบใจแล้วถ้าถูกไล่ออกล่ะคะไม่แน่นะหลวงพ่ออาจทำให้พวกหนูถูกไล่ออกก็ได้ไม่เป็นไรถูกไล่ออกก็มาบวชชีอยู่ที่วัดนี้ก็ได้อาตมาอนุญาตท่านหาทางออกให้แล้วใครจะเลี้ยงลูกให้หนูล่ะคะไหนจะต้องดูแลสามีอีกเกิดหนูมาบวชจริงลูกก็ไม่มีคนเลี้ยงสามีก็อาจจะไปมีเมียน้อยคนมีสามีแจงเหตุผลส่วนคนที่ไม่มีสามีก็อ้างว่าหนูต้องเลี้ยงพ่อแม่แล้วก็หลานอีก2คนถ้าถูกไล่ออกจากงานหรือมาบวชชีรับรองอีก4ชีวิตต้องตายไปตามๆกันคนมีสามีรีบสนับสนุนว่านั่นสิหลวงพ่อจะสบายใจอยู่ได้ยังไงถ้าหากเป็นสาเหตุให้คนอื่นๆเขาเดือดร้อนโยมคนนึงเห็นว่าอีกไม่กี่นาทีท่านพระครูก็จะหลับและจะไปตื่นเอา3โมงเช้าเขาคงรอให้ถึงเวลานั้นไม่ได้จึงพูดข้ามศีรษะญาติโยมข้างหน้าหลวงพ่อครับช่วยสงเคราะห์ผมด้วยเมียผมหนีตามชู้ไปผมจะฟ้องก็ไม่กล้าเพราะชู้มันเป็นตำรวจหลวงพ่อช่วยแนะนำด้วยว่าผมจะทำยังไงถึงจะได้เมียคืนลูกๆผมก็ปนหาแม่ทุกวันท่านพระครูมองไปยังที่มาของเสียงก็เห็นบุรุษรูปร่างผอมขาวหน้าตาบ่งบอกว่าเป็นคนจีนโดยกำเนิดท่านเห็นกรรมของเขาแล้วก็ให้นึกสงสารจึงพูดปลอบใจว่าโยมต้องอดทนนะมันเป็นกรรมติดพันกันมาแต่ชาติปางก่อนถ้าโยมอยากรู้ว่ากรรมอะไรก็ให้มาเข้ากรรมฐานปฏิบัติจนถึงขั้นระลึกชาติได้แล้วโยมก็จะรู้ว่าทำไมโยมถึงต้องมาเป็นเช่นนี้โยมจดไว้เลยนะว่าที่อาตมาพูดมานี่จริงหรือไม่จริงตอนนี้พวกบ้านของโยมกำลังตั้งท้องพอคลอดแล้วตำรวจก็ไม่ยอมรับเลี้ยงลูกเพราะเขาต้องการแต่เมียไม่ได้ต้องการลูกพวกบ้านของโยมก็จะเอาลูกมาให้โยมเลี้ยงจ้างผมก็ไม่เลี้ยงให้มันบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเมื่อรู้ว่าภรรยากำลังมีลูกกับชายชู้จริงแต่โยมต้องเลี้ยงถ้าโยมเลี้ยงลูกให้เขาพอเด็กอายุ3ขวบแม่เด็กก็จะกลับมาโยมต้องยอมฝืนใจไปก่อนแล้วอีกหน่อยโยมก็จะรักเด็กคนนี้ตำรวจคนนี้เขาเจ้าชู้มากเที่ยวเป็นชู้กับลูกเมียใครเขาทั่วไปหมดอีก3ปีก็จะต้องตายถูกสามีของผู้หญิงฆ่าโยมไม่ต้องไปคิดฆ่าเขาหรอกให้คนอื่นเขาจองเวรกันเองโยมเลี้ยงลูกให้เขาก็พอ เมื่อตำรวจคนนั้นตายแม่เด็กก็จะกลับมาอยู่กับโยมและจะไม่ไปไหนอีกท่านพูดตามที่เห็นทำไมชีวิตผมมันถึงบัดซบถึงปานนี้ยิ่งกว่านิยายน้ำเน่าเสียอีกบุรุษนั้นพูดอย่างเคืองแค้นเขาเชื่อตามที่ท่านพระครูพูดทุกประการที่เชื่อเพราะเขาสืบทราบมาว่าเมียเขาท้องกับตำรวจชั่วคนนั้นแต่ยังไม่เชื่อสักเท่าไหร่พอท่านพระครูพูดเขาจึงเชื่อสนิทเพราะท่านรู้โดยที่เขามิได้บอกพระอรหันต์เก่งอย่างนี้เองหนอเราต้องเชื่อท่านแล้วเตรียมตัวเลี้ยงลูกของเมียแล้วล่ะเขาคิดในใจความแค้นเคืองลดลงไปกว่าครึ่งเมื่อรู้ว่าชายชู้ของเมียจะถูกฆ่าตายในอีก3 ปีข้างหน้า

0: น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุกพัน3มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบปลุกผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: ดีครับบ้านสวนไร่ก่อนค่ำครับ
1: เนี่ยสั่งกาแฟใน2กล่อง
0: ได้ครับแม่สำรองเอากาแฟ2กล่องเนาะครับเน
1: าะจ้า
0: ครับผมได้ครับเดี๋ยวลูกชายจะส่งให้ยังเดียวเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: วันนี้ละเอาจำนี้ละ
0: ได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับแม่
1: ฮอดมื้อใดล่ะฮะ
0: จะส่งออกมื้อนี้ยังเร็วกว่าฮอดอีแม่มื้ออื่นยังสากกับบ่เกินมื้อฮื้อเด้อครับเด
1: ้อจ้า
0: จ้าขอบคุณมากครับแม่ครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: จ้าแม่สำลีด้านนี่จ้า
0: แม่สำลีนนทับทิม
1: เออแม่สร้างอันให้เพิ่นน่ะบัดนี้กาแฟ8กล่องว่าซั่น
0: จ้าเพิ่นเอายัง
1: ไงพี่นั่งล่ะเอาวิทยุพะนะ
0: ได้ครับแม่กาแฟ8กล่องส่งที่อยู่แม่สำลีได้ใช่มั้ยครับ
1: บ่ส่งซื้อเพิ่นนั่นล่ะเดี๋ยวแม่สิบอก
0: อ๋อได้ครับส่งขอซื้อที่อยู่เพิ่นครับแม่ครับ
1: เออบ้านเลขที่77
0: ซื้อก่อนก็ได้แม่
1: ซื้อเพิ่นนั่นซื้อว่าแม่อุไร
0: แม่อุไร
1: พัสดร
0: แม่อุไรพัสดรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่77
0: 77
1: หมู่ที่4
0: หมู่4ตำบล
1: หนองกวาง
0: หนองกวางอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกล
1: นครจ้า
0: อีแม่เปลี่ยนโทรศัพท์ไม่ที่ขึ้นปกติขึ้นอีแม่มันสิกัดๆให้หายมือนี่คือชัดดีแท้
1: จังแล้วบัดนี้บัดนี้ชัดดีบ่บัดนี
0: ้โอ้ชัดแล้วเลยบัดนี้บ่ได้อื้ออ่ะคือเก่าเลย
1: เอออันนั้นมันเป็นนั่นเสียงเก่ามันบัดนี้แม่ซื้อใหม่แล้ว
0: เบอร์โทรเพิ่น
1: ซิมเก่า
0: เบอร์โทรเพิ่นนี่แม่บัดนี้เบอร์โทรเพิ่นนี
1: ่เบอร์โทรบนบ้านเอาเบอร์โทรเจ้าโลดซะท่าน
0: โอ้ใส่เบอร์โทรแม่สำลีเลยแม่จะเป็นคนบอกบ้านเน
1: า
0: ะ
1: จ้าอันเพราะว่าผู้ทรงกับอยู่บ้านแม่นี่ล่ะ
0: โอเคโอเคเดี๋ยวลูกใส่จัดส่งไหนแม่
1: เป็นยัง
0: อีแม่ฟังเพลงฟังล่ำก่อนได้บ
1: ่เอาอันพญายสาธิตนั่นล่ะ
0: พญายสาธิตเอาเพลงยังล่ะแม
1: ่เอาเป็นหมอล่ำนั่นล่ะล่ำรองน่ะ
0: ล่ำรองสาธิตเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ครับ
1: วิทยุเด้อเป็นของแถมน่ะนะ
0: รับทราบครับเอาวิทยุเป็นของแถม
1: เออเพิ่นเน้นวิทยุเพิ่นวิทยุได้อาวิทยุได้อาอยู
0: ่ได้ครับแม่ครับเอาวิทยุแถมเด้อลูกจัดให้นะแม่นะ
1: จ้า
0: จ้า
1: เพิ่นรอกินอยู่เด้อเอาไปให้2ซองมื้อเช้านี
0: ่ครับแม่เอาโอเคเด้อลูกใส่
1: จ้ะอันนี้ยิ้มออกแบงสิได้สร้างของแม่จังสิได้ขายหยัง
0: ได้ครับแม่ครับเดี๋ยวจะไปอีกทีนึงเนาะขอบคุณครับแม
1: ่จ้า
0: หลวงว่างสายอีพอสวัสดีครับแม่หนูไทยครับ
1: จ้าสั่งกาแฟอีกไหมจ้า
0: แม่หนูไทยเอากาแฟกี่กล่องจ้า
1: สี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทของแถมเอาเป็นอีกแม่
1: เอาอันยานวดสูตรร้อนเด้อ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนนะแม่เนาะ
1: เออขอฟังเพลงนั่นแม
0: ่แม่ฟังเพลงอย่างครับ
1: เอาขาดใจชีวิตจังใดเนาะถามร้องชีวิตจังใดเนาะ
0: โอ้ขาดเจ้าสักคนสิให้อายอยู่จังใดเฉลิมพลน่ะเนาะ
1: เออเฉลิมพลจ้ะ
0: จ้าจ้าแม่โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะให้ครับ
1: แม่ดีขึ้นแล้วเด้อขานั่นเด้อ
0: นั่นดีนั่นดีมันเป็นจังใดเป็นจังใด
1: ดีขึ้นหลายแล้ว
0: ให้แน่ขึ้นหลายเนาะแม่เนาะ
1: แม่เป็นจิตก็ดีแล้ว
0: นั่นดีนั่น
1: จิตหายจิตเก่านะ
0: มันก็สิค่อยไข้ไปเรื่อยแล้วแม่หนูไทยลูกว่านะ
1: ยังยังกาดนี่ล่ะ
0: ครับผม
1: ยังนุ่มอยู
0: ่ครับผม
1: จ้าเท่านี้แหละจ้าก
0: ินต่อเนื่องได้แม่เด้อ
1: จ
0: ้
1: า
0: โอเคครับขอบคุณครับแม
1: ่
0: ครับสวัสดีครับแม่หลอดครับครับบ่าวบอยครับ
1: จ้าอันบ้านที่สร้างอันยานวดจ้า
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนกับสูตรเย็นบ่แม่
1: อันสูตรเย็น
0: เอาสูตรเย็นเอา
1: อันของแม่หลอดมีอยู่ดอกแม่หลอดตั้งหลายเที่ยวแล้ว
0: ครับแม่หลอดวันนาโสน้ำมันนวดสูตรเย็น2กระปุกเนาะ
1: จ้า
0: อ
1: ันในน้ำนะจ้า
0: จ้า
1: อันสร้างมาหลายกระปุกแล้วอันบ่มีรางวัลบ่จ้า
0: โอ้ของมันจะบ่ได้มีการสะสมครับแม่เพราะว่ารางวัลก็จะแถมเป็นรอบไปซื้อ
1: 1,000
0: บาทขึ้นไปค่อยได้ของแถมนะครับแม่นะ
1: จ้าจ้า
0: เข้า
1: ใจจ้า
0: จ้าแม
1: ่2กระปุกนะจ้า
0: จ้า2กระปุกครับรับทราบครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม
1: ่จ้า
0: สวัสดีจ้าม
1: ีต้นอยู่หัน
0: มีครับแม่หลอดวรรณโส99หมู่3บ้านโนนสร้างไพรตำบลท่าทองอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนคร
1: จ้าจ้า
0: จ้า
1: เป็นไงจ้า
0: สวัสดีจ้า
1: แม่หลอดช่อง
0: สวัสดีครับแม่แหวน
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับบ้านสมเด็จ
2: จ้าจ้าสั่งกาแฟหน่อยค่ะ
0: ครับผมเอาจากกล้องครับ
2: เอา2กล้องค่ะ
0: กาแฟ2กล้อง600บาทเนาะครับเนาะ
2: ครับ
0: ครับผมส่ง
2: บ้านแม่แหวนบ้านแม่แหวนเด้อ
0: แม่แหวนใช่สีทาเนาะลูกขอที่อยู่อีกรอบแน่แม่พอดีลูกเฮ็ดที่อยู่หายบ้านเลขที่เท่าไหร
2: ่บ้านเลขที่185
0: 185หมู่ใดแม
2: ่หมู่8
0: หมู่8ตำบล
2: ตำบลแว่งนางอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม
0: ได้ครับพี่แม่ฝนตกบ่ตอนนี้สารคาม
2: อันตกอยู่ค่ะ
0: โอ้ครับแม่ครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อแม่เด้อเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
2: จ้าจ้ามันข้างโยนเก้านี่ล่ะเพิ่งฟังวิทยุอยู่นะ
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่ครับเอาจัดส่งให้เด้อ
2: จ้าเมื่อไรเดี๋ยวฮอดค่ะ
0: อาจจะส่งให้เมื่อนี้มื้ออื่นก็น่าจะฮอดครับแม่ครับ
2: จ้าจ้าจ้าจ้าขอบคุณค่ะ
0: สว
2: ั
0: สดีครับแม่สวัสดีจ้าดีครับยายพาครับ
3: จ้าสั่งกาแฟเนี่ยจ้า
0: ได้ครับยายเอากี่กล่องครับ
3: 2
0: กาแฟ2กล่องเอาอย่างอื่นด้วยไหมครับ
3: กระใสเส้น
0: กระใสเส้น1กระปุกนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับ
3: แล้วก็
0: หมอแขมมาเป็นอะไรครับ
3: คุณยายบอกว่าแถมน้ำมันนวดได้ไหม
0: ได้ครับสูตรไหนครับเอาร้อนหรือเย็นครับ
3: เอาร้อน
0: เอาร้อนครับได้ครับเป็นยอด 1,000 กับ50บาทนะครับ
3: 1,050 บาทเน
0: า
3: ะ
0: ได้ครับ
3: จ้า
0: ครับผมของส่งคุณยายพาเทพคำแหงที่อยู่เดิมเนาะ
3: ใช่ค่ะ
0: ครับผมกาแฟ2กระใสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดร้อนนะครับ
3: ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับ
3: จ้าสวัสดีค่ะ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ปันแจวอยู่ในคันเป็นกองเลือด10 เดือนออกมุมทองมารดาแล้วจังแม่นคน

ให้คิดทอดแม่บางเศร้าคำสิกินอย่างดอกคำเอ๋ยอย่าไปฟังผัวหลายอย่าไปฟังเมียหลายพ่อแม่ตู่บ่มาไกลเองอย่าสั่งลาวเนวปันให้มาหาตู่บ่ทอมูดอกคำเอ๋ยเอาบุญคุณพ่อแม่ทอนอย่าหวังได้ตั้งแต่มูลเลี้ยงเข้ามาแต่พุ่นกะลำบากพอตายเด้อคำเอ๋ยคิดถึงลาวในเด้อนายในเด้อนายสิหนึ่งวันคันคังแม่นบ่คิดถึงหยังให้คิดถึงยามกินข้าวลาวสิกิน

0: จังคอยสร้างสิลกจังคอยปุกสิขึ้นพี่บ่เทื่อนดอกทั้งลงนี่น้องเฮ็ดเอาบุญก่อนถอนสามพ่อแม่นี่ให้เฮ็ดพวงแล้วเอากุศลแต่เป็นผมพ่อแม่เห็นเดียวนี่พ่อแม่เบิดไปแล้วที่หลังสิโอ้อ้าวคำเอิงเฮ็ดน้ำลังสาเด้อตอนเรายังอยู่ใดหูขอคอยพ่อแม่สัน
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
2: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

วัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันได้ซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบํารุงสุ
2: ขโอ้ใช่แล้วๆเออกะซั่นข่อยรักเจ้าหลายๆเด
3: ้อโอ้ต้องอย่างงี้สิ
2: โอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอ้าซาวาอยู่อันเนี้ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
5: ขอบคุณยายมันช่องอย่างบังแรงบังแรงนี่น่ะนะมาหอมห่วยห่วยแท
6: ้โอ้ยส่งกาแฟก้อนคำตัวยายกาแฟก้อนคำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้090-292-7444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก้อนคำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่ซูคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
7: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
6: ครับผม
5: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
6: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
5: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บัดนั้นตัวพ่อผู้ใหญ่
6: กะไข่อยู่เล่านั่นละเขามาจัดระเบียบให้แบ่งหน้าที่กันเป็นอย่างดีเล่าอยู่ฝ่ายปกครองและการเงินส่วนข่อยอยู่ฝ่ายแรงงานอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
5: ฮะอยู่ภายใต้การปกครองของเมีย
6: ไปเฝ้าไปนวดขาให้เล่าก่อนเดี๋ยวข่อยสิถูกตัดเงินเดือน
2: เป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
6: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่
2: ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแมนอีลีล่ะหึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
6: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย้ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

ดเหนื่อยเมื่อยล้ากล้ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292

0: ความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ําและน้ํามันหนวดสมุนไพรก่อนค่ําสนใจสั่งซื้อโทร090 292 7444 090 292 7444อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุ้มบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกะจันห้องคือคองลันยามคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวมรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสือสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวเสียงหวานจากห้องดอกเสียง

0: ดีค่ะกราบสวัสดีนะคะทุกท่านค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่พี่ปานาอาปุญญาตายายแฟนเพลงแฟนรายการที่กำลังติดตามรับฟังกันอยู่นะคะขอต้อนรับค่ะเขาสู้ช่วงของรายการนี้คือนานาวารายตีค่ะดำเนินรายการโดยดีเจกุ้งนางสาวเมืองขอนแดนดอกคูนค่ะรับนาทีกันอยู่ตรงนี้คือเก่าเหมือนเดิมนะคะ2ชั่วโมงโดยประมาณค่ะเป็นประจำแน่นอนตอนนี้นะคะที่ยังถึงบ่าย2ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับรายการสดๆนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ได้ยินเสียงกันตอน4โมงแรงหอด6โมงแรง2ชั่วโมงต่อมือค่ะลูกสาวหล่าขึ้นหานขึ้นเวทีจ้าแม่จ้ามาหอดมาถึงแล้วคือเก่าเด้อคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านรับนาทีค่ะต่อจากนายห้างของเราพี่บอยสุนทรชัยไอ้ทรายลงหานไปเรียบร้อยนะคะคงนั่งรับนาทีต่อค่ะรับไม่ต่อเลยทักทายกันได้ค่ะสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำเบอร์เดียวกันจะแม่จ๊ะ090-292-7444ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สอนได้จ้า
0: จ้าจ้าแม
1: ่แม่สั่งกาแฟอีกในสี่กล่อง
0: จ้าแม่เอากาแฟสี่กล่อง
1: จ้า
0: จ้าของแถมแม่เอาอย่างดีค่ะรอบนี
1: ้เอาน้ำมันห่อนค่ะ
0: เอาน้ำมันนวดสุดห่อนเนาะแม่เน
1: า
0: ะ
1: เออจ้าขออันนั้นนะมิเดอร์
0: จ้ะขออันนั้นจ้ะแม่ขอรูป
1: จ้ะ
0: ขอรูปทีมงานไปด้วยเนาะแม่เนาะเอาไปทั้ง3คนเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: จ้ะอันนี้เบอร์อีแม่เบอร์เก่าบ่ค่ะเบอร์เดิม
1: อันเบอร์ใหม
0: ่ที่เบอร์ใหม่เบอร์เก่าคุณแม่จำได้ไหม
1: จำไม่ได้จ้ะ
0: ตีเดี๋ยวเพราะว่ากุ้งนั่งจะต้องอิงข้อมูลจากเบอร์เก่าจังสิเห็นซื้ออีแม่ไหมค่ะจ้ะคุณแม่นามสกุลชื่ออะไรนะคะ
1: บัวสอนแก่นจัน
0: แม่บัวสอนแก่นจันแป๊บหนึ่งก็แม่เด้อลูกสาวพิมพ์หาก่อน
1: จ้ะ
0: แม่บัวสอนแก่นจันวันนี้แม่ใส่เป็นเบอร์ใดคะปัจจุบันหรือว่าทั้งสองเบอร์
1: อันเพิ่นมาให้สร้างให้นะก็เลยเพิ่นเอาโทรศัพท์เพิ่น
0: อ๋อแม่บัวสอน
1: จ้ะ
0: แม่บัวสอนหอมหวนบ่แมนแม่บัวสอนสีอาดแม่บัวสอนอินทบุตรดาก็ไม่ใช่สวัสดีหาเห็นได้แม่ซื้อเดียวกันหลายๆมาซื้ออีแม่ลูกสาวขอไม่เดี๋ยวเพราะค่ะเอาทียูอีกจะกรอบเนี่ยเปียงแม่บัวสอนแก่นจันบ้านเลขที่เท่าไหร่นะคะ
1: บ้านเลขที่7
0: บ้านเลขที่7ค่ะ
1: หมู่12
0: หมู่12ค่ะ
1: บ้านดอนโยง
0: บ้านดอนโยง
1: ดอนยุ่ง
0: จ้าตำบลอะไรนะคะแม่
1: ตำบลขามใหญ
0: ่ตำบลขามใหญ่อำเภอ
1: เมือง
0: อำเภอเมืองจังหวัด
1: อุบล
0: ราชธานี
1: จ้
0: าบัดนี้เบอร์ที่ให้ติดต่อเป็นเบอร์ใดดีคะแม่
1: เบอร์นี้ก็ได้ยัง
0: เบอร์ที่อีแม่โทรมาเลยเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ลงท้าย7678ได้จ้ะแม่จ๋าเพราะว่าถ้าอิงจากเบอร์เก่าที่เคยสั่งน้ำกันมันจะขึ้นข้อมูลเลยค่ะแม
1: ่
0: จ๋าทีเนี้ยถ้าเป็นเบอร์ใหม่ก็ต้องขอกันใหม่จ้าแต่ว่าใช้เป็นเบอร์ใหม่เนาะแม่เนาะเดี๋ยวคงนั่งระบุว่าเป็นเบอร์ใหม
1: ่จ้า
0: จ้าจ้าแม่อีแม่อยากฟังเพลงหยังบ่ค่ะหรือเมาเดเบิร์ตเอาน้ำกัน
1: เอา
0: น
1: ้ำกันเนาะแม่เนาะ
0: จ้าขอบคุณแม่บัวสอนนะคะ
1: จ้าค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณแม่บัวสอนแก่นจันด้วยนะคะอีแม่สั่งกาแฟซีกลองของแถมเป็นน้ำมันนวดสุดร้อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านก่อนค่ำค่ะกุ้งนั่งดับสาย
2: จ้านี่จากแม่จากจังหวัดชัยภูมิเด
0: ้ออ๋อคุณแม่ที่ชัยภูมิจ้าแม่
2: แม่บัวไข่รับสัญญา
0: จ้าคุณแม่บัวไข่จ้าแม่จ๋ามื้อนี้อีแม่อยากให้ลูกสาวรับใส่แนวใด
2: อันแม่อยากว่าจะได้ยาตาอยากกล้อง
0: จ้าสายตาเอาไปจักกล้องหนึ่งเนาะแม่เนาะกระปุกหนึ่ง
2: แล้วก
0: ็
2: กาแฟน้ำจาก
0: กาแฟ
2: กล้องมันเป็นเงินหนักบาท
0: จ้ากาแฟ2กล้อง600บำรุงสายตากระปุก1 650รวมกันเป็น 1,250 บาทแล้วก็แม่ได้ของแถมนำค่ะแม่
2: 2,000
0: เป ็น1
2: จ้ะ 1,200
0: จ้ะ1250ค่ะแม่ 1,250 บาทจ้ะได้ของแถมนําจ้ะแม่ชิ้นนึงอีแม่เลือกได้เลย
2: แม่ขอเป็นกาแฟได้บ่อีกได้บ่ของแถม
0: จ้ะถ้าของแถมยอดบ่ถึง 2,000 มันจะได้เป็นอีแม่ลองฟังเบิ่งเนาะแม่เนาะมีเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูแก้วกาแฟน้ำมันนวดน้ำมันเขียวสบู่จ้ะแม่ของแถมเรานี่แม่เลือกได้อย่างนึงค่ะ
2: บ่อันถ้าที่ว่ามันแม่ฟังมาถ้าจิจับหมายเลขได้เป็นเกียบอยู่พ่อเดียนเลยด้วย
0: จ้าค่ะแม
2: ่อันพ่อว่าแม่มันโรคฮิตโรคฮอตเพิ่นน้ำแน่แล้วก็แม่ไปเฮ็ดตาม้าน่ะตามันจะ
0: จ้าเหมาะเหมาะเลยค่ะแม่กาแฟแล้วก็สายตากินสามารถกินคู่กันได้เลย
2: ก็จังว่าให้มันได้กินเป็นแล้วกินเป็นเวลาใดบัดนี้
0: จ้ะถ้าบำรุงสายตานะคะบำรุงสายตากินก่อนกินก่อนอาหารจ้ะแม่ก่อนอาหาร1เม็ดก่อนก่อนอาหารเช้า1เม็ดก่อนอาหารเย็นอีก1เม็ดค่ะจ้ะ
2: เป็นวันละ2เม็ด
0: จ้ะเป็นวันละ2เม็ดค่ะแม่1กระปุกมีทั้งหมด30เม็ดแคปซูลนะคะบำรุงสายตา
2: คำว่ากาแฟมี
0: 10ซองจ้ะแม่ในกล่อง1
2: คือจังว่าอยากกินควบคู่ให้มันเป็นพ่อเดียนแม่ขอเป็นกาแฟเป็นของแถมได้บ่ซะนี
0: ่โอ้ถ้าเป็นกาแฟยังบ่ได้จ้ะแม่จ๋ายอดมันไม่ถึงแต่ซ้ำนี่เนี่ยกำไรหลอดพื้นอีหลีได้แม่มองอื่นเพิ่นเซ้าแถมเหรอเด้ บ่มีแถมเหรอเด้มีแต่ปั่นก่อนค่ําได้แถมตอนนี้
2: อัน
0: ค่ะ
2: ยังว่า
0: จ้ะอีแม่เอาแถมเป็นเอาอันใดดีคะน้ํามันหนวดไปหนวดบ่หรืออยากได้ผ้าถุงงามๆไปใส่หรือผ้าขนหนู
2: ก็เอาผ้าถุงให้แม่ก็ได้
0: เอาผ้าถุงเนาะแม่เนาะผ้าถุงลายสวยๆเดี๋ยวทีมงานเลือกให้ลายสวยๆจ้าจ้าลูก
2: ต้องเอาผู้ใหญ่แน่เด้อ
0: จ้าอีแม่คนผู้ท่วมบ่คะแม่
2: ฮะ
0: คนผู้ท่วมผู้ใหญ่เนาะ
2: จ้าเป็นคนผู้ใหญ
0: ่ค่ะแม่เป็นฟี่ใส่ค่ะตัวเล็กตัวใหญ่ใส่ได้เลยเพราะว่าผืนใหญ่เติบจ้ะเดี๋ยวลูกสาวขอซื้อแล้วก็ที่อยู่อีแม่นะคะแม่บัวไข่นามสกุลอะไรนะคะ
2: รับสันเทีย
0: รักหรือรัดนะคะแม
2: ่รับ
0: สันเทียรับสันเทียเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
2: 6/1
0: หมู่ที่
2: 5
0: หมู่ที่5ตำบลค่ะแม่
2: ตำบลห้วยบง
0: อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิจ้ะแล้วก็เบอร์นี้เป็นเบอร์ของแม่โดยตรงเลยเนาะแม่เนาะ
2: จ้ะหมู่บ้านหนองโมง
0: บ้านหนองโมงจ้ะได้จ้ะแม่เดี๋ยวส่งออกมื้อนี้ฮอดแม่น่าจะประมาณ 1-2 วันนะคะ
2: จ
0: ้
2: ะ
0: จ้ะขอบคุณแม่หลายๆจ้ะแม
2: ่จ
0: ้ะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณแม่บัวไข่นะคะแม่บัวไข่รับสันเทียนะคะอยู่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะคะแฟนรายการออเดอร์จากทางชัยภูมิกำลังมานะคะขอบคุณอีแม่นำกันแล้วกันค่ะบำรุงสายตาก้อนคำ1กระปุกกาแฟก้อนคำอีก2กล่องนะคะ 1,250 บาทค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณจ้า
0: จ๋าบ้านก้อนคำจ้าแม่
1: จ้าว่าติโลมาสั่งยาไหมจ้า
0: จ้าแม่เอาเป็นตัวใดดีคะ
1: เอาอีกแล้วผู้มันติกินเดี๋ยวมันไปหาหาหิว
0: ค่ะ
1: ก็ได้เป็นยากระใสเซนว่าท่าน
0: อ๋อจ้ากระใสเซนของบ้านก่อนค้ำเป็นกระปุกจ้าแม่1กระปุก30เม็ดราคา450ค่ะ
1: เออเอายายนะ
0: ยายนะมาเด้อยายนะเอิ่นซอยคงนั่งเอิ่นซอยยายนะมามามายายนะมา
1: ผู้มันสิกินผู้มันสิตั้งวันมาเข้าไว้ในบ้านหมด
0: เอายายยายนะแลนแลนแลน
1: สี่ร้อยห้าสิบมาตั้น
0: สี่ห้า
1: สี่ร้อยห้าสิบมันเป็นแคปซูลเออ
0: จ้า
2: เดี๋ยวหาที่อยู่
1: หาที่อยู่ก่อนมาตั้น
0: อ๋อจ้าแสดงว่ายายนะจะเอาเป็นกระสายเส้นกระปุกนึงบ่คะแม่
1: กระปุกนึงบ่
2: เอาม
1: าทดลองก่อนมั้งจ้า
0: อ๋อได้จ้าคุณยายนะนามสกุลอะไรคะเดี๋ยวเอาชื่อก่อนก็ได้ค่ะ
3: วันนภาจ้ะวันนภาสูงพระจอน
0: เออซื้อจริงบ่ค่ะวันนภา
3: จ้ะ
0: คุณแม่วันนภาโสภาจอนนะคะแม่โสภาจอนบ้านเลขที่เท่าไหร่คะ
3: บ้านเลขที่155
0: 155ค่ะ
3: หมู่13
0: หมู่13ค่ะ
3: ตำบลหนองหลวง
0: ตำบลหนองหลวง
3: อำเภอฟ้าไร
0: ่อำเภออะไรนะคะ
3: ฟ้าไร่ฟ้าไร
0: ่ฟ้าไร่ค่ะ
3: จ้าหนองคาย
0: จังหวัดหนองคาย
3: จ
0: ้าจ้าแม่เบอร์โทรที่ให้ขนส่งติดต่อจ้าแม่จ้าเอาเบอร์ใดดีคะ
3: เบอร์โทรเบอร์โทร08 00 08 00
0: 08 00
3: 9 4 2 7 2 2 08 009 4 2 7 2 2 7 2 2
0: อ๋อจ่าเป็นเบอร์ที่ใส่โทรมาพอดีเลยค่ะ080-094-2722จ่าจ่าแม่ประมาณมืออื้นถึงนะคะหนองคาย
3: จ้าจ้า
0: จ่าแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆค่ะ
3: แต่มันกินถือกะทิสร้างเอาหลายยี่พันเถื่อมาตอนร่องพันมาแม่พันกินไข่ว่าสั้นกินถือว่าสั้น
0: อ๋ออ๋ออีแม่กินก่อนอีแม่กินก่อน
3: จ้ามันก็เลยโทรไปหาแม่เพื่อนเอาขอเบอร์โทรน้ำแม่เพื่อน
0: อ๋อได้ได
3: ้แม่พันยุ่งเพื่อวันฤทธิ์นะ
0: จ่าแม่จ๋าก็ใส่เส้นให้กินหลังอาหารนะคะ
3: จ้า
0: จ่าหลังอาหารเช้า1เม็ดหลังอาหารเย็นอีก1เม็ดนะคะ
3: จ
0: ้าจ้าแม่ขอบคุณหลายๆค่ะ
3: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะแม่จ้าขอบคุณทุกคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่วรรณภาโสภาจรนะคะอยู่อำเภอเฝ้าไร่จังหวัดหนองคายอีแม่สร้างเป็นกระแสเส้นก่อนค่ำหนึ่งกระปุก450บาทนะคะบอกว่าแม่ของแม่นะแม่ของแม่กินเหล้าไข่นะคะเรียกเดี๋ยวว่าดีขึ้นนะคะก็เลยขอเบอร์นะคะแล้วก็โทรเข้ามาที่บ้านก้อนขำขอบคุณที่แม่หลายๆก็แล้วกันค่ะผู้ใดมีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอยากได้สินค้าไปดูแลสุขภาพของตัวเราเองนะคะหรือคนที่เรารักติดต่อใดค่ะกับบ้านก้อนขำ090-292-7444ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะลูกสาว
0: จ้าค่ะแม
4: ่ลมมันลมหนาวไปลูก
0: ลมก็กะมี่อยู่ค่ะ
4: ลมหนาวละดีวันเนี
0: ่ยแม่เนาะค่ะเริ่มรู้สึกเนาะแม่เนาะ
4: จ้า
0: โอ้ลมหนาวนี
4: ่ขอฟังเพลงนะลูก
0: ค่ะเพลงไหนดีคะ
4: เอาเอ็นหนุ่มพยาบาลสายหมอนะลูก
0: พยาบาลสายหมอ
4: จ้ามาให้ตะกิ้งดูสายแล้วลูก
0: ค่ะได้ค่ะแม่
4: แม่ก็หนาไม่ช่วยหนาไม่นั่นละ
0: ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับนะคะคุณแม่ตักไคร้หอมนำกระแล้วกันพยาบาลสายหมอค่ะเดี๋ยวสักครู่คงนั่งจัดทรงไห่ขอบคุณการติดตามรับฟังนะคะสำหรับคุณแม่บัวบานแม่บัวบานขอเพลงนะคะช่วงพี่บอยมาแต่ว่าเวลาพี่บอยเบิดก่อนนะคะส่งต่อให้กุ้งนางเปิดให้คุณแม่นะจ๊ะแม่จ๋าบักใบตายเสียใจบักใบตายนะคะส่งไปสำหรับนะคะคุณแม่เดี๋ยวเบิ้งซื้อเต็มอีเมลก่อนค่ะ คุณแม่บัวบานแท่นอินนะคะอยู่ที่อำเภอบันดุงจังหวัดอุดรนะคะแม่สร้างสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนำ้ำกาแฟซีกลองบำรุงสายตาอีก1กระปุกน้ำมันหนวดก่อนค่ำสุดหอนนะคะอีก2ขวดสบู่อาบน้ำด้วยนะคะแล้วก็ของแถมนะคะเป็นสบู่ล้างหน้านะคะ2ก้อนยอดรวมของแม่บัวบาน 2,100 บาทเดี๋ยวลูกสาวเปิดเพลงไห้เนาะแม่เนาะนะคะสักครู่ได้ฟังแน่นอนนะคะ090-292-7444แบบนี้เขาเอิ้นว่าตายแบบนะคะก็คือบ่มีสิทธิ์ฟื้นเลยตายแล้วตายรับไม่กลับมาอีกเลยค่ะเห็นแต่เขาว่าคนน่ะตายแล้วฟื้นนะคะก็อาจจะมีเคยได้ยินตามข่าวน้องแม่เนาะแต่ว่าอันนี้นี่คงนั่งว่าไม่น่าจะฟื้นกลับคืนมาไปแล้วไปกลับไปรับไม่กลับมาเหตุบุญหาอย่างเดียวค่ะ090-292-7444

0: ุณหลายๆครับอ้ายเลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นนั่นนั่นเดี๋ยวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่09029274440902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
2: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
3: ขอบคุณความมั่นใจที่มีให้กาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
4: ค่ะกาแฟก่อนค่ำเอาจากกล้องดีคะ
5: เอาสองกล่องจ้า
4: จ้ากาแฟสองกล่องค่ะ
5: จ้าจ้ากระไสเซนกล่องนึงจ้า
4: จ้าแล้วก็กระไสเซนกระปุกนึง
5: จ้าจ้าอันมันมีของแถมมันมาจ้า
4: ถ้ายอดถึงพันหนึ่งจ้าได้ของแถมค่ะ
5: แต่ว่าจ้าอันของแถมเอาสูตรร้อนจ้ายานวดสูตรร้อน
4: จ้าแถมเป็นนวดร้อน
5: จ้าจ้าเป็นเท่าไรกว่าพันหนึ่ง
4: จ้าเป็น1,050 บาทค่ะกาแฟสองจ้ากาแฟ2กล่อง600กระไสเซนกระปุก1 450
5: จ้าจ้าสายยนต์มั่นคงอ่ะจ้าหมอนเก่านะจ้า
4: โอ้เดี๋ยวพี่กดดูตามเบอร์สักครู่นะคะ
5: จ้าจ้าบ้านเลขที่9
4: บ้านเลขที่9เบอร์อันนี้เบอร์9ป่ะค่ะ
5: แม่นจ้าบ้านเลขที่9ห้องสายยนต์
4: อืมจ้าเห็นอันพี่บ่ได้รับจักเทื่อก็เลยได้โทรกลับเอา0878610980
5: จ้าใช่จ้า
4: คุณพ่อสายยนต์มั่นคงจ่าเจอแล้วค่ะ156หมู่9เนาะตำบลสามพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดอุดร
5: จ
4: ้าจ้าขอบคุณนะคะ
5: จ
4: ้
5: า
4: สวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเดี๋ยวส่งเพลงก่อนค่ะคงนั่งสิไอบอกเลยสิไอขั้นข้อในตอนนี้

0: ี่คือพยาบาลสายหมอนะคะหนึ่งงานเพลงที่ขอกันเขามาค่ะจากทั้งด้านนะคะคุณแม่ตาใครหอมนะคะส่งไปถึงแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังด้วยนะคะขอบคุณนายไส้นะคะทั้งหนองคายค่ะเป็นหักตลอดคิดหอดเสมอขอบคุณพ่อทองวารสารที่พ่อโทรมาบอกว่าของหอดแล้วเด้อลูกสาวนะคะถึงแล้วเรียบร้อยนะคะครบถ้วนเลยแต่ยินแต่เสียงแม่ว่าอุ้ยของคือหอดเร็วแถววางสันเร็วจ้ะแม่จ๋าระยะเวลาในการทรงโดยประมาณนะคะถ้าไม่ใช่พื้นที่ที่ไกลนะคะออกไปมากๆกะ1ถึง2วันนะคะ1หอด2มือนะคะก็จะถึงนะคะแต่ว่าถ้าเป็นจังหวัดที่อยู่ไกลนะคะจากพื้นที่ของจังหวัดอุดรนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่สร้างจากทางพื้นที่ของสระแก้วจังหวัดสระแก้วจังเสียค่ะก็จะอาจจะต้องใส่เวลาอีกบวกเข้าไปสักวัน2วันเนาะแม่เนาะนะคะขอบคุณหลายๆกันแล้วกันนะคะขอบคุณนะคะน้องเสาหลาเขียดน้อย100โลฉายาเขียดน้อยร้อยโลขอเพลงมาเป็นทิ้งนามาสร้างฝันนะคะบอกทรงไปหาคุณแม่วรรณภาแน่ทรงฝากไปถึงพี่น้องแฟนรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เออสวัสดีคุณแม่เออ
0: จ้าจ้าแม่
1: แกนั่ง
0: ขา
1: บอยนี่เป็นหมอลำบอก
0: พี่บอยเป็นหมอลำหมอลำก
1: ็อรดีบอก
0: บอยบอยได้จ้ะแม่จ้า
1: บอยบอยนี่น้ำเต้าล่ะ
0: อันนั้นแม่จะหมายถึงบอยบอยที่เป็นแฟนแอนออร์ดีบ่ค่ะ
1: จ้
0: าอ๋อบอยจ้ะแม่คนคนละบอยค่ะแม่จ้า
1: จ้าโอ้ยแม่อยากพูดจักคุณนั่ง
0: ค่ะ
1: มันอีหยังตายล่ะจักแค่มูอยู่สิ
0: จักแล้วแม่เพิ่นว่าบักใบแม่กะสิว่าบักใบน้ำเพิ่นแล้วตาย
1: ก็ไม่ใจกูน่าไม่รู้จักอยู่บ่เราคือเบาดีก็แต่มันคนละบ่อยที่ละเมื่อเราได้จ้างฟ้องกับลูก
0: จ้า
1: ไม่ต้องมาเล่นน้ำ
0: จ้าอีแม่อยู่จังหวัดใดคะ
1: แม่อยู่จังหวัดอ้ำอยู่กระสินจ้ามันไม่ออกบ้านแม่จังสีจังน
0: ี่
1: น
0: ี่
1: มันมีเงิน
0: จ้าโอ้โอ้จำได้แล้วจำกุ้งนั่งจำได้แม่แม่เคยโทรมาอยู่ว่าถ้าแม่กลับไปบ้านล่ะจะสร้างเนาะจำได้ค่ะ
1: จ้าไม่ได้สมชีนั่นล่ะ
0: จ้าจ้าแม่เมื่อใดอีแม่กลับมาเนี่ย
1: ก็สิบุญเขาสากแล้วบุญละนั่ง
0: อ๋อค่ะแม่บุญเขาสากแล้วเนาะวันเสาร์เนี่ยบุญเขาสาก
1: จ้าใกล้แล้วล่ะ
0: จ้า
1: แม่อยู่แม่สิแม่สร้างอยู่บ้านมันมีเลขบ้านเลขทิ้งจังไง
0: จ้าได้ค่ะแม่จ้าหอดบ้านหอดเฮียนล่ะจังสร้างเนาะแม่เนาะ
1: เออคนละบอยดอกว่าที่นั่งแม่อย่าถามเด้
0: จ้ะคนละบอยจ้ะแม่คนละบอย
1: สี่เออพ่อเป็นนางลูกจะนี่ละ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เปิดเพลงไหนได้น้ำเนเดอร์
0: จ้าอีแม่อยากฟังเพลงอย่างคะ
1: อันเจ้าละรถทวนละ
0: ซื้อเพลงมาจังไหนก็ค่ะแม
1: ่สะอื่นในรถทัวร
0: ์โอ้สะอื่นบนรถทัวร์
1: จ
0: ้าจ้าเดี๋ยวลูกสาวส่งไข่เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณรายการละ
0: จ้าขอบคุณนี่แม่หลายๆเช่นกันนะคะทั้งสารคามสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: จ้าจ้าพี
2: ่โอ้ยฝนก็เศร้าตกงนั่งจะทันบ่นอเพลง
0: น่าจะทันค่ะวันนี้คิวพ่อไปพ่อมาอยู่ดิ
2: บอกกัน
0: จ้า
2: ขันพ่อไปพ่อมาเอาเพลงไหนเด้อ
0: เพลงใหญ่ใดดีคะ
2: เอาเตยสังล่าให้เด้อ
0: เตยสังล่าผู้ใดเฮ้อพี่ลอง
2: อันทีที่เล็กนะ
0: โอ้ทีเล็กบ
2: ่แม่น
0: หายเพลงผู้เบาตอนนั้นน่ะ
2: เพลงผู้เบาเจ้านั่นล่ะ
0: บ่ขอบคุณเคยเห็นแต่ในอันโทรทัศน์ในโทรศัพท์เป็นสังล่า
2: แม่นคือกันนั่นล่ะตอนนี้กําลังติดหนังอันละคร AI อยู่ตอนนี้ก็ได
0: ้เอามีฮอตละครแล้วบ่ค่ะ AI ตอนนี้
2: เอ๊วันนี้คงนั่งเบิ่งเด้อแล้วก็สั่นขึ้นน่ะนะ
0: เนี่ยบัดเนี่ย AI ไปได้ทุกสาขาอาชีพอีหลี
2: ไปได้หมดกันยังว่า
0: ถ้าเบิ่ง
2: เพิ่นน่ะเบื่อจังเอาฝากก็ได้
0: จ้าฝากให้
2: ฝากงานคุณแม่ประกอบแก้วละกันให้เฮ็ดกระด่างให้ได
0: ้ได้ค่ะ
2: ผู้เบาใหญ่นะเด้อผู้เบาใหญ่นั่นมาเด้อผู้เบาใหญ
0: ่ไปใส่บุผู้เบาใหญ่
2: จ้า
0: เอ
2: านำไม่สวยๆเด้อ
0: ค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณจากพี่สาวศรีสะเกษอู้ AI ตอนนี้มีละครเป็นละครสั้นเหรอคะพี่ไปทุกวงการ นักร้องเดี๋ยวนี้นะคะก็เป็น AI ไปลองกันหลายขนาดนักแสดงก็ยังเป็น AI นะคะแม่จ๋าเดี๋ยวอีกไม่นานเนี่ยดีบอดีอีกบอโดนจะมีแบบ DJ AI เด็กกุ้งนางหวามันเป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเอาไปเอามากุ้งนางสิตกงานตัวนี่ไหมถ้า AI มาแทนที่สิไปหาหับประแดกปลาขายทั้งใดละแม่ถ้าเป็นตกงานอีหลี0902924444อาจจะได้เสียงได้ยินเสียงดังจักน้อยเด้อแม่เด้อพอดีนะคะเพิ่นมาตัดหญ้าตัดหญ้าบ่ตัดบ่ได้แม่ตั้งๆงู้มานะคะมันหกอ่ะข้างหลังบ้านด้วยหน้าฝนหญ้ามันหลายนะคะพ่อหกแล้วกับพวกสัตว์มีพิษต่างๆมันก็จะเข้ามาก็เลยต้องให้เพิ่นมาตัดหญ้าล่ะนะคะย่านงูฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะคะไอ้ทรายทั้งหนองคายแนะนำกันเข้ามาค่ะ

0: ตรวจขึ้นเองที่อยู่หน้าด่านหรือแม้กระทั่งบุคลากรที่อยู่ภาย
1: เอาเพลงขึ้นเงียบไปจ้ะแม่ทำไมอยู่ดีๆก็เงียบหรือมันจบแค่นี้บ่เนาะนะคะฮักตลอดคิดฮอดเสมอฝากไปนะคะตั้มขอพร้อมกันแล้วกันค่ะจากทางไอ้ไส้ทางหนองคายนะคะขอบคุณสำหรับนะคะทางบ้านบุกลางนะคะไอ้เราบอกว่าอยู่บ้านบุกลางจังหวัดอุบลขอเป็นตอนแรกเราขอบักใบตายนะคะเลยบอกว่าบักใบตายไปรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ละวันบักใบจะสามารถตายได้เมื่อละเทอกับพ่อดังนั้นเพลงนี้เปิดไปแล้วบักใบตายนะคะไอ้เราเลยเปลี่ยนเป็นชายอิสระนะคะทรงไห่พอผู้ใหญ่บ้านคมสันนะคะให้คุณพ่อผู้ใหญ่บ้านคมสันวัดจังสันขอบคุณมากๆนะคะ0902927444นะคะขอบคุณสำหรับนะคะทุกๆคำสั่งซื้อขอบพระคุณทุกๆออเดอร์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่สั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำไปดูแลสุขภาพกันนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่วรรณภาโสภาจรค่ะอีแม่อยู่จังหวัดหนองคายสั่งเป็นกระไสเซนก่อนค่ำ1กระปุก450บาทขอบคุณสำหรับคุณแม่บัวไขลับสันเทียนะคะอยู่ที่จังหวัดชัยภูมิค่ะสั่งบำรุงสายตาก่อนค่ำ1กระปุกกาแฟก่อนค่ำอีก2กล่องหยอดร่วมเป็น 1,250 บาทนะคะของแถมเป็นผ้าถุงขอบคุณแม่บัวสอนแก่นจันนะคะอีแม่อยู่จังหวัดอุบลค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำสูตรหอนแล้วก็แม่บอกว่าขอรูปน้ำแน่ขอบคุณคุณพ่อสายยนต์มั่นคงนะคะอยู่จังหวัดอุดรสั่งเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะหยอดร่วมเป็น 1,050 บาทของแถมเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำเอาสูตรหอนนั่นเองนะคะขอบพระคุณทุกคำสั่งซื้อทุกออเดอร์กันด้วย0902927444นะคะ0902927444นะคะสนใจติดต่อได้ค่ะคุณแม่จ๋าคุณพ่อจ๋ากาแฟก้อนคำนะคะกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับคนที่รักสุขภาพเครื่องตัดหญ้ากำลังมาไก่เด้อแม่เด้ออาจจะได้ยินเสียงเขาไม่แน่จักหน่อย1กล่องนะคะสำหรับกาแฟก้อนคำ1กล่อง350บาท2กล่อง600 4กล่องพันเดียวเท่านั้นสำหรับโปร4กล่อง 1,000 บาทของแถมสามารถเลือกได้นะคะติดต่อได้สอบถามรายละเอียดได้เลย0902927444นะคะหรือว่าจะเป็นน้ำมันหนวดก่อนค่ำมี2สูตรสูตรร้อนสูตรเย็นนะคะเลือกได้เลยค่ะมักสูตรใดถ้าถูหนวดมองได้ปวดเคล็ดคัดยอกฟกช้ำดำเขียวแมลงสัตว์กัดต่อยนะคะสูตรร้อนและเย็นถ้าซื้อขวดเดียว195ซื้อ2ขวด300บาทเท่านั้นทรงเพลงดีกว่าแม่บอกแข่งกันกับเครื่องตัดหญ้าสงสัยสู่เครื่องตัดหญ้าบ่ได้ทิ้งนามาสร้างฝันนะคะจากพี่เขียดหน่อยร้อยโลปิดเบรกไปด้วยค่ะช่วงปิดเบรกว่าได้ไปใส่จ้าแม่จ๋ารอรับโทรศัพท์เหมือนเดิม

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: ฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai Yêu mươn nè
1: Bố mi đó
0: Ý lý thì ai Khả năng sản là xóng mươn đơ
1: Bố mi đó
0: Khọp khuôn lê lái khắp ai Lê bần chi bố mân cao hoa lạ Ôn mát luôn
1: Nhưng mà bố mi đó
0: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซนบำรุง
2: ใจแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิเอาจะสั่นได้บ่แม่เออมึงจะจงไว้รักใคร
3: โอ้ยแท้เงาๆเออกะสั่นเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
2: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่ร้อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าแม่นมึงบอกครับกูบัดใดแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: น้ำมันเขียวก้อนคำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก้อนคำหากคุณมีอาการเหล่านี้ปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขาดยอกวิงเวียนศีรษะช่วยบรรเทาอาการคันจากแมลงสาบกัดต่อยใช้ทาถูนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือสูดดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะอีกหนึ่งทางเลือกของคนรักสุขภาพน้ำมันเขียวก้อนคำ1ขวดราคา195บาท2ขวดราคา300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก้อนคำสูตรต้นตำรับสมุนไพร
5: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทแล้วอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
6: ถึกเส้นบ่จ้า
5: อื้ออู้ถึกถึกย่ายถึกอู้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
6: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดเครื่องหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
5: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
6: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถือใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของยายเลยละ
5: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำไล่เห็นน้ำ
6: จ้าจ้า
1: ไม่ยายมันเป็นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
6: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
1: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอน้อยๆเจ้ากะแนมเห็นตีเดียวนี
6: ่กะเห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
1: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้กะมาเบิ่งติลานี่มันแม่นเชียงใหม่บ่เออแม่นอีหลีล่ะ เฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีฮอดเฮือนติยายเออสั่งมากินเด้อ
7: ครับผม

ามเนื้ออักเสบปวดตามข้อปวดเส้นเอ็นตึงบรรเทาด้วยยากระสายเส้นก้อนคำยากระสายเส้นก้อนคำประกอบด้วยสมุนไพรสกัดหลายชนิดทั้งเถาเอ็นอ่อนเถาวัลย์เปลียงกำลังเสือโคร่งและตัวยาอื่นๆรับประทานวันละ2เวลาหลังอาหารเช้าเย็นครั้งละ2แคปซูลยากระสายเส้นก้อนคำทะเบียนยาเลขที่ G572/54 1กระปุกบรรจุ30แคปซูลราคากระปุกละ450บาทยากระสายเส้นก้อนคำแคปซูลทำจากเจลาตินไม่มีผลเสียต่อร่างกายสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444

0: ข้ามันใจที่มีไฮกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำและนำมันหนวดสมุนไพรก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อโทร090-292-7444 090-292-7444 อยากสุขภาพดีไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: เสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: เพิ่นว่าเมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ่มป่ากุมบ่อนคือแขแกงหางป่านั่งบ่อนคือขางฝ่าลันจักกระจันห้องคือคองลันยักคนมีศีลดินมีน้ำบ่ฮอนขาดเขินบกฝูงมูสักกุน่านกบินส่วนส้มปลายใหม่ไทยเมืองไก่เมืองไก่ไปมาได้จอดแวร์มรดกเก่าแก่ให้ผ้ากันสืบไปอย่าไล่ถิ่มเปาแปนเพิ่นว่าเสื่อสัตว์แห้งอย่าเหม็นสาบกุยกันเกิดเป็นคนอีสานให้หักแพ้งกันไวไผเฮ็ดดีกะไห่ซอยสู้อย่าย่านลืนไผเฮ็ดซัวให้ซอยเว้าไขแก่ดอกซอยกันพี่น้องเอ่ย
1: สมุนไพรก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศของรายการหน้าหน้าวาไรตี้ดำเนินรายการโดยดีเจสาวสิงหวานจากเมืองดอกดอน

0: สะอื้นบนรถทัวร์นะคะเพลงนี้เปิดต้อนรับค่ะทุกท่านเลยเปิดต้อนรับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเขาสู้เบรกที่2กันนะคะกับชั่วโมงที่2ของรายการแนะนำมาจากนะคะคุณแม่ทั้งสารคามค่ะสะอื้นบนรถทัวร
1: ์บอดเศร้าหัวใจบู
0: ชั่วโมงที่2ค่ะยังคงเป็นนาทีของกุ้งนั่งคือเก่าเหมือนเดิ
1: ม
0: รับนาทีกันอีก1ชั่วโมงค่ะส่งเพลงเพราะเหมือนเดิมจ้ะแม
1: ่
0: อยากทักทายกันอยากโทษขอเพลงอยากสั่งซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าเอาไปดูแลสุขภาพนะคะจากบ้านสมุนไพรก้อนคำเบอร์เดียวกันค่ะกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลย0902927444 0902927444นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพร้อมนะคะหลายพื้นที่หลายจังหวัดน้ำกันค่ะที่รับคลื่นรับสัญญาณนะคะจากบ้านสมุนไพรก้อนคำนะคะทุกๆจังหวัดเลยคุณแม่อยู่จังหวัดไหนพากันฟังอยู่ทั้งใดอีพออีแม่นะคะทักทายโทรหาลูกสาวใดนะคะ0902927444นะคะฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านก่อนคำพร้อมกันแล้วกันค่ะกาแฟก้อนคำนะคะนำมันหนวดก่อนคำยากระสายเซ็นก่อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำนะคะหรือว่าจะเป็นนำมันเขียวก่อนคำและกาสบู่ก่อนคำเดี๋ยวลงรายละเอียดให้เนาะแม่เนาะนะคะถ้าเป็นบำรุงสายตาก้อนคำกระปุกหนึ่งจะมีทั้งหมด30แคปซูลนะคะมันจะเป็นเม็ดแคปซูลนะคะ1กระปุกมี30แคปซูลราคาขายถ้าแม่ซื้อบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกเดียวนะคะราคาอยู่ที่650บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางถ้าซื้อ2กระปุกนะคะ 1,300 บาทได้ของแถมแต่ถ้าเกิดว่าเอาของแถมราคาลดมาเหลือ 1,200 บาทเท่านั้นค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฝนตกบ่กุ้งนาง
0: ฝน
2: สถานี
0: ไม่ตกนะจ๊ะพ่อจ๋าวันนี
2: ้ตกแห้งบ่ลูกหลา
0: จ๋าบ่มีฝนค่ะ
2: โอ้ทางบ้านพ่อนี่ลิ้นอยู
0: ่อ๋อพ่อลิ้นเนาะพ่อเนาะจ๋าจังหวัดอะไรนะจ๊ะพ่อ
2: สระแก้วเพื่อรังตะเค
0: อ๋อสระแก้วอยู่ที่สระแก้วพ่อลิ้นมันบ่ค่ะพ่อจ๋า
2: ลิ้นอยู่ลูกหลา
0: ค่ะค่ะพ่อนอนดีๆเนาะพ่อนอนฟังเพลง
2: มันนี่ขอมาฟังฝนหนาวสาวควรของมียายป่องเด้อ
0: จ้าฝนหนาวสาวครวน
2: ฝนศรีวรนุชลูก
0: จ้าได้ค่ะพ่อเดี๋ยวลูกสาวเปิดให้นะคะ
2: สับใจหลายมาใหม่คุณนาง
0: ค่ะค่ะคุณพ่
2: อ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณคุณพ่อจากที่จังหวัดสระแก้วด้วยนะคะฝนหนาวสาวครวนสวัสดีค่ะแม่สุนทร
3: เอาช่างกาแฟนะจ๊ะ
0: จ้าเอาจ้ากล้องดีค่ะแม่จ๊ะ
3: เอาท่านหนึ่งอะจ้ะ
0: กาแฟสี่กล่องนะคะ
3: จ้า
0: จ้าของแถมรับเป็นอย่างดีค่ะ
3: ผ้าเช็ดตัวจ้ะ
0: เอาผ้าเช็ดตัว
3: จ้า
0: เอาอันนี้เป็นแม่สุนทรเลยบอกค่ะหรือว่าเป็นผู้ใดโทรให
3: ้แม่สุนทรแม่ละจ้ะ
0: ตีเอาเสียงคือบอกคือแม่
3: ลูกสาว
0: ลูกสาวของแม่สุนทรนุ่นบ่ค่ะจากก็ในนามของแม่สุนทรแคว้นเขาเมงคือเกานะคะ
3: จ
0: ้าจ้าได้ค่ะเดี๋ยวคงนั่งให้ทีมงานส่งออกไข่มาบ้านมืออื่นมือฮื้อถึงนะคะ
3: จ้าจ้า
0: จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเสียงยังสาวอยู่เลยสันเดย์ก็เลยว่าสงสัยว่าเอ๊ะแม่สุนทรก็เสียงสาวแท้สันเดย์นะคะเป็นลูกสาวของแม่สุนทรโทรให้เนาะแม่เนาะขอบคุณอีแม่นำกันแล้วกันค่ะกาแฟก้อนคำ4กล่อง 1,000 บาทของแถมนะคะเอาเป็นผ้าเช็ดตัวเดี๋ยวทีมงานนะคะจัดส่งออกไข่เมื่อนี้นะคะประมาณ 1-2 วันนะคะของถึงค้อนของหอดแน่นอนรอรับสินค้าที่บ้านได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะน้องปิ้งน้อง
0: สวัสดีค่ะคุณพี่เขาสวนกวางใช่ไหม
4: พี่หวานแหวว
0: พี่หวานแหวว
4: เื่อน
0: ไปหวานแววทั้งใดคือบ่มาหวานแววทั้งนี่โดนแล้ว
4: โอ้ยน้องจะขาดขาดหายๆเนาะ
0: อ๋อคลื่นไม่ชัดเหรอคะพี่หรือยังไง
4: เป็นคนโมเมนแบบว่าบางครั้งถึงกับบ่รู้ว่าเวลาน้องสิมาตอนใดเช้าอาทิตย์ยังบางครั้งเย็นนี้ชัดเจนอยู่อันเบาหินชัดเจนเลย
0: จ้า
4: แต่ว่าเวลาน้องมันบ
0: ่
4: ก็เคยเปิดค่ะ
0: จ้าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์จะได้ยินเสียงตอน 4:00 น. ถึง 6:00 น.
4: ค่ะประมาณนี้ล่ะ
0: จ้าจ้าพี่ถ้าเป็นวันธรรมดาก็
4: ว่าจะดี
0: ถ้าวันธรรมดากะเทียงฮอตใบ2คือเก่าค่ะ
4: ค่ะ
0: จ้าจ้าพี
4: ่เอาคนตอบบ่อยู่ให้แน่ค่ะ
0: คนตอบบ่อยู่เนาะ
4: เดือน
0: ไปใส่บุหรี
4: ่ตอบเป็นไงเนาะน้องเนาะ
0: ให้กลายเป็นแบบเป็นข้อสงสัยไปเรื่อยๆคนตอบบ่อยู่
4: เนาะ
0: ค่ะ
4: เอาละก็ไปให้อีตี้ของน้องกิ่งนางมีเด้อ
0: ค่ะได้ค่ะ
4: ค่ะมาไผอันดีดีบอยน้ำเนื้อแล้วก็ไปหาดีดีดีน้ำเนื้อเด้อ
0: ค่ะ
4: เพราะว่ามีแต่คนบอกบุญมวลเนาะ
0: โอ้จ้า
4: ค่ะเอาละก็ให้เมือจุดเสียงจุดสายจุดนายเลยค่ะทุกคนนะคะ
0: ค่ะค่ะพี่
4: อันก็คอยได้ยินเสียงน้องชายเพชรภูเวียงหน่อยจะขึ้นไปยังไงแล้วน้องปิงเนาะ
0: เพชรภูเวียง
4: ค่ะ
0: โ
4: อ้ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขรักทุกคน
0: จ้าขอบคุณค่ะ
4: ได้มาพบเจอ
0: ค่ะค่ะพี่ขอบคุณหลายๆค่ะสำหรับพี่หวานแววสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
0: จ้าบันก่อนค่ำค่ะ
5: ค่ะขอกาแฟหน่อยค่ะ
0: จ้าขอกี่กล่องดีคะ
5: 4กล่อง
0: ขอ4กล่องนะคะ
5: แล้วก็อะไรนะกระใสเส้น
0: จ้ากระใสเส้นกี่กระปุกดีคะ
5: กระใสเส้น3
0: กระใสเส้น3
5: จ้าก
0: าแฟ4จ้ารวมแล้วกระใสเส้น3กระปุก 1,200 กาแฟ4กล่อง 1,000 ค่ะยอดรวมเป็น 2,200 บาทค่ะ
5: 2,000 เท่าไหร่นะคะ
0: 2,200 ค่ะ
5: ค่ะขอแถม
0: จ้า
5: ขอแถมกาแฟ
0: เป็นกาแฟ1กล่องนะคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะได้ค่ะกุ้งนั่งขอชื่อที่อยู่หน่อยนะคะ
5: ฮะมันไม่ขึ้นเหรอคะแต่ก่อนเคยสั่ง
0: อ๋อเคยสั่งเดี๋ยวกุ้งนางดูตามเบอร์สักครู่นะคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะเบอร์เก่าใช่ไหมคะเบอร์นี้
5: พิษแก้วดีนะคะ
0: 0997237217ค่ะพ่อพิษนะคะพ่อพิษแก้วดี
5: พิษแก้วดีค่ะ
0: 57หมู่8ตำบลกกปลาซิวอำเภอภูพานจังหวัดสกลนะคะ
5: สกลนครจ้าม
0: ีข้อมูลเดิมค่ะ
5: ค่ะ
0: อ๋อออเดอร์สั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลยกาแฟสีกระใสเส้น3
5: เหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ากินเอง
0: กินเองแล้วก็รู้สึกดีขึ้นใช่ไหมคะสั่งเหมือนเดิมเป๊ะเลย
5: ก็อยากจะกินรู้สึกว่าก็เบาตัวขึ้นบ้าง
0: อ๋อได้ค่ะ
5: มันมีเบาหวานความดันอยู่แล้วนะคะ
0: จ้าสามารถกินได้เลยนะคะ
5: ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณมากมากค่ะ
5: จ้าสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณมากมากค่ะออเดอร์จากพ่อพิษแก้วดีนะคะดูตามออเดอร์เดิมแล้วเป๊ะเลยเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะคะกาแฟก่อนค่ำซีกล่องกระใสเส้นก่อนค่ำอีก3กระปุกนะคะยอดรวมเป็น 2,200 บาทแล้วก็นะคะของแถมเอาเป็นแก้วกาแฟค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสร้างสื่อสินค้าจากบานก่อนค่ำกดโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะ0902927444ขอบคุณแม่พลอยนะคะแม่พลอยพ่อหมานดงพองทั้งขอนแก่นสั่งกาแฟก่อนค่ำ1กล่องค่ะ350บาทสวัสดีค่ะ
6: ฮัลโหลค่ะ
0: ค่ะคงนั่งรับสายค่ะแม่บ้านก้อนคำค่ะ
6: ค่ะคงนั่งบ่คะ
0: จ้าจ้าแม
6: ่ดีแม่บ่ได้สั่งของหรือแม่ยังหลายอยู่
0: จ้าจ้าแม่บ่เป็นหยังอีแม่อยากฟังเพลงมันบ่ค่ะ
6: จ้าอยากฟังเพลงขอฟังเพลงแม่ด้วยลูก
0: จ้าแม่สมจันดาเนาะแม่เนาะ
6: จ้า
0: จ้าแม่สมเอาเพลงอะไรคะ
6: เป็นห้อยกอดผู้ยอดรวยเด้อลูกเด
0: ้อห้อยกอดผู้ยอดรวย
6: จ้า
0: จ้าเดี๋ยวถึงคิวลูกสาวทรงไห้อีแม่นะคะ
6: จ้าจ้าฟังให้คุณละล่างอะไรค่ะ
0: จ้าได้จ้าแม่ขอบคุณแม่มากๆค่ะ
6: ค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่สมนะคะแม่สมจันดาของแม่ยั่งยั่งอยู่แม่ว่าไม่เป็นไรจ้ะแม่นะคะช่วงรอนะคะกินไฮเบิร์ดก็ระยะนี้ขอเพลงใดบ่เป็นหยังเดี๋ยวของไกลมืดนี่แม่จังโทรสั่งเนาะแม่เนาะ0902927444เต้ยสั่งล่าค่ะจากพี่สาวทั้งศรีสะเกษแนะนำกันเข้ามานะคะส่งฝากตอนไปถึงคุณแม่ประกอบแก้วแฟนรายการทุกพื้นที่การรับฟังค่ะ

0: สวัสดีค่ะแม
1: ่จ้าสวัสดีจ้าแม่ฟังกาแฟนะจ้า
0: ซีกรองกาแฟซีกรองแม่เอาของแถมยังดีคะ
1: เอาเป็นสบู่ล้างหน้าจ้า
0: เป็นสบู่ล้างหน้าที่อยู่เดิมเนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้เลยจ้าแม่จ้าส่งออกวันนี้มืออื่นมือฮือถึงคือเก่านะคะ
1: ค่ะ
0: จ้าแม่อยากฟังเพลงหยังบ่คะ
1: เอาเพลงหยังก็ได้จ้า
0: เพลงหยังก็ได้
1: ท
0: ุ
1: กคน
0: จ้าจ้าแม่ขอบคุณนะคะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะค่ะกุ้งนั่งรับสายค่ะ
2: อันผมได้ยินว่ามีย่านวดเจ็บปวดแก่ไอ้
0: จ้า
2: เป็นน้ำมันนะครับ
0: แมนค่ะเป็นน้ำมันนวดก้อนคำค่ะบรรเทาอาการปวดเคล็ดคัดหยอกน้ำตนน้ำโตปวดแข้งปวดขาฟกช้ำดำเขียวเป็นสันค่ะ
2: ย่านวดก่อนค่ํา
0: แมนจ๋ามี2สูตรค่ะมีสูตรร้อนแล้วก็สูตรเย็น
2: มีสูตรร้อนกับสูตรเย็น
0: จ้าถ้าซื้อขวดเดียว195ถ้าซื้อ2ขวด300ค่ะ
2: ไปติดต่อมันเลยครับ
0: ติดต่อมังนี่ได้เลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวทีมงานจะแพ็คแล้วก็ส่งให้ฮอดบ้านค่ะ
2: ค่ะครับไปซื้อครับไปซื้อใช่ครับ
0: ครับไปซื้อบ่มีขายตามพื้นที่ต่างๆค่ะจะต้องสั่งได้เลยค่ะเดี๋ยวกงนางให้ทีมงานส่งไปให้ที่บ้านแล้วก็เก็บเงินปลายทาง
2: อ๋อครับครับเดี๋ยวผมคิดด้วยกันครับเดี๋ยวผมคิดด้วยกัน
0: ค่ะค่ะโอเคค่ะ

0: ขาบอกว่าอันความรักมักมีที่ลึกซึ้งแต่คนหนึ่งใจรวนเรไม่เข้าที่รักคนนั้นเผื่อคนนี้ทุกนาทีทำเป็นดีหวานคำหวานผลาญดวงใจโอ้ยนอส่งงานเพลงนี้ค่ะแม่พลอยนะคะอีแม่แนะนำมาค่ะบอกว่าฝากไปสำหรับพ่อเนเดอร์พ่อหมานอีพ่อฟังบบูเนี่ยรอเมียพี่เผลอแต่ว่าแม่พลอยว่าพ่อนะคะไม่มีทางที่จะแบบไปแวะเฮี้ยนนั่นเฮี้ยนนี่ได้เพราะว่าแม่บ่เคยเผลอจักเทื่อขอบคุณสำหรับการติดตามด้วยนะคะส่งให้กับทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันอยู่ค่ะอยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่พื้นที่ไหนถ้าได้ยินได้ฟังรายการบ้านก่อนค่ำสามารถโทรทักทายได้ค่ะหรือว่าจะเป็นการสั่งซื้อสินค้าจากบ้านก่อนค่ำนะคะ0902927444สำหรับนะคะการสั่งซื้อนะคะมีไอ้ไส้แล้วโทรมาถามว่าไปซื้อได้ที่ร้านที่ไหน
1: ลองเป็นเมีย
0: ซื้อได้ที่เบอร์โทรนี้ได้เลยค่ะ0902927444นะคะบ่ได้มีการไปว่างขายตามร้านใดๆทั้งสิ้นเลยจะพี่จ๋านะคะสำหรับสินค้าจากบ้านก่อนค่ำใครสนใจโทรสั่งเลยนะคะเดี๋ยวจะมีทีมงานนะคะแพ็คใส่กล่องแล้วก็ส่งให้ถึงบ้านสะดวกสบายคืออย่างเนี้ยค่ะบ่ต้องไปซื้อยากนะคะแค่โทรสั่งนะคะว่าจะเอาอะไรบ้างแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่แค่นั้นค่ะเดี๋ยวทีมงานแพ็คแล้วก็จัดทรงไห่หอดบานหอดเฮียนเก็บเงินปลายทางค่ะ
1: awesome.
0: บ่ได้เก็บเงินก่อน นะคะสินค้าไปหอดเฮียนหอดบานหอดมือแล้วนะคะจังจ่ายเงินนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดใครเพื่อความมั่นใจแบบเกิน 100% เนี่ยนะคะถ้าเกิดของไปหอดแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่ถ้าเกิดบ่มั่นใจว่าเอ๊ะของมันสิแม่นที่เฮาสั่งบ่สามารถแจ้งกับคนที่ไปส่งได้นะคะบอกว่าเปิดให้แม่เบิ่งแน่เปิดในกล่องให้พ่อเบิ่งแน่ว่ามันเป็นของที่พ่อสั่งบอจังเสียค่ะแจ้งขนส่งได้นะคะทางบริษัทเราอนุญาตให้แกะกล่องดูได้เลยนะคะแต่ว่าอย่างนึงต้องขอความร่วมมือคุณพ่อคุณแม่ในเด้อค่ะถ้าให้ขนส่งเขาแกะกล่องให้ดูแล้วนะคะว่าสินค้าภายในกล่องถูกต้องครบถ้วนหรือเปล่ากล่องกะลั่งกล่องนะคะที่เฮาส่งไปอีแม่เอามาไหว้น้ำเจ้าของคุณพ่อเก็บกลับมาด้วยนะคะอย่าให้ขนส่งเอาไปเด็ดขาดนะคะอย่าให้ขนส่งเอาไปเด็ดขาดให้คุณพ่อคุณแม่เก็บกล่องเข้ามาด้วยเลยนะคะแบบนี้เนาะแม่เนาะนะคะช่วยๆกันนะคะเป็นหูเป็นตาให้กันค่ะสวัสดีค่ะ
2: จ้า
0: แม่
2: เมื่อทำเบิ่งใกล้สิไม่โปรอีกหรอบ
0: ่ตอนนี้ยังเป็นอันเก่าอยู่จ้าแม่จ๋าโปรคือเก่าจ้าเบิดไปอีแม่เบิดไป
2: เออกะสิ
0: ถ้าโทรมานี่คงนั่งว่าเบิดแล้วนะ
2: เออถึงว่าโทรซ้ำ

0: จ้าผู้ลงคนมาบางคนมากกับสิบถามกุ้งทางเดว่าย่ำใดพี่บอยสิจัดโปรบ่รู้เลยเด้แม่บ่รู้เลยเด้ไม่รู้เลยหลายคนมาสกิดบางคนมาสกิดถามกุ้งนางทำมีโปรนี่สกิดบอกแม่ในเด้อพะนะบ่มีผู้ใดรู้เลยเด้แม
1: ่ช่างแน่ละอันเอาผ้าเช็ดตัวคือเก่าละเอา
0: จ้าเอากาแฟ
1: สีเลือดหมู
0: สีเลือดหมูเนาะแม่เนาะ
1: เออ
0: ผ้าเช็ดตัวสีเลือดหมูจ้า
1: สีกล่องพันบ่
0: จ้าสีกล่องพันคือเก่าค่ะแม่จ้าเดี๋ยวส่งออกไข่มือนี่มืออื่นมือฮือถึงเนาะแม่เนาะจ้า
1: พ่อใหญ่ซื้อพ่อใหญ่คือเก่าวันละ
0: จ้าคุณพ่อทวีปกป้องขอเสียงอีพ่อเนี่ยเปียงยุ่ใส่นางยุ่ไกลกันบ่ค่ะ
1: ขอเสียงอีพ่อเนี่ยขึ้นหอดไปเส
0: นอเออขึ้นหอดอีพ่ออยู่เดย์ขึ้นนางไกลกัน
2: ฟังยุ่คุ้มเงินคือเก่าวันละ
1: เราเราบอกไปทุก
2: มันจะเริ่มช่างมาเริ่มเหมือนยังหยิบชุดหนึ่ง
1: จะเงินเราได้สื่อยัง
0: หยิบชุดกิน
2: เงินมือนี่กันยังสองซองหนึ่งพอดีมันก็ไม่ไงเหมือนเศร้ากับเบิร์ด
0: อ๋อเจ้าพ่อยังสองซองของหอดพอดีเนาะพ่อเนาะมืออื่นมือฮือกระถึงโอ้ยพ่อกินเศร้าละสองซองบ่ค่ะ
2: ซองมือนี่มืออื่นคือหอดนี่แต่เก่า
0: จ้าแม่นค่ะพ่อประมาณมืออื่นหอดคือเก่าจ้าซูมือนี่ขนทรงยังเดี๋ยวโทรหาพ่อหรือค่ะหรือว่าเขาไปหอดบ้านเลย
2: นั่งฟังอยู่นี่ละ
1: กันละแล้วบอกละบอกโทร
0: จ้าได้ๆจ้าแม่จ้าอีพ่อเดี๋ยวลูก
2: เฮ้ยว่าฟังเว้ยว่าฟังมันเจ๊ขาดรถ
0: งดงิดเล่นมาพ่อถ้าบ่ได้ฟัง
2: บ่ฟังเจ๊ขาดรถ
0: จ้าขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ดําค่ะขอบคุณมากๆเดี๋ยวทีมงานส่งออกไข่นะคะพ่อจ๋านะคะขอบคุณคุณพ่อทวีปกป้องนะคะขอบคุณนี่แม่นำโทรให้นะคะเงินสั่งทางเบิร์ดนี่ของพ่อทวีปกป้องเลยอีเมลว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะดูแลสุขภาพเนาะพ่อเนาะนะคะเราวัยนี้ค่ะเป็นวัยที่แน่นอนค่ะความเสื่อมในร่างกายมันเสื่อมทุกอย่างเลยนะคะแข้งขากระดูกกระเดี่ยวสายตรงสายตานะคะแม้กระทั่งเรื่องราวของนะคะความจอกความจำเนี่ยมันเสื่อมไปตามวัยดังนั้นอะไรที่นะคะสามารถช่วยนะคะดูแลสุขภาพของเฮาคุ้มค่าแน่นอน0902927444หลายคนมาสกิดถามกุ้งนางกุ้งนางถ้าอันมีโปรหากล้องย่ำใดนี่บอกแม่เนเดอร์บอกพ่อเนเดอร์อันนี้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีการจัดโปรโมชั่นแบบพิเศษเนี่ยนะคะผมมีผู้ใดรู้เลยดีเจไม่มีใครรู้สักคนนะคะมีแค่นายห้างคนเดียวที่รู้ค่ะ

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับ50บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดักขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์นองไม้ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับช่วยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศช่วยปลอบประโลมผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ

นี่คือกับฝนหนาวสาวครวนนะคะขอเขามาจากคุณพ่อทางจังหวัดสระแก้วด้วยขอบคุณที่พ่อน้ำกันแล้วกันนะคะช่วงท้ายของรายการละค่ะเวลาคงนั่งเบิดเวลาละขอบคุณทุกคำสั่งซื้อด้วยขอบพระคุณค่ะคุณพ่อทวีปกป้องนะคะอยู่ยะโสธรสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองค่ะคุณแม่สุนทรแคว้นเขาเมงนะคะอีแม่ยุสารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองนะคะคุณแม่ฟ้องจันสมปัตตาอยู่สารคามสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองค่ะแม่พลาวจิตแสวงอยู่อุบลราชธานีสั่งกาแฟก่อนค่ำซีกลองแม่พลอยสุรเดชนะคะอยู่ขอนแก่นสั่งกาแฟกลองหนึ่งพอพิษแก้วดีค่ะอยู่ที่สกลนครนะคะสั่งกาแฟซีกลองกระแสเส้นก่อนค่ำอีก3กระปุกค่ะแม่วรรณภาโสภาจรนะคะอยู่หนองคายสั่งกระแสเส้นก่อนค่ำ1กระปุกค่ะคุณแม่บัวไขลับสันเทียค่ะอยู่ที่ชัยภูมินะคะสั่งบำรุงสายตากระปุก1กาแฟอีก2กลองนะคะคุณแม่บัวสอนแก่นจันทร์อยู่อุบลค่ะสั่งกาแฟก่อนค่ำ4กลองแล้วก็คุณพ่อสายยนต์มั่นคงนะคะอยู่ที่จังหวัดอุดรค่ะสร้างเป็นกาแฟก่อนค่ำ2กลองกระแสเส้นก่อนค่ำอีก1กระปุกค่ะเวลาเบิดเบิดเวลาแล้วค่ะคงนั่งตองลำลากันไปแล้วก็ส่งต่อนาทีต่อไปดีเจดิวกฤตนันรับช่วงต่อนะคะส่วนมืออื่นค่ะคงนั่งรับนาทีคือเก่าเหมือนเดิมเวลาเดิมแบบนี้เป็นประจำแน่นอนสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขร่ำรวยกันทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 7

รักหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นน่ะ 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกๆย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าซั่นดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น่ะมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
3: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่

เพศสัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

New Arrival ครับ2แขนนบจอก็อขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุงลุงป่านาอาปอห่างแม่ใหม่สู้ขู่สู่คนนะครับตลอดถึงมิตรหมอแคนแฟนหมอเพลงนักเลงหมอรองญาติพี่น้องหมอพินศิลปินหมอลำผู้ที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำที่เคารพรักทุกท่านทุกพื้นที่ครับดำเนินรายการโดยนะครับหนุ่มน้อยหน้ามนคนหน้าใหม่ใจเกินร่อยนะครับเกี้ยงอดหลอดปอดอ่อยซอยหนุ่มน้อยเมี่ยงอุดรครับหนุ่มเดียวกระตะนันคนดำคนเดิมปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาขาปีตาขีดังวีตั้งจิตมาแต่กไรตั้งใจมาจากบ้านมาดำเนินรายการมาเปิดเพลงมวนเพลงพลอสู่พี่น้องคนตาคนยายใหญ่อายน้องนุงลุงป่านะให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิมครับรับผิดชอบช่วงเวลาบ่ายสองยิ่งเงาๆไปหอดหกโมงแรงโดยประมาณครับลูกในบ้านวานในสวนลูกในบ้านวานในกออในเงาเหล่าในไห่ไก่ในกระซุ่มซุ่มมู่เจ้ามาหอดมาถึงแล้วเด้อให้เจ้าตื่นมื่นตาหันเข้ามาฟังล่ำนมเดียวกระตะนั้นเอามาตอนตื่นขึ้นมาสะท้อนจะนอนไหลมันสิเมียอีพออีแม่ครับยามมื้อแรงก็สินอนบ่หลับอีกล่ะเนาะมันสิหลับจังได้ยามเว้นก็นอนเว้นยามมื้อแรงก็สินอนอีกทีมันก็นอนบ่หลับนั่นแหละเนาะตื่นขึ้นมาปังเพลงมวนเพลงพอเพราะนะครับบ่าวเดียวเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้ครับไม่ว่าจะฟังอยู่แห่งหนตำบลใดฟังอยู่เฮียนอยู่ซ่านอยู่บ้านอยู่ซองฟังอยู่หัวหายปลายหน้าฟังนำรถนำลาพ่อค้าแม่ขายกะฮะบดีมีที่นักประสู้ขู่สู่คนสู่หม่องสู่แจเมืองนอกกับฟังใดเมืองไทยกับฟังดีอุดรธานีจูนครื่นมามุนนาปัดวิทยุมา 106.75 มาวินเรดิโอครับ

0: จังได้ฝากพี่ฝากน้องนะครับฝากคุณตาคุณยายไว้นำเนเด้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายจะลุกก็อวยจะนั่งก็อวยสิลุกแต่ละเถื่อแต่ละที่นะโอ้ยจักสิอวยให้หยังเนาะกันยังว่าอายุหลายแล้วคือว่าแล้วครับมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นสันตัวมันก็เลยโอ้ยไปตามธรรมดาในละบ้าวเดียวว่าสันเดี๋ยวนี้ในสายตาเมียก็บ่ดีแล้วเด้ปะนะปีนี้จักขวบแล้วแม่ว่าโอ้ย85แล้วเว้ยเบิ่นว่าหูเนี่ยหูเนี่ยเป็นจังไดหูน่ะนะโอ้ยหูมันก็แก๋วอยู่แล้วผู้ใดเว้าพื้นนี่แม่ได้ยินเบิดแล้วเพิ่นว่าแต่ว่าเรื่องอื่นนี่บ่ปานใดแต่ว่าหูนี่ชัดแก๋วอยู่เด้ว่าซั่น
1: คนงามที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้า
0: เอาขอบบุญขอบคุณนะครับอีปอยแม่แฟนเพ่งแฟนรายการเฮาทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่ส่งแรงกีเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับสวัสดีครับคุณแม่พิคุณนาคทอง
2: โอ้ยคนขี้เลเอากาแฟให้แม่เอากาแฟให้แม่นะดูซะคือถ้ามาแม่ว่ากาแฟ4มันกองพันแม่ได้เอาอีก2กองเป็น6แม่ให้ 1,500 ได้บ่
0: 6กล้องนี่ก็ 1,500 แล้วครับแม่
2: ครับผม
0: ค่ะไอ้แม่
2: บัตรนี่เอาอันนั้นเด้อลูกชายเอาประเภทสีตับหมูหรือสีเม็ดมะขามนั่งสีเม็ดลูกชายน่ะ
0: โอ้นะครับผมเป็นผ้าขนหนูเนาะแม่เนาะ
2: จ้าแม่สีรอเอาประเภทนุ่มผู้ให้สักสีถึงก่อน
0: อ่อนซึ้ง
2: จะเกลียดในแม่เด้อแม่เฝ้าเรียนเด้อลูกชายเด้อ
0: จ้าอีแม่ครับขั้นว่าคนเขาบ่ฮักเขาบ่ว่าหยอกดอก
2: บ่แต่เจ้าถามแม่อยู่ว่าลูกชายแม่น่ะผู้ดีหรือผู้งามเจ้าคือกล้าว่าผู้ให้ว่าซั่นเอาว่าผู้ให้มันก็สิเป็นหยังแม่วางสิแม
0: ่แม่นตัวก็สิกลายเป็นหยังเนาะอีแม่เน
2: าะอ๋อก็ซะเฝ้าเรียนซื่อเนาะมันบ่ได้ผู้ให้อีดีก็ได้ว่าเอามันรออยู่เด้ผู้งามผู้รออยู่เด้ที่เจ้าคือว่าผู้ให้ว่าสันว่าแม่น
0: ก็ยัง
2: คือแสดงว่าสรุปว่าแล้วเฮาเข้าใจกันแล้ว6,500เนาะลูกชายเน
0: า
2: ะ
0: ใช่แม่6กระรอง 1,500 บาทแถมผ้าขนหนูสีน้ําตาลบ่ฮะ
2: จ้าสีน้ําตาลแต่บ่มีสีน้ําตาลลูกชายเอาสีแดงให้แม่ก็ได
0: ้คันว่าบ่มีน้ําตาลเอาแดงเนาะแม่เนาะ
2: ครับผม
0: โอ้จะถูกจะแพงแดงไว้ก่อน
2: ตั้งนี้เนี่ยตาทาผู้เฒ่านี
0: ่
2: เอาแม่ขอฟังเพลง
0: เพลงใดจ้า
2: เอาพอไปขึ้นงานบ่ได้ดอกพออยู่นี
0: ่แน่ก็สิไปขึ้นจังได๋ดีกระดอปานนั่นก็สิขึ้นอยู่ติ
2: บ่อยู่นี่บ่เอาดอกพอพอไปขึ้นงานดอกสิเอาตามนางสุดทางเดิน
0: โอ้ตามนางสุดทางเดินว่าติ
2: จ้าคนนั่งกินข้าวอยู่นี่บ่เอาไปขึ้นงานดอกล่ะ
0: โอ้สิไปขึ้นจังได๋สัวสิหามาได้เกือบขาด10คู่ก็หาบ่พอเดี๋ยวคนแบบเนี้ย
2: เอาซ้ำนี่เหรอลูกใส่ขี้เลนเขาเจ้าขอเขาเจ้าจะได้รูปบักลาแม่เอารูปให้แม่เอาสักอันนี้ด้วยนะเด้อแ
0: ข
2: กเจ้าเบิด
0: ขอรูปดีเจด้วยนะแม่เนาะ
2: จ้าของแม่ติดไว้น้ำนี่เลย
0: ฝาห้องน้ำ
2: ไม่ละเอาลูกใส่ลาลูกใส่ลา
0: ใจแม่ครับผมครับผมนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่พิกุลนาคทองทางกุดดูปุณละคนผู้โจผู้งามโทษมหาคนผู้ให้อ่อนซ่อนน้อยแม่โอ้ยกะเว้าเล่นเว้าหยอกเว้าหัวไอเว้านัวหัวมวนกันซื่อๆนี่ล่ะเนาะไปเครียดได้ยังเพิ่นหักตัวเพิ่นจังเว้าหยอกนำขั้นว่าคนสั่งกันเนี่ยเขาสิเว้าหยอกอยู่ติเอาได้เลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวจังไหนเดี๋ยวลูกจะส่งให้มื้อนี้อาจจะเป็นมื้ออื่นนะครับได้รับสินค้ากาแฟ6กล่อง แถมผ้าคุณหนูนะครับรับสีน้ำตาลคันว่าบ่มีน้ำตาลเอาน้ำอ้อยก็ได้แม่ว่าหวานคือกันนั่นล่ะพะนะเฮ้ยสีแดงว่าท่านคันว่าบ่มีน้ำตาลเอาสีแดงจะถูกจะแปลงแดงไว้ก่อนสูงครับสูงครับ2927444ครับเบอร์โทรที่ลงท้ายด้วย0466จังใดกระติดสอกแม่พิกุลสอกแหลมคักใส่เธอเดียวปักบาดหนึ่งแล้วง่ายท่องเลยเว้ยพอแม่นักมวยเก่าบ่อยแม่ข่อยเนาะแต่ระวังเด้อพ่อเด้อกินข้าวอยู่นั่นนะนะจากนักมวยเก่าตีนานา
1: ที่ตามเฝ้าจองน้องเจ้าดังเงาเฝ้าคอยปก
0: ป้องฟังหนึ่งนี่นะครับมีเบอร์0466โทรมาถือกสวกเท่านั้นแล้วถือกสวกเมียพี่กุลหงายท้องเนาะอ๋อจังใดก็ลุกขึ้นมาไม่สู้ครับ
1: กลมเจ้าคมเหมือน
0: ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นสันตัวอย่าไปย่อมแพ้ขวดกันเข้ามาใหม่เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: บ้านเรือ
0: เบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902927444เปิ้นบ่ยอมแพ้อีหลีตัวเนี่ยมากแล้วบัดนี้สวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับเดี๋ยวรับสายครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกาแฟเอากาแฟจะกรองครับ
3: 2กล่องค่ะ
0: กาแฟ2กล่อง600บาทจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางครับผม
3: จ้าร
0: บกวนขอชื่อที่อยู่นามสกุลผู้รับสินค้าหน่อยครับ
3: ชื่อจุฬารัตน
0: ์คุณจุบ่ท่านได้เคยสั่งเลยเน
3: าะ
0: ฮะบ่ท่านได้เคยสั่งเลยเนาะ
3: ยังจ้ะยังไม่เคยสั่งไปฟังมาตั้งนานละ
0: อ๋อคุณจุฬารัตน์นะครับผมนามสกุลครับ
3: คำมงคล
0: คำมงคุณนะครับบ้านเลขที่ครับคำมงคลป่ะครับ
3: จ้ะคอรอนะ
0: อ๋อคำมงคลนะครับผมบ้านเลขที่ครับ
3: 146
0: 146หมู่ที่
3: 2
0: หมู่2บ้านนี้อย่างครับบ้านเฮา
3: บ้านหนองขาม
0: บ้านหนองขามตำบล
3: ตำบลบ้านด่าน
0: ตำบลบ้านด่านอำเภออำเภออย่างก็ครับ
3: อารันยา
0: สเกอำเภออารันสะแก้วเนาะ
3: จ้า
0: ครับผมเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้กับเบอร์ที่โทรมานี่บ่ครับ
3: จ้าจ้า
0: ได้นะครับจัดส่งให้วันนี้อาจจะ 2-3 วันได้รับสินค้านะครับผม
3: จ้า
0: จ้าจะฟังเพลงใดบ่เนาะ
3: ฟังไม่ได้แล้ววิทยุไฟมันไหม้สายไปแล้ว
0: แน่ฟังบ่ได้แล้วว่าติครับผมอ๋อบ่เป็นหยังสนานะครับผมขอพระคุณหลายๆครับ
3: จ้า
0: ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบุญขอบคุณนะครับคุณจุฬารัตน์คำมงคลอยู่ทางปูนนะครับอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับกาแฟ2กล่อง
1: แดงเหมือนด
0: าว600บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับ1กล่อง350บาทเราก็จัดส่งให้ฟรีฟรีทั่วประเทศครับ อยู่ภาคเหนือภาคใต้อยู่กรุงเทพกรุงไทยเฮาก็จัดส่งให้ฟรีเบิดนะครับบ่เสียล่องทั่วมาสั่งล่องเบิ่งว่าฟรีหรือบ่บ่บ่ฟรีเนาะอีปอยแม่ครับ
1: หวังว่าจะ
0: 1กล่องมีอยู่12นะครับกล่องละ350บาท2กล่อง600 4กล่อง 1,000 บาทมีของชำร่วยครับ
1: ไม่ทำให้เกิดเธอไม่กล้าพูดจาสักที
0: ส่วนโลกสนใจเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดี
1: คนดี
0: หน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยครับเปิดโทรที่ลงท้ายด้วย1176
1: ห่วงน้องก่อน
0: จังใดโซ่เบอร์ลือว่าโทษผิดเน
1: า
0: ะโทษผิดหรือว่าคิดฮอด
1: เบาขอช่วย
0: จังใดก็กดกันเข้ามาใหม่เด้อ1176ครับ 090ครับ2927444ครับ0902 927444นะครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผมเอานะครับผมเวลำเวลากะคือว่าแล้วเนาะกินเวลาไปโดนแล้วเฝ้าดีคนกะมักเฝ้าบักคักคนกะสร้างเฝ้าบ่ดังคนกะให้เฝ้าหลายเขากะเบียเฝ้าหลายเทียเขากะลำข้านไปฟังเพลงดีกว่าอีปวยแม่ครับ

0: แฟนใครก็ไม่รู้ครับผู้จบๆงามๆจังสีมีแฟนมีสู่เป็นว่าล่ะเนาะ
1: น่ารักมาก
0: คันว่ายังบ่ทันได้มีผู้ใดอายดีเจยังว่างอยู่เด
1: ้
0: อถ้าโทรมาล่วนเมียอายบ่ว่าดอก
1: แต่ใจไปแล้ว
0: แฟนใครไม่รู้ครับหน้าตูหลูตูหลูเป็นตาหัก
1: แฟนใครไม่รู้
0: อายก็เลยทักอายก็เลยกดไหล่กดหัวใจไป
1: หัวใจ
0: แต่ว่าบ่รู้ว่ามันสิเป็นจังไดซะแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เป็นแฟนใครก็ขออภัยถ้าเผลอไปชอบจังๆ
0: ขั้นว่ามีผัวแล้ว
1: ว่าโสด
0: อายก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้ออีหลาเด้อนึกว่าบ่ทันได้มีผัวซะแล้วอายก็เลยกดถึกใจให้ซะดิสวัสดีครับคุณแม่บัวพรจ้า
2: ขอฟ
0: ัง
2: เพลงม
0: ัก
2: สาวเฒ่าในเด้อ
0: มักสาวเฒ่าตีเอาของผู้ใดร้องจ้าแม่
2: ของใครก็เอาได้เมดงาน
0: ของผู้ใดก็ได้เนาะแม่เนาะ
2: จ
0: ้าจ้าจ้ามักสาวเฒ่าเน
2: า
0: ะครับได้เลยแม่เดี๋ยวลูกเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมหวัดดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับคุณแม่ประสิทธิ์นะครับอีแม่ว่าขอฟังเพลงน้ำเด้อเด้อเบาดิวเด้อว่าสั่นพระธาตุชัยภูมิอุ้มหักนะครับเอาได้เลยนะครับเดี๋ยวจังไดเดี๋ยวลูกทยอยเปิดสู่พี่สู่น้องสู่คุณตาคุณยายเอไออายน้องนุงลุงป้าน้าอานะครับให้ได้ฟังกันอยู่มั่งนี่ตรงนี้นะครับกันว่าบ่ทันได้หมุนคลื่นนี้จากกันก็สิได้ฟังเบิดสู่คู่สู่คนนั่นล่ะเนาะอีปอยอีแม่ครับอยากจะฟังเพลงไหนแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับเพลงเก่าเพลงใหม่เพลงสาเพลงไว้ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจหรือว่าสนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์สั่งสินค้าเบอร์ขอเพลงเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกัน0902927444 090ครับ292-7444ครับอีกหนึ่งผลงานเพลงมอบตรงส่งไปถึงมอบให้พ่อลิงอยู่ทางบ้านอีลุงบุละอีปัววาเปิดเพียงให้พ่อฟังในเด้อว่าสันเดตอนแรกเปิ้นกับว่าสิว่าแม่ห่างมหาสนีเอาไปเอามาเปิ้นว่าเปลี่ยนใหม่เพียงนี่มันเหมาะสำหรับคุณพ่อเพิ่นว่าเพียงไหนล่ะพ่อว่าสันแห้งเฒ่าเป็นแห้งรอเพิ่นว่า

0: ินกะบ่ได้นอนกะบ่หลับอีปอยแม่เอ้ยคนอีหยังแห้งเฒ่าปันแห้งรอมียาลดความรอแน่บ่เนาะเนาะย่างไปใส่ผู้แสกผู้สาวสำเล็กสำน้อยเอิ่นอายเอิ่นอายอย่าเห็นว่ากะได้ยักอายคือกันเด้อแล้วเนาะรุ่นเล่าข้าวเดียวกันหิวปินโตไปวัดไปว่าไปทางเขาแน่ก็มีไปขายทานแน่ก็มีแล้วปัดเจ้าของนี่แล้วส่องเบิ่งกระจกย่ำใดส่องเบิ่งแว่นย่ำใดละบ่ยยิ้มเปยเปยมือลูบข้างรวยรวยอยู่พ่อใจหลายสิไปวัดไปว่ากะบ่กล้าไป
1: แต่ดนบ่มีคน
0: ผู้แสกสำเร็จผู้แสกผู้สาวสำเร็จสำน้อยโทรมาแตกบึ้มบึ้มอยู่ไปบ่มีฮอดเวลาสิหลับสินอนเดี๋ยวจะมาจ้อยแห้งเบิ่นแล้วเดี๋ยวเนี่ย
1: สิ้นลายพอส
0: อผู้สาวเอิ้นอายคิดอยากอายเจ้าเด้ลูกหลาน
1: เจ้าของ
0: เอิ้นปลื้ลูกก็ได้อยู่นะเอิ้นตาก็ได้ละเอ้ยเบิ่นว่า
1: เขาวัดเขาว่าม
0: าปวดมาโพบกโม่บักบักเตียงน้อยแม่
1: ผู้สาวทั่วเหมือน
0: คือสิมันรอคักรอแน่แท้เนาะบัดนี้รอปวดรอผู้หลายได้เดียวเนี่ย
1: ลงเวจักหน่อยผู้เบาสำใหญ่สำน้อย
0: แต่ก่อนแต่กี้คือบ่รอจังสิสมัยยังเป็นเบาสมัยยังอ้ออยู่นะนะ
1: จ
0: ะผู้สาวเห็นแล้วก็เลี่ยนหนีแต่ก่อนเตกี
1: เอิ้นผู้ก็ได้อยู่นะ
0: เหลียวเบิ่งย่ำใดลงห้อย
1: ก็ได้ละเ
0: ออบ้านต่อไฟใหม่แล้วว่าอยู่กลางทุ่งผู้แล้วสั่งมาพูดมาพูดแต่ละหน่อสวัสดีครับคุณแม่พ่อใจในความรอเจ้าของไอ้แม่เอ้ยแห่งเต่าไปแห่งรอมาพูดมาพูดได้ไหน
2: แม่เลิกเคยกอง
0: กาแฟสีกองเตี๋ย

0: แล้วมันนวดถึงขาวเยอะ
1: อ๋อแถมนวดขาวนะแม่เนาะ
0: จ
1: ้
0: า
1: โว้ยโบยคำหมากอยู่ในปากนะบ่ค่ายจักเที่ยวเดียวเนี่ย
0: บ่
1: แม่มันเสียบเนาะแม่เนาะ
0: ฝนตกบ่บ่อยู่หุ่น
1: อุ้ยแดดหวานเปียงๆอีแม
0: ่ฝนตกทั้งเลยน
1: ู่นอู้ๆทั้งอุบลเฮาฝนตกทีเดียวนี่บ้านดุมใหญ่อ่ะ
0: เออ
1: โอ้นะครับตกจากมือแล้ว
0: ตกกันมาคืนมันละมา
1: โอ้ตกแต่เมื่อคืนนี่บ่ทันได้เซาอยู่ติปานเนี่ย
0: เออ
1: โอ้คือสิบ่น้ําท่วมบ่เนาะบัดนี้เนาะ
0: คร
1: ับ
0: แล้ว
1: เอาได้เลยครับคุณแม่เดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อแม่เด้อ
0: ว้า
1: จ้าใจแม่ครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับแม่สวยนะครับสีทองทุมบ้านดุมใหญ่ทางอำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟสีกระรองของจำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นนะครับเอาขอบพระคุณอีแม่หลายๆเด้อแม่เด้อย่ำมากจั่วจั่วอยู่แล้วเนาะเปิ้นน่ะตำมากก็ได้คกหน่อยๆเปิ้นก็ปักปักปักปักเนี่ยอันที่แนวตำเนี่ยว่าได้สากแบบชนิดพิเศษทั้งใดบุไส้เล็กเนี่ยเคยไปตำน้ำผู้เต่าผู้แก่แต่ก่อนตะกี้ดอกว่าสมัยเจ้าของอยู่ในเครื่องแบบนะน่าเป็นตำรวจตีบอว่าสันได้เป็นทหารตีลูกบอเป็นตำรวจตีบอลูกบอว่าได้เป็นยังเป็นพระอยู่ในเครื่องแบบแบบไหนล่ะแบบพระน่ะล่ะใส่เหลืองเหลืองอุ้ยหุ้ยน่ะล่ะไปเสวนานะครับกับผู้เฒ่าผู้แก่เฮานะครับเพิ่นก็เล่าความเก่าความหลังนู่นนี่นั่นตําหมากกินน้ํากันแล้วเสแก่ก่อนตะกี้ปากแดงใจวายอยู่แล้วเว้ยสวัสดีครับคุณแม่ประกอบแก้ว
2: โอ้ยความ
1: รอก่อน
2: ก
1: ิน
2: น้ำกาแฟก่อน
1: ขับ
2: แล้วล
1: ู
2: กหลานเนาะ
1: โอ้มันก็เท่านั้นแล้วเนาะแม่เนาะ
2: จ้าโอ้ยผู้ใดอยากสวยอยากงามอยากหน้าแต่ถึงหน้าเข่งกินกาแฟก่อนขับเด้อ
1: โอ้วัตติ
2: โอ้ยขับแล้วลูกหลาน
1: กินแล้วมันแห้งเท่ามันแห้งรอเนาะไอ้แม่
2: ว้ายแต่แม่ยังกินโดเสาแล้วก็ยังงานเน
1: า
2: ะ
1: ว้ายบ่กล้าฮอดหิวบ่กล้าฮอดไปวัดไปว่าเด้อผู้แสกผู้สาวเอิ้นอายอายไอ้ดิ้วไอ้ดิ้วเพิ่นว่า
2: บ่กล้าก็คือกันนั่นแล้วแห้งกิน
1: บ่แห้งโลบ่แม่นบ่แม่นนั่งกินไปแห้งเฒ่าเด้
2: เร็วบ่สิเฒ่าเนาะนั่งกินบ่เบิ่งยันไหนก็ยังเปลื้อยเปลื้อยอยู่หมาแม่
1: ตียังบ่ลุยอยู่คือเก่าบ่
2: วัดไปใส่ขอพายไปนั่งเดือดโรงพยาบาลกับพายไปนั่งเด้อ
1: เนี่ยไปใส่มาใส่กับติดตัวไปนั่งมาตี
2: โอ้ยขอไปบนนอนกับพายไปนั่งไปโรงพยาบาลกับพายไปนั่ง
1: โอ้ของเถ่ไอหลีหน่อยแม่น้
2: อญาติจะมุ่งเจ้าเมายาล่ะ
1: เตียว
2: หัวเมายาบ
1: ่เออหัวยาแล้วเป็นสอบมาตี
2: โอ้ยล่ะเอ้ยบ่อยากเว้าว่ะลูกสาวว่าให้อีหลามันว่าให้จักที่ยังยังนี่การกินข้าวแล้วของเก่งของเก่งสุดจะยาโอ้ยบ่กินก็บ่ได้อีหลาเอ้ยมันอยู่ได้แล้วมันเจ็บมันปวดมันบ่อันนี
1: ้ก็คือว่าแล้วเนาะอีแม่มันก็จำเป็นมันก็ต้องได้กินเท่านั้นแล้วเน
2: าะข้าวมันเปลี่ยนข้าวมันเปลี่ยนไปแล้วมันเฒ่าแล้วมันก็คือว่าแล้วโดล่าเนาะ
1: แม่นตัวมันก็บ่คือเก่าบ่คือเดิมเด้
2: เขาจะจังให้กินกับบ่แซ่บแล
1: ้
2: ว
1: แม่นครับผม
2: นี่ล่ะเขาว่ากินเกลือกับบ่หวานกินน้ำตาลกับบ่เค็มเพิ่นคือว่านี่แหละ
1: นั่นแล้วชีวิตคนเฮานับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นนมเพิ่นก็ยังว่าอยู่นั่นดิ
2: มันแม่นมันแม่นมื้อนึงเอาอันเอาไข่อีหลานมิ่นตาเบิ่งนั่นลูกผู้เจ้า
1: เ
2: ออแล้วก็โรงเรียนม.4เนาะ
1: ครับผม
2: แล้วออกล่ะจะว่า3คนจะว่าผู้ใดรอ
1: เ
2: ออจะตอบว่าจังได๋บัดน
1: ี้ตอบว่าจังได
2: ๋รอเบิดทุกคน
1: รอเบิดเหลือแต่ผู้ให้
2: อันนั้นเบิดทุกคนอีกเนี่ยนะเบิดทุกคนคนน่ะ
1: งามเบิดสุขุสุคนว่าติ
2: น้อยมันยังฮู้จักคนงามเด้ออันมันอยู่ม.4งามเบิดทุกคนนี่ล่ะแม่ล
1: ูกโอ้ม.ม่อ3ม่อ3ม่อ4แล้วบ่แม่นเด็กน้อยแล้วผู้สาวแล้วน่ะผู้สาวซ้ําน้อยเด้อน่ะ
2: เออละโอ้ยมันเป็นสาวแล้ว ันบ่ได้หน่อยแหละแต่ว่าผืนมันเอาผัวมันทอดได้ลูกพุ่นแหละ
1: บ่ว่าแล้วเนาะ
2: สมัยผู้หญิงบ่หน่อยแต่ว่ากับผู้สาวใหญ่กว่าแม่มันผู้แล้ว
1: จ้าอีแม่แล้วมื้อนี้
2: แต่ว่ามันก็จักผู้หน้าผู้กินหลายอีเด้
1: จ้ามื้อนี้แม่ฟังเพลงใดเนาะ
2: เจ้าพ่อบ่ได้ลูกเพิ่นมาจะใส่อีแม่มันว่า
1: ครับผม
2: มาสิงานจะได้ลูกอันลูกไผล่ะแม่นี่ลูกดีเจ
1: ลูกดีเจบ้านก่อนค่ําบัดนี้
2: ขอน้องเพิ่นเนาะมันก็สิจักผู้งามผู้กิไลที่กันตัวนี่ว่า
1: จ้าใจแม่เอาขอบพระคุณแม่เลยล่ะมื้อนี้แม่ฟังเพลงใดบ
2: ่ฟังเพิ่นแล้วลูกล่ะฟังน้ําเพิ่นฟังครับก็ฟังเพียงแน่ก็ฟังก็เบาแน่ก็ม่วนไปก็เชื่อมไป
1: จ้าอีแม่เอาได้เลยนะครับการแสดงเปิดสู่ฟังครับแม่ครับครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะครับขอบประคุณนะครับคุณแม่ประกอบแก้วแฟนเพลงแฟนนะรายการทางพูดละครับทางอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมนะครับโทรมาให้กำลังจิตกำลังใจลูกเต่าเราหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเอา090ครับ292-7444ครับ092-2927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ขอเพลงหรือว่าสั่งสินค้าเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เบอร์เดียวกันนะครับ090-2927444 090ครับ292-7444ครับ

สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

ขันว่าบ่มีหมู่เจ้าเอาอกเอาใจนี่ตายทิ่มยังเขียดเอิ้นลูกลูกแต่เมื่อลูกอยู่บ่เศร้าเพิ่นว่าเว้าถือข้อขอกินกะง่ายเนาะพอเว้าถือข้อขอกินกะบ่ทีตะขนาดเงินในบัญชีพอโอนให้พอกะบ่แพงได้ลูกเอ้ยย่ามสิหาเงินมาซื้อกาแฟก่อนค่ำบอกว่าบ่มีบ่มีย่ามผู้สาวซ้ำเล็กซ้ำน้อยนะนะขอนะนะโอนให้เทื่อละร้อย200เทื่อละ400 500เอาไปโรงเรียนเด้อล่ะเด้อเพิ่นว่าย่ามสิซื้อกาแฟสมุนไพรก่อนค่ำบัดบ่มีเพิ่นว่าเฮ้ยน่ะเป็นตาช่างแต่ได้ผู้เฒ่าก็ได้

0: ันติกี้บ่ได้เคยเงิดเคยง่อผู้แสกผู้สาวจักเที่ย
1: นมา
0: เดี๋ยวนี้ละนั่งหาวงาบงาบเปิ้นว่าม
1: ีน้องสภาพ
0: เบิดสภาพ
1: นั่งหาว
0: จากที่ล้อเหลาเอาการหน้าทางดังคมสมัยเตกันติกี้บ่เงิดผู้แสกผู้สาวจักเที่ย
1: นําเขา
0: ห่วยก็คือว่าแล้วเน
1: า
0: ะสุขภาพร่างกายของคนเฮามันก็เป็นจังซี่แล้วอีแม
1: ่
0: มีเกิดขึ้นตั้งอยู่และก็ดับไปนะทุกขังอนิจจังอนัตตาที่เพิ่นว่านั่นดิชีวิตคนเฮานับมือสั่นบ่มีวันสิขึ้นหนุ่มธรรมดาไก่กลุ่มบ่มีมือสิปงหางแต่ละวันนี่ก็สิบ่วางจะเกิดแก่เจ็บตายเพิ่นว่าอายุหลายยืดยาวก็เราตายคันถึงมือเด้
1: ปัญหาบ่องกินบ่มี
0: สิ่งที่ดีนั้นก็คือสะสมเสบียงบุญสันตัวเนาะไปหาวนําผู้สาวสําเร็จสําน้อยมันบ่ได้เด้พ่อใหญ่
1: ผู้สาว
0: เฮาใส่ผู้สาวสําน้อยบ่มีเงินซื้อน้ํามันนวดได้นะน่ะเนี่ยผู้แสกสาวเอผู้แสกใส่ผู้แสกผู้สาวเนี่ยเว้าหน้าพุดหลงหน้าลงหลังแล้ว
1: แนวคน
0: ผู้สาวสําเล็กสําน้อยเขาแห่งเว้าเขาแห่งว่าอยู่เด้
1: สะพ
0: าโอ้ยพะไหนเจ้าก็คือสิโปดอะเนาะแห่งเฒ่าไปแห่งล้อเหลียวเบิ่งย่ําใดไปแห่งเฒ่าไปแห่งนัวเขาว่า

0: ักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042 71

090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและ

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ไอพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ๆถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: เอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำ

การแพทย์สัตว์มดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโฆษกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังวึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกอสโนอยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮ่าผ้าเพิ่มโดยนุ่มดิวกลิตตะนั่นคนดำคนเดิม

0: ียงสร้างเท่าขายง่าได้กินคาเยอะเด้อเนาะแม่เนาะกันว่าเลี้ยงเลี้ยงสร้างหน่อยตายจ่อยคาก็บ่มีวันนี้เนาะโอ้ยเนาะ
1: อ้ายแห้งเฒ่าค่ะ
0: ได้ผัวผู้เฒ่านี
1: ่แห้งเฒ่าค่ะ
0: จังแม่นดีหายหลาย
1: จังไม่ทนเนาะอ้าย
0: อยากได้อีหยังเขาก็ตามอกตามใจเบิดทุกอย่างทุกแนว
1: ผัวแก
0: เมื่อวานนี่เพิ่งไปซื้อ iPhone Pro Max 18มาใหม่ได้ iPhone 18ออกใหม่ๆนี่ 7-80,000 ถ้าผู้เฒ่าก็ซื้อให้ซะแล้วเนาะอยู่นะครับไวลอกไวรุ่นนี่หน้าตาล่อเหลาเอาการหน้าทั้งดังคมล่อเฉพาะหน้าตาเงินค่ำกำแก้วบ่มีน่ะเศร้าบุโลดว่ะท่านนี่เราอยู่กับผู้เฒ่าผู้แก่นี่เพิ่นหาเงินเป็นตัว
1: ให้ผัวรุ่นเฒ
0: ่
1: า
0: ผู้นั้นผู้นี้เขาสิเว้าผู้นี้เขาสิว่าก็ตามสางเขาว่าอีนี่กูคือได้ผัวเฒ่าแท้ย่างไปตลาดน้ำกันโอ้ยลามื้อนี้มากับพ่อติก็สิมากับพ่อจังได๋เฒ่าก็พ่อกูตัวเพิ่นว่า
1: เต้นยักบ่แน่ดื่มเบียร์เย็น
0: ระวังลูกเคยกับพ่อเฒ่านี่ห้อยจักไผไปไผแล้วเว้ย
1: ไอ้ผัวเฒ่า
0: เปิ้นในลูกเคยพี่เลี้ยวเฒ่าก็พ่อเฒ่าว่
1: าแน่นอกใจไปอยู่มาไว้จิ้มมาเอา
0: แต่ว่าตามอกตามใจเบิดทุกอย่างทุกแนว
1: บอกแค่ดอกเขาเอา
0: ผู้ใดสิเว้าสิว่าบ่เคยแค่จักเทียปากแปะๆจะมาเว้าพื้นเด้อเว้ยความสุขไผความสุขมั่นซะตัวชีวิตไผชีวิตมั่นนี่ล่ะเขาเอิ้น
1: ว
0: ่
1: า
0: ลงทุนในระยะสั้นเบิ่งหน้าตาแล้วเบิ่งลักษณะแล้วเหลือบ่อีกกี่ปีดอกมุ่นมั่งสังขยามันสิไปไสรอดที่ให้ที่หน้ามรดกตกทอดมูนั้นมันสิไปไสเดียวเนี่ยนี่ล่ะเขาเอิ้นว่าลงทุนในระยะสั้นที่ให้ทีหน้า10กว่าไร20กว่าไรเนี่ยเหรอไอ้เฮียนก็ติดทางดำเนี่ยล่ะบาเนี่ยมูลค่าเพิ่มมันสิไปใส่รอดเนาะได้ผัวผู้เบาสำเร็จสำหน่อยหนุ่ยมันบ่รวยตัวแห้งเท่าปะแห้งนัวกระับหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอียอายน้องนุงลุงป้านะให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับชั่วโมงที่2เบรกที่2กับปูบาวเดี่ยวกฤตนันทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนค่ำ
1: ถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเอเดนูสิบ่ยากเอาในผัวรุ่นเฒ่า
0: สูงก้าสูงครับ2927444ครับ0902927444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าตอนนี้ยังทันอยู่เฝ้าโทรกันเข้ามาก่อนที่เวลาเวลามันสิจันจอมอจันเข้าปิดรอบ4โมงเย็น
1: ไอ้ผัวเฒ่านั้นเขาเอาใจไอ้ผัว
0: กันว่าหลังจาก4โมงไปนะครับเฮาก็สิได้จัดส่งให้คุณตาคุณยายยายอายน้องนุ่งลุงป้าน้าอานะครับมื้ออื่นวันศุกร์มาเสียได้รับสินค้าเมื่อวันเสาร์วันอาทิตย
1: ์
0: ตอนนี้ยังทันอยู่นะครับจัดส่งให้วันนี้เสียได้รับสินค้ามืออื่นนะครับมือวันศุกร์หรือว่ามือวันเสาร
1: ์
0: เฝ้าโทรกันเข้ามาได้เลยเบอร์เก่ายังเฝ้าร
1: อ
0: 0902927444ครับ0902927444ครับผมสวัสดีครับบ้านสมุนไปก่อนข้ามครับเพื่อนวางสายไปแล้วครับ090ครับ2927444โกดกันเข้ามาใหม่เปิดเก่าเบอร์เดิมเปิดอารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเปิดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เปิดขอเพลงเบอร์สั่งสินค้าเบอร์หน้าใหม่เบอร์หลังใหม่เปิดเดียวกันนะครับผม090292

0: หนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่พิกุลคนผู้จบผู้งามสาวสวยบ้านก้อนคำ
1: นานเขาสนานเรื่องเอาใจสาม
0: ไอ้เมียว่า
1: เล่นกระดนต้นขัดโนจ
0: ตามนางสุดทางเดินให้แม่ฟังน้ำเนเด้อว่าสันตอนแหลกว่าสิเอาปัวไปขึ้นหญ้า
1: สันได้ขึ้นสวรรค์
0: เหลียวเบิ่งอีทีนึงตาเมาๆอยู่ก็เลยบ่กล้าว่าสัวสิหามาได้เนี่ยเกิดขาด10คู่แล้วเพิ่นว่าสัวสิหามาได้เนี่ยมันบ่แม่นเรื่องธรรมดาได้สิไปขึ้นหญ้าจังได๋เงินค้ำกำแก้วก็แม่นพ่อนี่ตัวหาสู้ใส่เพิ่นว่าก็เลยเอาขึ้นว่าได้เนาะอีเมียก็เลยเปลี่ยนเพลงว่าซั่นเด้ตามนางสุดทางเดินแทน

0: อันนึงบ่ยเพิ่มกาแฟอีก2ฟอง
1: เพิ่มกาแฟอีก2ติจ้าแม่
0: จ้า
1: อ๋อเป็น
0: กิ่นล่องเบิง
1: นะครับจาก2
0: เป็น
1: จาก
0: เป็นตีก
1: ว
0: าง
1: จาก2เป็น4นะแม่เนาะ
0: จ้า
1: จ้าของชำร่วยแม่เอายังเป็นของชำร่วยครับ
0: เอาอีหยังเนาะมีเบิร์ดซูแนลเหรอ
1: เอาอีหยังเนาะมีเบิร์ดซูแนลแล้วว่าติ
0: มันมีแถมอีหยังกัน
1: มีเสื้อมีผ้าถุงผ้าขนหนูมีน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวสบู่อาบน้ำล้างหน้าครับแม่
0: เอาสบู่มาเบิ่งเด้อ
1: สบู่
0: เริ่มบึ้ม
1: สบู่อาบน้ำเลยล่ะ
0: นะแจ้งสีช่างไม่ยาก็ดีอยู่หรอกกินกันนะบ่ปวดหลังบ่ปวดเอว
1: จ้าอีแม่สบู่นี่เอาอาบน้ำหรือล้างหน้าจ้าแม
0: ่จักแต่เรื่องบัดนี่เอาหยังก็เอา
1: เอาอาบน้ำเนาะแม่เนาะจ้า
0: แม่ฟังบ่เป็นดอกก็เบิ่งนี่อันเพราะว่าฟังวิทยุอยู่บ่เฒ่าจักเทื่อก็เลยลองเบิ่งอันยาอันกระไข่สินมันกระไข่แม่อยู่บ่ปวดหลังแม่เฮ็ดงานนั่นเฮ็ดอาหารกลางวันในโรงเรียนให้เด็กน้อย
1: อ๋อเฮ็ดกับข้าวกับน้ำให้เด็กน้อยติ
0: ว่าเฮ็ดอาหารกลางวันเด็กน้อยเพราะว่าแม่สิหยุดแต่เสาร์อาทิตย
1: ์อ๋อครับผม
0: มื้อนี้วันพฤหัสก็เลยสิสั่งว่าวันศุกร์นี่ก็วันสุดท้ายเงินออกพอดี
1: อ๋อเงินออกพอดีเงินเดือนออกว่าซั่นทอ
0: เงินสิออกทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร
1: ์ครับ
0: จันทร์ถึงศุกร
1: ์อ๋อได้ครับแม่ครับผมเดี๋ยวจังใดได้ลูกส่งไปให้
0: นี่ต้องเป็นนี่ตอนนั่งสุดทางเดินนี่มากหลาย
1: โอ้มากหลายวันนี้โอ้
0: เงียนมากสายันนี
1: ่โอ้มากสายัน
0: ทางเดินนี
1: ่เดี๋ยวจังใดเดียวขั้นว่ามากสายันเดี๋ยวจังใดเดียวลูกหาเปิดสู่ฟังได้แม่เด้อ
0: จ้า
1: จ่ายแม่ขอบคุณนี่แม่หลายๆนะครับ
0: จ้าเขาเรียกว่าฟังอยู่ดิ
1: จ้า
0: เออแปดเราดิแปดแล้ว
1: เขาแปดแล้วทีนะครับเอาขอบคุณหลายๆครับแม่ครับครับผมสวัสดีครับนะครับขอบคุณนะครับคุณแม่บัวลีที่ยังทำด้วยนะครับผมตอนแรกอีแม่สั่งกาแฟ2กล่องนะครับเพื่อนเลยก็เลยโทรมาใหม่บ้านนี้นะครับสั่งเพิ่มอีก2กล่องเป็น4กล่องนะครับของชำร่วยขอเป็นสบู่อาบน้ำกันแล้วกันนะครับเอาขอบพระคุณคุณแม่บัวลีที่ยังทำด้วยนะครับเดี๋ยวลูกจัดส่งไปให้เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อเอา090ครับ29274 44ครับ09022 7444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยครับสนดกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับกาแฟเพื่อคนรักสุขภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยดื่มได้ทานได้นะครับอายุ60 70 80 90ไปแล้วหรือว่าผู้ที่บ่เคยกินกาแฟจักเทียกินได้ทานได้เด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อบ่เฮ็ดให้หัวใจสั่นเพราะว่ากาแฟของเราเป็นกาแฟที่มีคาเฟอีนต่ำเป็นกาแฟอาราบิก้าเกรดพรีเมียมเป็นกาแฟสมุนไพรเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% นะครับใช้ซูคาโรสแทนความหวานผู้ป่วยเป็นเบาหวานความดันไขมันดื่มได้เลยทานได้เลยนะครับผู้ใดที่เป็นชมรมเบาหวานเป็นเบาหวานแต่ว่าอยากจะทานกาแฟต้องกาแฟสมุนไพรก้อนขำนะครับ1กล่อง350บาทมีอยู่10ซองครับ2กล่อง600บาทตกกล่องละ300และก็4กล่องในราคา 1,000 บาทตกกล่องละ250อยู่น้ำกัน2คนจังสี่กะออกกันคนละ500ก็ได้กาแฟคนละ2กล่องน้ำมันนวดจังสี่เป็นของแถมก็ได้สันตัวเป็นของกลางผู้นั้นมากันนวดผู้นี้มากันนวดซะแล้วเนาะอีปอยแม่ขั้นว่า2กล่องสั่งซื้อผู้เดียวมัน600ครับของแถมกะบ่ได้ขั้นว่าอยู่น้ำกัน2คนจัง4กานะครับปรึกษาหารือกัน ออกกันคนละเครื่องกระไดสันตัวหาตัวช่วยหารกันกันคนละ500ได้กาแฟคนละ2กล่องแล้วเนาะอีแม่สนอกสนใจนะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยเด้อเบอร์เก่าเบอร์เดิม0902927444 0902927444เสียงแค่นมันคือเป็นตะฝอนใส่แต่แล้วเนาะมันเป็นตะออกกำลังกายใส่แต่เนาะนะนั่งฟังวิทยุไปน้ำกับฟวนไปน้ำตบมือใช้เสียงแค้นไปน้ำกระไดตัวไอเมียสุขอยู่เมืองฝ่ามีแต่แดดกับฝนสุขอยู่ในเมืองคนกินกาแฟก่อนค่ำแล้วก็นอนเว้นเท่านั้นแล้ว เอากระดับ090กระดับ292744อีก1ผลงานเพลงนะครับจากคุณแม่ประสิทธิ์คุณแม่ว่าขอฟังเพลงนะเด้อบ่าวเดี๋ยวเด้อประทาชัยภูมิอุ้มหัก

0: น้ำมันนวดนี่เอาน้ำมันนวดสามปุ๊กใบจะพอ
1: ครับ
0: น้ำมันนวด
2: สามปุ๊กดำหนึ่งขาวสองดำหนึ่งขาวสอง
0: ดำหนึ่งขาวสอง
2: ครับ
0: ดำหนึ่งขาวสองนะครับแล้วก็แถมอีกหนึ่งเนาะพอเนาะ
2: ครับ
0: แถมนี่เป็นไอ้สูตรเย็นคือเก่าเนาะพอเนาะแถมเนี่ย
2: ครับ
0: ได้นะครับผมร่วมกันแล้วนะครับเป็นยอด 1,450 บาทนะครับคุณพ่อ
2: ครับ
0: ครับผมขอประคุณพ่อทวีหลายๆครับ
2: ขอรูปด้วย
0: ขอรูปดีเจด้วยได้เลยครับผมครับเดี๋ยวลูกจะส่งไปให้เด้อพ่อเด้อ
2: ครับ
0: ครับผมขอประคุณพ่อหลายๆครับ
2: ผมส่งไข่แน่แล้ว
0: โอ้ส่งไข่แน่แล้วว่าตีได้ย้อนได้ย้อนอยู่ตัวน้อยกว่าน
2: าะครับ
0: โอ้โอ้โอ
2: ้จะรับได้ไง
0: เออกินข้าวแซ่บนอนรับ
2: ครับ
0: เออหัวใจสั้นบ
2: ่บ่สั้นครับ
0: บ่สั้นนะครับนอนรับดีเนาะพ่อเนาะ
2: ครับครับครับ
0: ครับผมขอประคุณในพ่อเลยๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผม
2: ครับครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ดีครับ
3: ครับขอบคุณขอบคุณนะครับผม
4: โปรดอุ้มหัวใจของหนู
3: คุณพ่อทวีไพรคำนา
4: ใจของหนูกล้าท้าที่ครา
3: สว่าว่าเอากาแฟนะครับให้พ่อน้ำเนเดอร์สี่กรอง
4: ที่หมอกินข้า
3: แล้วก็น้ำมันนวดนะครับสูตรร้อนหนึ่งสูตรเย็นหนึ่ง
4: เที่ยวงาน
3: สูตรร้อนหนึ่งนะครับสูตรร้อนหนึ่งสูตรเย็นสองเป็นสามแล้วก็นะครับของชำรวยขอเป็นนวดสูตรเย็นขอรูปดีเจขอบพระคุณหลายๆนะครับรวมยอดเป็น1,450บาท

0: องฟัง
1: 090ครับ2927444 0902927444
0: ตรงนี้ใช่มา
1: ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่กัน

สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นชุด

ชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กอง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กองหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนางกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับคุณพี่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ะ

0: มะนาวครับอันหนึ่งผลงานเพลงจากสายันสัญญาหยิบเอามาฝากเอามาตอนคนตาคนยายเอียอายน้องนุ่งลุงปานาอาให้ได้ฟังกันครับสู่มังสู่แจนะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำทุกท่านทุกพื้นที
1: ่ตัวน้องเป็นสาวบ้านอยู่ไกลลิ้นตา
0: ไม่ว่านะครับจะกำลังรับฟังผ่านทางกระแสขึ้นความถี่FM 98.75 นะครับคุณพ่อคุณแม่แฟนเพลงแฟนรายการทางจังหวัดนครนายกนะครับผมสวัสดีครับผมบ้านสมุนไพรก่อนคำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: ขอโทษค่ะโทรศัพท์มันเคลื่อน
0: อ๋อโทรศัพท์มันเคลื่อนตีจ้าแม่ครับผมครับผมว่าเป็นอย่างครับแม่ทอนครับ
2: ขอโทษค่ะ
0: จ้าใจแม่ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับผมขอบพระคุณนะครับคุณแม่ทอนนะครับอยู่ทางพูนนะครับศรีวิเชียนเอาขอบพระคุณอีแม่หลายๆนะครับที่โทรมาผิดตัวผิดหรือคิดหวดนะ
1: ขอเนื้อเย็นจงได้เมตตา
0: ขอบคุณครับคุณนะครับคุณตาคุณยายอยู่ทางพูนแล้วครับ FM 96.50 อำเภอเมืองศรีสะเกษFM 100.50 จังหวัดนครราชสีมาแก้งสนามนางนะครับแล้วก็FM 101.50 อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วFM 96.75 อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ FM 103.75 นะครับอำเภอน้ำยืน FM 95.00 รวมพลคนบ้านทุ่งอำเภอศรีเมืองใหม่ FM 90.75 อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานี FM 104.25 นะครับคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายทางจังหวัดอำนาจเจริญนครพนมนะครับ FM 99.50 อำเภอธาตุพนมมหาสารคาม 87.50 ครนีสีชมพูน้องบัวลำพู FM 101.00 คนภูทรอำเภอนนสัง
1: จงได้เม
0: ตสกลนครนะครับ3ครน3สถานี FM 107.50 ชมดาวเรดิโออำเภอสว่าง98.00 เลิฟเรดิโออำเภอภูพาน
1: ชาวนา
0: FM 98.25 บรรจงโปรโมชั่นอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร
1: ฟังไว้เถิด
0: ขอนแก่นครับขอนแก่น FM 99.75 อำเภอภูเวียง FM 100.75 นะครับของคุณพ่อสอสมาร์เรดิโออำเภอกระนวลFM 90.25 เพื่อนใจเรดิโออำเภอเมืองดอนธานี2เครื่อง2สถานีนะครับ FM 104.25 ชนะชัยเรดิโออำเภอศรีธาตุ FM 106.75 มาวินเรดิโอนะครับทุกท่านทุกพื้นที่นะครับที่กำลังรับฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำกับผู้บ่าวเดี่ยวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำผู้เตี่ยตามดำแลหัวหยองทองไข่ปากอาขาเปตากะขีดังกะวีครับเฝ้าจ่าพูดคุยเปิดเพลงมวนเพลงเพลาะๆสู่คุณตาคุณยายเฮาได้ฟังกันอยู่มองนี่ตรงนี้ตั้งแต่บ่าย2ยิ่งยาวๆไปหวน6โมงแรงโดยประมาณวันอังคารถึงวันศุกร์ครับส่วนวันเสาร์วันอาทิตย์นะครับเวลาเที่ยงถึง4โมงเย็นอยากจะฟังเพลงใดนะครับแนะนำกันเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ศิลปินที่ท่านชื่นชอบหมอลำที่คุณประทับใจเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่ายนะครับผม0902927444 0902927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับ เวลาในชั่วโมงนี้เบรกนี้นะครับจันจอมอจันเข้าแล้ว15นาฬิกากับอีก56นาทีคุณตาคุณยายเฮานะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จัดส่งให้มืออื่นเด้อพ่อเด้อแม่เด้อวันนี้ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยครับพนักงานขนส่งไปอาดลาดแล้วเห็นแต่หลังไวๆอยู่090-292-7444นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าป่อกับผมใหม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมจะเฝ้ามุนคลื่นนี้ไปใส่สำหรับชั่วโมงนี้พักสักครู่เดียวครับ

0: รักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162เพื่อมหาชนคนภูพาน
1: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: รัก090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

วัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายและกระหวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของยายเลยละ
1: เอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่เห็นน้ำ

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักคำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านสมุนไพรก้อนคำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังบึกจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหน้าดำหน้าอีเมลเลยบอกว่ากลับมาต่อกศน. อยู่บ้านเฮาได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาพาเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

สำชีอย่าร้องไห้ครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายมนแก่นแก่นคุณหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับให้คุณตาคุณยายเอี่ยอายน้องนุ่งลุงป่านาอาให้ได้ฟังกันนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ16 นาฬิกากับอีก10

0: จนมูนี้
1: อยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงที่3เบรกที่3แล้วนะครับยิงยาวๆไปหอดฮกมุ่งโดยประมาณเนาะอีปอยเมียอยากจะฟังเพลงใดนะครับหรือว่าสนลกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902924444ครับ0902292
0: ทอดความเดิมเมื่อครั้งที่เขามานั่งคุยเธอเขาทำเขาพรอดกอดรักที่ยังเคย
1: 7444นะครับ
0: เห็นเธอ
1: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยคุณตาคุณยายมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
0: ไม่มี
1: ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวสูตรห่อนกระปุกสีดำเด้อพ่อเด้อเด้อแม่เด้อกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำ
0: ไม่ลืมเขาตามาเริ่มกันไม่ซ้อมหา
1: ส่วนสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวครับ
0: ไปตัดอะไร
1: เป็นน้ำมันนวดสมุนไพร
0: ไม่ป้องคนไม่คน
1: ในห่างของเฮาได้เลือกเอาสกัดขัดสันเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกาย
0: อย่าไปมอง
1: ให้คุณตาคุณยาย
0: สำรอง
1: ได้หนวดได้ถูได้ทากันครับจะสื่อไว้ติดเฮียนติดสั้นติดบานติดซองสื่อไว้ติดตามากไว้ได้เลย
0: จะเอาความ
1: 1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มควบคู่กับกระใสเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นนะครับอยากได้กระใสเส้นก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาน
0: แบบดังตายน้ำชี
1: ปวดเมื่อตามร่างกายทั้งแค่ในเฉียบพลันและก็เรื้อรังครับ
0: ตอนคืนคงไม่มีดังลำนา
1: อยากได้กระใสเส้นก่อนคำ
0: ไม่มียอ
1: ก็โทรกันเข้ามาได้นะครับ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก900บาทสั่งซื้อ3กระปุกนะครับ 1,200 บาท
0: มาเริ่มกันใหม
1: ่จากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาทมีของแถม
0: อะไรที่ผมใจได้ออก
1: มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นต้องกระใสเส้นก้อนค่ะ
0: มา
1: 2พลังบวกควบคู่กันไปเนาะอีปอยอีเมทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งทาซะแล้ว
0: รับความหม่นหมองในใจเจ้า
1: แล้วก็พลังที่3
0: ลำชี
1: อยากได้กาแฟไปน้ำ
0: ไปเผา
1: เป็นกาแฟสมุนไพรครับ
0: เอาเพียงกัน
1: 3พลังบวกควบคู่กันไปเพื่อสุขภาพหลายผู้หลายคนเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อ2กล่องกระใสเส้นอีกกระปุก1
0: มันสิบยามตื่น
1: เป็น 1,050 บาทส่วนของชำรวยขอเป็นน้ำมันนวด3พลังบวกควบคู่กันไปนะครับในราคา 1,000 กับอีก50บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสนอกสนใจโปรนี่นะครับโทรมาหาบ่าวเดี๋ยวได้เลยกาแฟ2กระใสเส้น1
0: น้ำชี
1: 1,050 บาทนะครับของจำรวยคุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยนะครับ1ชิ้น
0: ขอเป็นดังภาพแปลว่าคอยเก็บ
1: จัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับ
0: ลำน้ำชี
1: พอว่าเมื่อนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันศุกร์ที่ได้รับสินค้าประมาณเมื่อวันเสาร์หรือว่าเมื่อวันอาทิตย์ครับอย่างไว้ก็บ่เกินนะครับเมื่อวันเสาร์ยังซ่าก็สิบ่เกินเมื่อวันอาทิตย
0: ์หยุด
1: คันว่าแฟนเพลงแฟนรายการอยู่ออมแอมอยู่แถวนี
0: ้
1: ถ้าว่าอยู่ทางพูนนะครับทางจังหวัดโคราชทางสระแก้วทางเพชรบูรณ์นครนายกกาสิใส่เวลาในจักน้อยอาจจะ 2-3 วันนะครับได้รับสินค้า สนอกสนใจนะครับผลิตภัณฑ์ตัวใดโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยหลายผู้หลายคนนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราไปจังใดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้นำในเด้อนี่ครับซอยเป็นหูเป็นตาให้แน่นะครับกล่องพัสดุคุณพ่อคุณแม่เก็บไปเด้อบ่ต้องให้คนส่งเขาเอาไปครับ
0: ไปไม่มีย
1: อลายปู่ลายคนให้พนักงานขนส่งนะครับส่งพัสดุนั่นแหละครับให้เขาแกะสินค้าให้เบิ่งเขาก็แกะให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วก็เอาเฉพาะสินค้าแต่ว่ากล่องพัสดุบ่เอาไป
0: ไม่ลืมเขาตามา
1: เริ่มบักพนักงานนะครับส่งพัสดุมันเอากล่องไปบ่าเนี่ย
0: ให้วางปล่อยมันไป
1: ไปๆมาๆมันก็เลยส่งสินค้านะครับส่งกล่องเป้าเนี่ยล่ะกลับมาทางบริษัท
0: อยู่ไกลเอาใจเจ้าส่งมา
1: แต่ว่าเงินของอีพ่ออีแม่มันเอาไปใส่จอย
0: อย่าไปมอง
1: มันก็พิมพ์ลงในออเดอร์ว่าสินค้าตีกลับลูกค้าปฏิเสธรับสินค้า
0: หยุดน้ำตานางอย่าร้องให้ดัง
1: จังใดก็ฝากไว้น้ำแน่นะครับคุณตาคุณยายเฮา
0: เอาใจ
1: ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราไปแล้วกรองกะเก็บใบครับอย่าไปให้พนักงานขนส่งเขาเอาไปเด้อพ่อเด้อแม่เด้อ
0: เอาคนนั้นคือนอน
1: อาศัยพี่อาศัยน้องอาศัยคุณตาคุณยายเฮานี่ล่ะครับ
0: นอน
1: ซอยเป็นหูเป็นตาให้น้อง
0: ย้ำขึ้นหลับเขาก็หลับลา
1: พนักงานขนส่งบางผู้บางคนมันกับบ่ซื้อสัตว์ต่ออาชีพต่อหน้าที่เจ้าของ
0: ความรักไม่จะอะไรรักลูก
1: จังใดก็ฝากไว้น้ำแน่นะครับผมเอา090292 7444 090ครับ292 7444ครับ

0: ไอฮักซัมเมียใช่แล้วเนาะหรือว่าฮักหลายกว่าเมียกันยังดีวะ
1: ไอฮักเมีย
0: ย้อนเจ้าตาฮักไอเลยทักถูกแกล้งเศร้า
1: ไอ
0: กันผู้ไอคือเมียเก่าจากสิเว้ากับเจ้าเฮ็ดยังก็ย้อนว่าตาฮักนั่นแล้วก็เลยทักไปซะแล้วเนาะแน่นอนก็อยากให้อายฮักซัมเมียบ้านะในใจอายในเลือกคนใดกับบ่ได้ล่ะเอ้ย
1: บ่อยากเสียนา
0: ฝั่งนึงกับเมีย
1: มี
0: อีกฝั่งนึงกับผู้สาวซะแล้วจักสิเลือกเอาไผแล้วคนมันผู้รอก็เป็นจังสีละอยู่ยากตัวรอสวัสดีครับรับผมมาสมุนไพรก่อนค่ำครับบ้าเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้าวเลย
0: จ้า
2: ป้ากนกพรได้รับพนักสินค้า
0: อ๋อเมียได้รับสินค้าแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เขาเพิ่งมาชงเมื่อกี้นี
0: ้โอ้ครับผมสินค้าครบบ่ครับ
2: ยังไม่ได้เปิดดู
0: อ๋อยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าติจ้า
2: เคยมาส่ง
0: อ๋อครับผมเอาขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้านะครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่กระหนกพร
1: น้องก็ยัง
0: แสงวง
1: เท่านั้น
0: บ้านสร้างค่ำนะครับตำบลจิกเถิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อเขาพึ่งนะครับเอามาส่งเมื่อกี้นี่ว่าสันเอาขอพระคุณอีแม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำเปล่าเดี๋ยวบ่มีเงินสีมากล่องบ่มีท่องสีมาให้ดอกอีแม่มีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สะบันฝันของสิ้น
0: ขอบคุณตาคุณยายนะครับยายน้องนุ่งลุงป้านะอาที่สนอกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส
1: ้
0: นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าอาบน้ำก้อนละ75ล้างหน้า85บาทครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่ละ300บาทกระใสเส้น1กระปุกนะครับ450บาทมีอยู่30แคปซูลสายตากระปุกละ650บาทมีอยู่30แคปซูลกาแฟนะครับ1กล่องมีอยู่10ซองราคากล่องละ350บาทสั่งซื้อ2กล่อง600บาทสั่งซื้อ4กล่อง 1,000 บาทสั่งซื้อ8กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับ

0: ี่ขอเสนอบทต้นนิพนธ์ก่อนออกมาใหม่เรื่องโบราณแก่มสมัยพ่อเตือนใจพวกพี่น้องฟังแล้วให้จือเอาแม่คนใหญ่ย้อนกินเข่าเฒ่าย้อนเกิดหลายปีมั่นหักมีนิทานมาตั้งแต่เดิมลาเข้าเกิดโดนหลายก็เลยเฒ่าปัญญากะลาถอยแม่ตัวเอ้ยอันความดีทอเล็บก้อยให้ค่อยพานางฟังยังมีขั้วหนึ่งนั่นมีสื่อจานคำมีมีลูกสาวหลายคนผู้แม่ตายไปแล้วพอจานมีอยู่โดนไปก็เลยเอาเมียซ่อนแม่ปองสีเป็นสาวแก่มาเลี้ยงลูกแท้แม่ผู้เฒ่าตายจากแล้วสิมาสั่งแบ่งมุอาจารย์ให้ทุ่นเป็นคนเล่นราชบุตรสเตเรโอจัดจำนายพวกพ่อตาแม่ยายค่อยฟังบทภาคพื้นสิดีแท้ซ้ำไหนก็หับฟังจากอาจารย์ให้ทุ่นได้แล้วผู้ค่ะ
1: แล้วคุณแม่นับแต่มือสีดอยคอยคือดีเวลากันปัจจุบันเดินทางอดีตหลังมันมองเงินความเจริญมุนเข้ามาเปลี่ยนฐานดาวอังคารนับเต็มมือเสียออกทางใกล้ดาวโนยาเมใกล้สิหอดระวังภาษีอ่านขีมาลงมาเยี่ยมมนุษย์เฮาแต่เดี๋ยวนี้มีแต่องค์พระเจ้าวันเท่าทั่วหน้าจากกวงชนเฮาจงรักภักดีและซ้อซองยังบ่ทันได้ถึงมองภาษีอ่านขีมาลวงมีแต่ท่านนายหลวงมาบำบัดทุกข์อ่อนบันทอนแท้ถิ่นอีสานถึงกันทุกหมู่บ้านกันด่านที่บ่มีหลอกสชเพิ่นจัดสรรงบประมาณดอกมาไว้มีถึงไฟถึงน้ำน้ำมาเสริมพวกบ้านป่าเกินว่าดีเข้าทาบบารมีแพ้กุมมาปกคุมพวกหมู่เฮาอีกอย่างหนึ่งแย่ตั้งแต่สอสอฮอดวัดสมเพิ่นเว้าประกาศเป้าโพเสียงผลเสบียงเงินทองใจโฆษณาปงบัตรเขาลงกาให้เลยบ่เห็นเราจ้อยบังบัตรว่าได้ไปนั่งในสภาเรามีจ้อยไปคอยทาอยู่แต่มือบัตรหาเสียงจักว่าวายเด้อว่าซื้อหมอบใจฮอดรักต่อวิววววว่าทำจริงดอกจริงได้บ่มีอย่างลาดสะดอนกันลานเมืองอีสานจนให้บ่เห็นพูดแท่นใสสิมาแก่ดอกมาซอยมี

แม่ตู่เอ้ยพอจันนี่เป็นใหม่เนี่ยตายป๋าน่ะอนาถนอนวรุอุบาทให้เป็นใหม่ตั้งแต่เดิมลูกสองคนเป็นวิ่งล้วนเพราะสมควรแล้วอีไงได้ผัวจันก็งอมห่องผู้สองน้องก็ยังบ่ทันได้มีลูกมีผัวอีกอย่างหนึ่งก็จิตน้ำลูกหลายตื่นขึ้นมาก็ว่าเป็นอันอยู่อันกินแล้วจิตอนาคตทางหน้าจะสิเป็นจังไดผู้บ่ทันได้มีลูกมีผัวนั่นก็ทนความหมายบ่ไหวได้ไปขันเอาเท่าท้องหนีมาเปลี่ยนแม่ไม้เท่ากองสีมาเปลี่ยนแม่ไม้นั่นก็โอ้ยดูเต่าก็จังเป็นบ่ถือบ่ต้องกันเด้อกับแม่นั่นจะเกลียดจังไดต่อพ่อจันนี่นั่นมื้อนี้สิไปค่อยถ้าเว้ากับลูกกับเมียปรึกษาให้มันถือมันต้องกันกว่านะเวลานี้น้ำสร้างหินเพิ่นมามันเย็นช่ำคือหมอน้ำ

ส่วนหมอลำคณะนี้รับต้องว่าบ่เกินไปแฟนทั้งหลายค่อยสนใจพิจารณาให้ดูด้วยมันสิไหลคือนำหวยบ่นอก่อนหมอลำซามันสิคือคนว่าบ่นอแฟนต่างบ้านวิจารณ์เอาข่าวกระจายหรือแม่นดังตั้งแต่ปลายบัดน้ำเนืองบ่สมบทเบิ่งโตสดมันไกลกันกับเก็บบอกแม่เด้อผู้ฟังเหลืองค่อยฟังเสียงไปหน้าดาร้ายกิ่งหรือยอม

ับว่าไม่ตื่นซ้ำคือเขากำน้ำพวมเขียวให้ใบเปียวค่อยทองเอ้ยใส่ปุ๋ยบำรุงไว้น้ำใสๆเท่าเพิ่มเติมลงยายเหี่ยวบางที่ได้ก็เกี่ยวพอได้หอเข้าต้มย้ำหอมเตาแม่นแตงบุญแล้วอย่าไปย่างเด้อปล่อยคุณหมุนน้ำเพิ่นทุกคนไก่อย่าได้ไล่บนนางป้ากะเกี่ยวบนเที่ยวดันแล้วอย่าลืมขันไว้หน่อยง่อยงมอยู่ปากแองได้ตู้เย็นราคาแพงอดพ่อแย่งลำจองกะบัวให้น้อยน้ำแองเดิมอุปมาไม่เติมเพิ่มเติมน้ำเล

ข่อยนี่ล่ะแม่ตู่มีสื่อว่ายายกองสีตัวมาเอาเถ้าจานข้ามีผู้เมียเราตายตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ว่ามาเอาพ่อหมายลูกติด2คนแม่ใหญ่ลูกสาวมี2คนอีใหญ่น่ะมันก็มีลูกมีผัวแต่ว่าอีใหญ่นี่เอาโอกาสได้แม่ใหญ่อีน้อยนั่นเว้านอนสอนงายกำลังสอนสาวพอดีอีใหญ่นี่ค่อยเว้าอีหยังเสียงบับๆๆๆๆจังได้ก็ตามข่อยมาเอาเถ้าจานข้ามีก็เพื่อหวังมุ่นหวังมั่งนั่นล่ะว่าอันบ่หวังแนวนี่ข่อยบ่มาเอาดอกตะที่แหลกนี่จังได้ก็ตามข่อยสิอดเอามามื้อนี้เฒ่าอันนั้นคือสิจมหาบ่แห้งแล้วไปหาข้าวแล้งข้าวง่ายซื้อเฒ่านั้นกินกันนะแล้วมาบ้านนี้พ่อเอ้ยพ่อตกวังลิงเตียนควรควรกระเดาพากันแย่งตกวังไม้ลมแบงลมแห้งแห้งผัดตื่นไผสิลื่นให้คอยแดงให้กระวังมาอยู่แค่

ันนี้ฟังเบิกก่อนพี่น้องแน่นจะตามแล้วเด้อแฟนพ่อมเพยร้องออกมาก่าวนับฟ้าดวงยังยาวเป็นดาวเสียงมาอยู่ส้นหนทางมีหากบ่ตันเฮ้ยพอทั้งแดงบ่แบ่งกันหันมาซอย

ได้บินวงดอกปลายพอบินให้คือเดือนอยู่ป่าทอแสงจ้าดอกความเป็นให้ยอมรับเจ้าแฟนมาเป็นหนึ่งเมืองสยามให้แฟนตามมาห้องเบิ่งแสดงละน้ำจางผู้วางล้มของก่อนไว้เจ้าอมรเป็น

ฉันเป็นลูกผู้ต้นขาข้ามคือตัวฉันพอข้ามีเอาเมียมาสิแบ่งมุ่นหลุดสูญหายหัวตายไว้กระแตนสื่อคือกับต่อปานไห้โอ้ยน้องคอยโรยอุ๊บคอยโรยอังนั่นล่ะเฮ้ยจะมาปิดปกปิดใจกับเมียไหมบ้ามื้อนี้สิไปหาแม่น่ะไปจ้าเว้าเรื่องมุ่นมึงกันนะพ่อแม่เอ้ยนี่ล่ะเรื่องนี้กำลังเผยประตูแยมแนมหาฝนกับหอกดอนอย่าเฝ้านี่เมื่อนอนฟังลูกสาวกับแม่น่ะสิมาถ่าดอกตอยให้มวยนี่ย่านเรื่องนี้มีทั้งหวานน้อยกล้วยป่าทั้งน้อยบักโกดีบมีทั้งคมทั้งเข้มใจให้เต็มขั้นเล็งเล็งกระจุในตรงเป้าที่ยิงเอาแต่มองแมนจำไว้แน่เด้อแฟนพี่ก็ผมต้องดอกฟ้า

ฟังในท่านใหญ่ย้อนกินเท่าเท่าย้อนเกิดหลายปีพอดีอายจางปางผู้อยู่ไกลอยู่ห่างยับเข้ามาไกลๆท่านมาแล้วให้นั่งลงผมคำผงเปรียบดังเสือคืนทำแมวบักดำมาห้องเมาเศร้าจากดำหน้าเศร้าขึ้นมาไทยวันกายอยู่หน้าลงพอเจ้าพอขอประกาศบอกเขาถึงมวลญาติพี่น้องแฟนๆเก่าของคำผงอย่าว่าห้องลื่นคอนอย่าว่าเดินเลิกใหม่สามปีก่อนนี้ไปพอมีแล้วขัดของคนเขามองว่าผมซัวเขาว่าผมลืมตัวลืมบุญคุณอีพ่อเฒ่าท้องแดงเจ้าได้ปล่อยนี่เรื่องมันยาวเหลือเกินท่านสิมา94หอดตีหนึ่งบ่ท่านจบสรุปก่อนห้อนลงบอกว่าผมได้ขึ้นทงขึ้นมาพ่ายทงมือถือปืนกลอยู่น้ำพอยิ่งไปแล้วเป็นต่อเพราะเป็นร้องคันอีกซ้ำให้จำไว้

0: 的
1: ผู้ฟังเอ้ยผมคำผงได้ขึ้นโค้งขึ้นมาว่องดอกปากเก่าเอาในท่านถอดดามมาเล่นสู่ฟังมาบัดนี้ผู้ขาซื้อจันคู่คำเบาพอเขานั่นก็ซื้อว่าพอคำมีแม่เฒ่าก็ซื้อว่าย่ายของสีเมียนั่นซื้อว่าผาคำโอ้ยสั่งแม่เฒ่าปากมาอยากหาเลื่อนออกเงินไปเนาะแม่เฒ่าก็แม่นแม่หน้าสำเดียบันว่าพ่อปันมาถือโพ่งกันยังวะอันผาคำกับใครแน่พ่อปากเขาเว้าอยู่ดอกเลี้ยตนตั้งแต่หน้าคำพ่วงนั่นแล้วบ่ปากบ่เว้ามีแต่เศร้าบ่ซื่นบาปปะมื้อนี้ก็สวยแล้วสิไปทงไปหน้ากันหน้าอันผาคำก็คือจังนั้นมาเถอะเนาะมื้อนี้หายผาหาหวานหายามาสูบทืน
2: มาบัดนี้จ้ามองไปกินไงแล้วตั้งหัวจันมาตันเก่าจันงมงมเศร้าเศร้าจันบ่เฮ็ดเบียกบานมาทานเบาเรื่องอีหยังเฮ้ยแล้วพานะเฮ้ยอีนางลูกครึ่งตั้งอารมณ์บูดแต่ตีสามจันบ่เห็นหน้างา

0: โอ้ยจะมาถิ่มพันยาใส่กันแห้งแค่แค่นอกบ้านนี้นะโอ้ยถือเล็บพ่นหรอกฮะนี่
1: จับพันยามาตั้งบ้างลงตรงหน้าพีสูบสตีสูบตะยาอีโปยาสองหอนู่นโจโก้จางผู้เฒ่าเจ้าบ่บายสิกัดสิแตกที่เขาก็กัดถ้าแม่เฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดให้แม่จะมาจมหาแต่หวานแต่ยาคักแท
0: ้ตายมาอวยพรให้กันแต่เศร้าคักแน่นอพ่อพาข้าเบย
1: กินหยัง
0: เจ้าเป็นนิ่งอย่าปากแข็งตึงตังยืนเรือนางให้เตรียมโตอย่าได้โว้โว้เสียงปากแข็งแรงเศร้า
1: ไปให้
0: เอาเหตุผลเข้ามาเว้านํากันมันจังแม้นเจ้าสิสั่งคอหน้าเจ้าสิสั่งแม่หน้าจังซี่เนี่ยข้อยก็ลื่นตัวถิ่มยาใช้ข่อยแห้งหลายให้เอาหน้าพ่อข้ามีไว้เนี่ยเป็นยาง
1: เอาละมันเอาอยู่แล้วหน้าพ่อข่อยน่ะนะบ่พื้นข่อยน่ะนะข่อยถามเจ้าเบิ่งแน่เจ้ามีความคิดความอ่านอีหยังบ่ซุมื้อนี
0: ้ความคิดอีหยังล่ะฮะเนี่ย
1: บัดข่อยกับเฒ่าแม่กองสีน่ะนะเห็นหน้ากันจะมาคือจังกะปานกันกับแห้งบ่มักขอไผคักแท้ข่อยมาเปิดมาเบื่อนางหน้ามันคักแท้มื้อใดว่าซั่นเห็นหน้ากันมื้อใดก็แม่นหาหน้าบุตึงตึงโลดย่านใดย่านที่พาข่อยออกเงื่อนออกซ่านี้จากเล่าหรอกนะมีบ่ความคิด
0: พาคําห
1: ือ
0: แม่กองสีถึงสิเป็นแม่นาคครับเป็นแม่ของเฮานั่นตัวพอข้ามีเอาเป็นเมียข่วนย่อนเกียงกลัวย่านเจ้าอย่าพ่านหาเรื่องเว้าไปบ่แม่นเรื่องไรเถาะ
1: เว้าลูกใจหายจ้ะ
0: เว้าเรื่องใหม่ได้ไปหยังสิมาเว้าแต่เรื่องเก่าแท้เจ้าก็ได้
1: มันก็เป็นตาเบ้านี่ล่ะบอกให้เศร้าให้เศร้าก็ได้เศร้าเรื่องนี้ก็ได้แต่เรื่องไม่สีมาแถมในไอ้จาน
0: ตายมาหลายเรื่องคือนางกินแท้เนาะป่านนี้
1: เจ้าต้องตามใจเมียจงรันท่วมเบิ่งเดียวนี้ขอจานคู่ต้องพาไปออกเงื่อนหนีจากแม่ใหม่เข้าใจเราไป
0: เข้าใจเราข้า
1: ไปแบ่งมุ่นแบ่งนั่งแบ่งเอาสิ่งเอาของนี้ไปสร้างอยู่ตั้งแต่เฮาอยู่พุ่นคอยเปิดคอยเบื่อคอยยิ้มคอยพ่อคอยพ่อบ่พอใจเราซุมื้อนี้ป้า
0: ปะโทปะไดแท้มันเป็นจังซี่ตัวล่ะเนาะแม่นากับลูกบ่ถือกันแนวใดเมียใจเด็ดปากเพชรเพชรกากาปันฟ้าพาลงมาหัวผู้เป็นผัวคือเฮาเขายำโลเธอเนาะหญิงจองหองเที่ยวหาเล่นเห็นผัวเป็นคืออย่านั่งคิดอย่าพันกับสิโยเมียบ่ไปนำของปากแหลมแหลมแหมจังมาเที่ยวถือผ้าแหลมใส่หูจันทึกไม้จังมันหลายเรื่องหัวพ่อปั่นจัวบ่มีเสาคือจังเฮาพ่อพันมายองหัวให้คันเจ้าคิดถึงข้าวแต่คองผ้าอยู่ในวัดในว่ามีเน้นน้อยคอยใส่สวงสิบออกมาติดวงกามมาคุ้นหมุนโลงโคงเป็นวงลอยตัวบ่อเศร้าจังแม่นเมีย
2: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชนคนภูพาน
3: มีมีมีชา
4: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
2: สถานีวิทยุบ้านสมุนไพร ไทยก็ทำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและ

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่งแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระพรอนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเพื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเพื่อนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
2: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
1: อืมเอาไล่ใบผมนั่นแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็น

เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: หุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: ยามมื้อแลงคิดฮอดน้องมองไปทางใดก็มองมนคนเป็นแสนเป็นล้านบ่สำน้องมานำเทียมซะแล้วน้องเตรียมใจค่อยจนหลงเผลอละเมอหาเป็นบ่าปวงดวงดาวใสเต็มฝ่าบ่เกิงหน้าหนาดอนงคิดฮอดดิคิดฮอดผู้สาวทางเวียงจันเด้เนาะเนาะค่อยมือนั่นค่อยมือนี่ค่อยแล้วกะบ่เห็นจักแม่นกำเว้นหยังเนาะจังให้เฮ็ดให้นางจากพี่ไปได้แนวว่าบุญมีหน่อยเป็นกำพ้อยขาดคู่บ่
1: สมคำดอกคน
0: ขาดคนซอยทรงอยู่สู้คำแม่นบ่มีแท้

เวียงใจนะครับหนึ่งผลงานเพลงจากยายแม่นมณีวันนะครับหยิบเอามาฝากเอามาต้อนให้คุณตาคุณยายได้รับฟังกันนะครับผมกับปู่เบาดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำปูเตี๋ยตำดำแหล่หัวหยองทองไข่ปากอาคาเปตากะเคดังกาวิกนะครับเว้าจาพูดคุยกับคุณตาคุณยายเหมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่พักผ่อนยันอวัยวะเป็นที่เรียบร้อยก็ขึ้นตั้งนั่งห้านมาเว้ามาจ๋ามาจ๋าจึงช่วยเปิดเพลงมวนๆเพลงเปราะๆสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับอยู่มั่งนี่ตรงนี้เหมือนเก่าเหมือนเดิม17นาฬิกานะครับกับอีก16นาที5โมงโดยประมาณเนาะคุณพ่อคุณแม่หลายปู่หลายคนก็กำลังนะครับยากนำเวียกนำการนำงานยากนำแนวอยู่แนวกินอยู่เด้คำมาแรงมาเท่าเอ้ยเฮาสิกินนี่อย่างเนาะแรงนี่ก็สิว่าคืดยากคืดยากนำแนวอยู่แนวกินเดียวกับปลาเดียวกับไก่เดียวกับเป็ดเดียวกับปลาเดียวกับไก่เดียวกับเป็ดเดียวกับหมูเดียวประมาณนี้กระจักสิกินนี่หยังเนาะแต่ละมื้อแต่ละเว้นก็ได้เอานะครับผม0902927444ครับ0902927444ครับส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับแฟนเพลงแฟนรายการสู้มองสู้แจ๋หรือว่าสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าไม่ว่าจะเป็นกาแฟไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตายากระใสเส้นและก็น้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำมีสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้านะครับสั่งซื้อ1ก้อน2ก้อนบ่ทันได้พ่อโหลบวกค่าส่งอีก50บาทเด้อพ่อเด้อแม่เด้อสำหรับสบู่นะครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มนะครับมีแต่สบู่อย่างเดียวที่บวกเพิ่ม50บาทนะครับสั่งซื้อ1โลขึ้นไปก็จัดส่งให้ฟรีเช่นเดียวกันหรือว่าพ่วงกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆนะครับก็จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มสั่งซื้อเฉพาะสบู่เพียวๆบวกเพิ่มอีก50บาทนะครับผมสนอกสนใจโทรมาหาเบาดิวได้เลยหรือว่าคุณตาคุณยายเฮานะครับที่เปิดวิทยุมาพ่อจังไดกานะครับอยากให้ทู่มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้คันว่าสนอกสนใจดอกว่าหรือว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับโปรโมชั่นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้านะครับหลายปู่หลายคนได้ยินว่ากาแฟสอไอกาแฟ3กล่องน้ำมันนวดคู่หนึ่งอีแม่อยากจะได้โปรนี่ว่าสันเด้มันเป็นพันหนึ่งแมนบอยอีแม่ฟังบ่ค่อยได้เข้าใจแบบนี้นะครับโทรกันเข้ามาได้เลยนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้า090ครับ292 7444ครับ0902 927444หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับผม

ามใจแม่แต่ว่าแค่ผู้สาวเก่าแซ่แล้วที่อ้ายแต่งงานกับผู้อื่นนั้นย้อนว่าแม่ตัวบังคับหลาเอ้ยอีเมียเพิ่นบังคับไม่แต่งงานแต่ว่าในใจอ้อในใจอ้ายกับพี่แล้วหักหน่วงพี่แล้วอีเมียเห็นว่าผู้หญิงคนนั้นเมียอ้ายอยู่ซุมื้อนี่ล่ะเขาว่ามีฐานะเป็นคนรวยอ้ายก็เลยเฮ็ดตามใจแม่ซื่อๆเด้แต่จังได๋เดี๋ยวอ้ายสิลักเงินเมียอ้ายมาให้น้องเด้ออะน้องเด้อลักเงินเมียเดี๋ยวสิเอาเงินไปให้ดอกบาปนี่เดี๋ยวอ้ายสิอาสารับเอาเองดอกที่อ้ายโทรมาเมื่อนี้ก็ย้อนว่าอ้ายขึ้นหอดนี่แล้วกินกับบ่ได้นอนกับบ่หลับย่ำกินกับบ่ได้นอนย่ำนอนกับบ่ได้กินก็ย้อนว่าขึ้นหอดผู้สาวเก่าซะแล้วเป็นจังได๋เนาะล่ะเนาะอยู่ดีสบายอยู่ตัวสุขภาพร่างกายเป็นจังได๋สุขภาพร่างกายยังแข็งแรงคือเก่าคือเดิมบ่ล่ะเอ้ยก็เว้ามากแล้วอ้ายแล้วสิไห้ได้เดี๋ยวเนี่ยย้อนว่าขึ้นหวดผู้สาวใช่แล้วลีเมียโทได้มือเนี่ยกันว่าโทอยู่เฮียนนี่เมียสิได้ยินซะแล้วขายตัวเมียว่ามาตลาดซะเด้แต่ว่ามาซื้อเนวกินแรงก็เลยลอยกดเบอร์โทมาซะเด้อายโทษแล้วอายแกสิลบทิมเด้อเบอร์นะนะแต่ว่าอายเก็บเบอร์ไว้ในใจนี่แล้วน้องบ่ต้องห่วงเด้อน้องเด้อยังขึ้นหอดอยู่คือเก่าคือเดิมนั่นล่ะเดี๋ยวอายฝ่าว่างสายซะก่อนเงินอายสิเบิดแล้วแต่จังใดกะยังขึ้นหอดคือเก่านั่นล่ะรักเก่ายังเฝ้ารอเด้อล่ะเด้อ

0: หลับตาลงกะบ่ได้ย้อนว่าใจกังวลหาทุกที่ว่าย่ำนอนไอกอดหมอนแทนนองแหนมเบิ่งเฮียนหอห้องสั่งมาคือแป่นปลาแทนเนาะหลับตาลงกะเห็นหน้าเจ้ามาทรงยิ้มหลอกอายแทนอเฝ้าบ่อายดอกลาคือสอนหักมาปากจิตนี่ล่ะการก่อนเคยไกลชิดยามนี่ไกลไล่อายคนเคยหมายกันไว้มาหนีไปหอดบ่อข่าวลืมเรื่องราวที่บอกอายน้องลาบ่จื้อจำแทนอนอสั่งมาใจดำปีสีอีกาแทนออุ่นแขนเคยหนุนปล่อยไว
1: ้
0: ไกลส่วนเสียงบ่เห็นแท้แล้ว
1: สิบ่หักพา
0: จังใดกา
1: จำไว
0: ้รักเก่ายังเฝ้ารอเด้ออายยังคล่องคอยท่า
1: หนีไป
0: น้องลากลับมาอยู่คือเก่าคือเดิมนั่นล่ะ

0: คนดี
1: คันได้ยินเสียงบักอายแล้ว
0: ให้ข้าบอกมี
1: นะอยากบอกให้หูจักไว
0: ้ป่านี
1: ้เอาว่าอายขึ้นหอดคือเก่า
0: คนดีคนจนคนนี้ยังรอน้องคือ
1: คันว่าสู้ด้วยเงินอายสู้เขาบ่ไหวดอกหลาเอ้ย
0: ก
1: ็คันว่าสู้ด้วยใจ
0: ถึงน้อง
1: ไอ้ก็บ่เคยย่อมไผคือกันละในศาสตร์นี้ก็ได้
0: ชายคนนี้
1: จังได้อายก็ยังคล้องค่อยท่าน้องลาอยู่หม่องเก่าเด้อยังคอยที่ซอยเดิมปากซอยมีร้านเซเว่นยังคือเก่าเฮานั่นแล้วล่ะเอ้ยสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนคำครับฮัลโหลสบายดีฮัลโหลคือบ่ดังเนาะเนาะ090ครับ2927444ครับ0902 927444โกดกันเข้ามาใหม่เด้อนะครับคุณยายนะครับทองย้อยมาอ้นไอ้แม่บ่ได้ยินเสียงบ่เนาะเนาะจังใดก็โกดกันเข้ามาใหม่ครับแม่ครับ0902927444 090ครับ2927444

0: ฟรับเป็นกาแฟกี่กล่องดีครับ
1: สองคนมา
0: เอากาแฟสองกล่องเนาะ
1: จ้า
0: ครับผมกาแฟสองกล่อง600บาทครับผม
1: จ
0: ้าจับส่งในนามของคุณแม่ละมอนคงไทยบ
1: ่จ้า
0: ได้ครับผมได้จัดส่งให้มืออื่นเด้อมือวันศุกร์เด้อแม่เด้อ
1: จ้าจ้า
0: ครับครับผมขอบพระคุณแม่หลายๆครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณขอบคุณนะครับคุณแม่ละมอนคงไทยแม่แดงนะครับทางตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานี
3: ที่อา
2: คุณแม่ว่าวกาแฟนะครับ2กล่อง
3: แต่บ่เห็น
2: เอาได้เลยนะครับ2กล่อง600บาท
3: สิดีขึ้น
2: จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม
3: ผู้หญิงคนเก่า
2: จัดส่งเป็นรอบมืออื่นนะครับมือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นที่เรียบร้อยจัดส่งให้วันศุกร์นะครับที่ได้รับสินค้ากับประมาณมือวันเสาร
3: ์ความเป็น
2: อยู่ไกลๆกันบ่เกินดักมือเดียวเนาะอีเมลเวลากาจันจอมอจันเขาแล้วนะครับจังใดก็ขอบุญขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขนะครับที่ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่และก็หลังใหม่ขอบุญขอบคุณที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อทวีไพรคำนามทางตำบลกุดให้นะครับอำเภอกุดบากสกลนครกาแฟ4กล่องนะครับน้ำมนุษย์สูตรร้อน1สูตรเย็นอีก2เป็น 1,450 บาทของชำร่วยขอเป็นนวดสูตรเย็นแล้วก็ขอรูปดีเจแล้วก็บังขอบคุณนะครับคุณพ่อไพฑูรย์ทางบ้านแมทนะครับตำบลดงชนอำเภออำเภอเมืองจังหวัดสกลนครกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยนะครับขอเป็นนวดสูตรเย็นขอบุญขอบคุณคุณแม่พิกุลนาคทองทางตำบลกุดดูนะครับอำเภอนนสังหนองบัวลำพูกาแฟ6กล่อง 1,500 บาทนะครับของชำร่วยขอเป็นผ้าขนหนูสีน้ำตาลหรือว่าสีแดงแล้วก็ขอรูปดีเจด้วยก็เบิ่งขอบคุณนะครับแม่สวยสีทองทุมบ้านดุมใหญ่ตำบลดุมใหญ่อำเภอม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทของชำร่วยแม่ว่าขอเป็นนวดสูตรเย็นก็เบิ่งขอบคุณนะครับคุณแม่บุษรีภูคำตำบลสงยางอำเภอศรีเมืองใหม่จังหวัดอุบลราชธานีกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับก้องจำรวยแม่ว่าขอเป็นผ้าถุงขอบคุณนะครับคุณแม่บัวลีเที่ยงธรรมตำบลดุนศาสตร์นะครับอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นรอบแรกแม่ว่าเอากาแฟให้แม่แน่2กล่องรอบ2แม่ว่าเอาเพิ่มอีก2กล่องเป็น4กล่องส่วนของจำรวยแม่ว่าขอเป็นสบู่อาบน้ำขอบคุณนะครับคุณจุลารัตน์คำมงคลบ้านหนองขามครับตำบลบ้านด้านอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วกาแฟซองกล่องหกอร่อยบาทขอบบุญขอบคุณนะครับคุณแม่ละมอนคงไทยแม่แดงครับตำบลศรีธาตุอำเภอศรีธาตุอุดรธานีกาแฟซองกล่องหกอร่อยบาทขอบบุญขอบคุณทุกท่านทุกออเดอร์ที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำคุณตาคุณยายยายน้องนุ่งลุงปานาอานะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนอกสนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับ090 292 7444ครับ

0: ตอนพระมงกุฎเข้าเมือง
1: แม่วันนี้อาสมของข้านี่มันคลึกคลื้นดีจริง
2: ๆน้องสีดากลับไปเมืองกับพี่เถอะ
3: เสด็จพี่ทรงลืมไปแล้วเหรอเพคะว่าทำอะไรหม่อมฉันไว้บ้างที่ความผิดของตัวเองเนี่ยกลับทำเป็นลืมหม่อมฉันไม่เคยลืมวันที่พระองค์สั่งประหารหม่อมฉันเลยนะเพคะ
2: โธ่พี่จะทำไงดีเจ้าถึงจะหายโกรธท่านฤาษีช่วยพูดให้หน่อยเถอะพระเจ้าค่ะ
1: สีดาเอ้ยเรื่องมันก็นานแล้วเจ้ายังโกรธเขาอยู่อีกเหรอยังไงยังไงนะพระรามก็สำนึกผิดแล้วเขาว่าจะกลับไปปลองดองกันสมานฉันท์กันเหมือนเดิมเถอะ
3: ไม่เจ้าค่ะลูกเคยให้สัจจะไว้แล้วว่าจะไม่กลับไปอีกยังไงก็ไม่เปลี่ยนใจเจ้าค่ะ
1: ว้าไม่สำเร็จข้าไม่เก่งเรื่องต่อรองเจ้าพยายามเคลียร์กันเองก็แล้วกันเรื่องนี้ข้าไม่มีประสบการณ
2: ์เจ้าไม่อยากอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาหรอกเหรอเจ้าใจแข็งกว่าที่พี่คิดอีกนะเอางี้ก็แล้วกันพี่จะเอาลูกกลับไปอยู่กับพี่ด้วยเจ้าจะว่ายังไง
3: แล้วแต่เสด็จพี่เถอะเพคะพระมงกุฎและพระลบต่างเป็นเชื้อสายกษัตริย์วันหนึ่งคงต้องสืบราชสมบัติแทนพระองค์น้องคงขัดข้องอะไรไม่ได
2: ้ถ้าลูกกลับไปอยู่กับเราน้องสีดาก็จะคิดถึงแล้วก็เข้าวังในที่สุด
3: ลูกทั้งสองคนมาหาแม่สิลูกเจ้าเข้าเมืองไปอยู่กับพ่อเจ้านะไม่ต้องเป็นห่วงแม
4: ่ลูกไม่อยากไปเลยพระเจ้าค่ะ
3: เจ้าเป็นลูกกษัตริย์ต้องเรียนรู้วิชาการปกครองบ้านเมืองเข้าไปอยู่ในวังกับพ่อนะลูก
4: พระเจ้าค่ะ
3: อยู่กับพ่ออย่าดื้อนะลูก
4: ลูกลานะพระเจ้าค่ะ
0: ดังนั้นพระรามจึงได้พาพระโอรสทั้งสองพระองค์กลับสู่อโยธยาพร้อมกัน
5: ย่าจ้าย่าจ้า
4: เอ๊ะเสด็จพ่อหน้าตาไม่สบายเลยเสด็จพ่อทำไมทรงทำหน้าอย่างนั้นล่ะพระเจ้าค่ะ
2: พ่อคิดถึงแม่ของเจ้าจริงๆนี่ก็หลายเดือนแล้ว
4: นั่นนะสิลูกก็คิดถึงเสด็จแม่เหมือนกันน่ะ
2: ทำยังไงน้องสีดาถึงจะใจอ่อนยอมกลับมาสักทีนะโอ้นึกออกแล้ว
4: อะไรพระเจ้าค่ะ
2: พ่ออยากให้ลูกไปเยี่ยมแม่และอยากให้ลูกช่วยเกลี้ยกล่อมให้แม่ใจอ่อนยอมกลับมาหาพ่อทีได้ไหม
4: ลูกจะพยายามดูนะพระเจ้าค่ะ
6: เสด็จแม
7: ่เสด็จพ่อฝากความคิดถึงถึงเสด็จแม่ด้วยพระเจ้าค่ะ
3: เหรอจ๊ะ
4: เสด็จแม่ทำไมไม่เข้าวังไปอยู่กับลูกล่ะพระเจ้าค่ะ
3: แม่ไปไม่ได้หรอกลูกแม่เคยสาบานไว้แล้วว่าแม่จะไม่กลับไปอีก
4: แต่เสด็จพ่อคิดถึงเสด็จแม่มากจะกินอะไรไม่ลงเลยนั่งเศร้าทั้งวัน
3: ก่อนเนี้ยแม่เคยถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วแม่อายที่จะกลับไปมองหน้าไพร่ฟ้าอีกต่อให้พ่อของเจ้าเป็นทุกข์แค่ไหนแม่ก็ไม่กลับไปแม่จะอยู่ที่นี่จนตายยังเสียแต่ว่าพ่อเจ้าจะสิ้นพระชนม์แม่จึงจะไปกราบศพ
6: กราบศพ
7: โอ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วเสด็จแม่ถึงจะกลับมาพระเจ้าค่ะเสด็จพ
2: ่อพ่อจะทำทุกทางเพื่อให้แม่ของเจ้ากลับมา
0: ดังนั้นพระรามจึงได้สั่งการให้ราวานุชาจัดตั้งพระเมรุขึ้นเพื่อเป็นอุบายให้นางสีดากลับเข้าเมืองในเร็ววัน
2: เมื่อนางสีดามาถึงพวกเจ้าจงแกล้งร้องไห้เสียใจราวกับว่าเราสิ้นพระชนไปแล้วรักน้องพี่เจ้าจงพาสองกุมารไปเที่ยวให้ไกลอย่าให้รู้เรื่อง
8: พระเจ้าค่ะ
2: ส่วนพญาอนุชิตเจ้าจงไปบอกข่าวให้สีดาทราบแล้วรับนางกลับมาซะเลย
0: พระเจ้าค่ะ
3: เจ้าล้อเราเล่นหรือเปล่า
1: เปล่าเลยพระเจ้าค่ะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะรวดเร็วขนาดนี
3: ้นี่มันเกิดอะไรขึ้นไหนเจ้าเล่าให้เราฟังอย่างละเอียดสิ
1: ตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จกลับไปก็ทรงไม่กินอะไรเลยพร่ำบ่นคิดถึงแต่พระองค์พอพระโอรสทั้งสองกลับไปทูลว่ายังไงพระองค์ก็ไม่ยอมกลับพระราบก็ยิ่งสุดหนักจนกระทั่ง
3: ถ้าเป็นเช่นนั้นเห็นทีเราต้องกลับไปกราบพระศพเป็นครั้งสุดท้ายซะแล้วงั้นข้าจะไปลาพระฤาษีก่อนแล้วค่อยออกเดินทางกัน
1: นี่ถ้าเจ้าสองคนรู้จักปลองดองสมานฉันท์กันตั้งแต่ต้นคงไม่เกิดเรื่องน่าเศร้าแบบนี้ขึ้นหรอกเอ้ารีบออกเดินทางเถอะลูก
3: ลานะเจ้าคะ
1: ไปดีมีสุขสนุกกับชีวิตนะลูก

0: ื่อนางสีดามาถึงก็เฝ้าปายถึงพระรามปานว่าจะขาดใจ
1: เสด็จพี่ทำไมเสด็จพี่ส่งจากน้องไปทั้งที่เข้าใจผิดกันอย่างนี้ที่น้องทำไปก็เพราะว่าน้อยใจที่
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2560

แด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาพิเศษตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธ

0: ายลูกนิมิตและกลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญศาสตร์อุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444 น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเรปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะ

0: ยว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: กำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

รรยากาศยามมื้อแลงเข้าช่วงฤดูหนาวอากาศก็ทรงสีเย็นๆเนาะอีแม่ยามมื้อแลงมากก็มีหมอกยามมื้อเช้ามากก็หมอกลงซะแล้วครับจังใดกะเบิ่งแย่งดูแลสุขภาพร่างกายของเจ้าของเด้อพ่อเด้อแม่เด้อภูมิต้านทานมันกะบ่คือเก่าบ่คือเดิมเด้มันบ่คือนะครับเด็กหน่อยเด้เดี๋ยวนี้เนี่ยฮะโอ้ยผู้สูงอายุผู้สูงวัยเฮาตากหมอกแน่จักหน่อยแล้วจักจามจักไอเด้อบาดนี้จักเป็นหวัดเด้แล้วครับโรคภัยไข้เจ็บสูงมือเนี่ยโอ้จักมาแต่ใสจังใดก็ดูแลนะครับเบิ่งแย่งสุขภาพร่างกายของเจ้าของครับด้วยความปรารถนาดีจ้าลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนค่ำดังมือต้องมนหนาวลมที่เรนูนะครับหนึ่งผลงานเพลงของสอนคิรีศรีประจวบเป็นผลงานเพลงเก่าๆหยิบเอามาฝากพี่ตอนน้องให้คุณตาคุณยายได้ฟังกันบรรยากาศยามมื้อแลงกินข้าวน้ำสามปลาเรียบร้อยแล้วมานั่งฟังวิทยุมาโสกันสันตัวเนาะอีเมียรักเมื่อครานานาครับผู้เบาเดี่ยวกระเตนั่นนะครับทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำอยู่กับพีกับน้องในชั่วโมงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วครับได้เดินทางมาหอนมาถึงชั่วโมงสุดท้ายแล้วเวลาและวารีไม่ใยดีจะคอยใครเรือเมล์และรถไฟก็แล่นไปตามเวลาก่อนลาโอเอและอืดอาดอาจจะพลาดปรารถนาพระแล้วจะโศกาอานิจจาวาสีทู่มาฟังเพลงกับอะไรฟังจอยเวลาเบิดก่อนวาสันร้อยหายไม่คลายหนาวได้รอบนาศูนย์เก้าศูนย์ครับ 2 9 2 7 4 4 4ครับ0 9 0 2 9 2เวลา7 4 4 4เบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โทรมากันได้เลยนะครับหน้าใหม่และก็หลังใหม่0 9 0 2 9 2 7 4 4 4ครับ

สดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

้ลมที่เรนูหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากคุณพ่อหยาดนภาลัยเป็นผลงานเพลงเก่าๆนะครับหยิบเอามาฝากพี่ต่อน้องเปิดสู่คุณตาคุณยายให้ได้ฟังกันนะครับบรรยากาศยามมื้อแลงเนาะคุณตาเนาะเพื่อหลายๆปู่หลายๆคนนะครับฟังพิ่งเก่าแล้วขึ้นหอดความเก่าความหลังแต่ก่อนแต่กี้ถิ่นนี้ช่างหอมดอกจิกขึ้นหอดความหลังหอมดอกข้างขึ้นหอดความเก่าก็สิว่าฟังพิ่งแล้วคือพ่อสมัยอดีตแต่ก่อนแต่กี้นะนะผู้สูงอายุผู้สูงวัยเฮาครับชอบของขมชมสาวสวยช่วยศาสนาบ้าของเก่าเล่าความหลังเมียนลวดเนี่ยศูนย์เก้าศูนย์ครับ292-7444ครับศูนย์เก้าศูนย์292-7444ส่งแรงจิตเติมแรงใจหน้าใหม่แล้วก็หลังใหม่กันได้เลยนะครับอยากจะฟังเพลงใดโทรมาหาบาวดิวได้เลยนะครับก่อนทีเวลาเวลามันซีเบิร์ดซะแล้วครับอยากจะฟังเพลงเก่าเพลงใหม่ก่อนละทุกท่านทุกพื้นที่นะครับทุกกันเข้ามาได้เลยเปิดได้ทุกเพลงเปิดได้ทุกค่ายครับไม่จำกัดเพลงไม่จำกัดค่าย0902927440

สันสนีหนีช้ำครับหนึ่งผลงานเพลงจากน้องนดดวงชีวันแล้วก็ตามหาสันสนีนะครับของสอนเพชรหยิบเอามาฝากเอามาตอนนะครับคุณตาคุณยายเอไอไอน้องนุ่งลุงปานะอาให้ได้ฟังกันในชั่วโมงนี้เบรกนี้ครับเวลาเวลาจันจอมอจันเขาเลี้ยวนะครับจังไดก็ขอบุญขอบคุณคุณตาคุณยายไอ้ไอ้น้องนุ่งลุงป้านะทุกท่านทุกพื้นที่ทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขครับบ่าวเดี๋ยวเสียดายอำลาพาจ้าคุณตาคุณยายไปซะก่อนบ่อยาไก่จังหน้าเวลาพัดมาไล่บ่อยาไก่จากพี่น้องเวลานั้นพัดด่วนมาอาคันเบาเดียวเบาบ่เป็นเก่าคาราบไปตัวเราหัวสีเดอบอเดอเดอแม่เดอเบาเบอร์ท่านชำนี่เก่งการดอกหานกล้ามีเวลาแต่เพียงหน่อยเบากับพี่กับน้องบ่เข้าท่าหาเถื่อผิดผาดพลังอภัยขาปูวากรอนอย่าเจ็บอย่าจนอย่ามุนอย่ามองอย่าห่วงอย่าให้อย่าไข่อย่าโซ่ครับมืออื่นปอๆกับผมไม่เหมือนเก่าเหมือนเดิมเวลาบ่ายสองสำหรับวันนี้นะครับสำบายดีสวัสดีครับ

คราบ10ทิศภาค2มูซาจาแซบตอนที่115เอกรัฐเกาศีรษะทันทีหลุดปากออกมาเบาๆงั้นก็ทำตามคำสั่งของผมให้เกาะติดคุณเรื่องดีทุกหนทุกแห่งห้ามคลาดสายตาเป็นอันขาดไปสิครับผมจาตะไลถึงได้เดินเป็นวิ่งตามหลังเรื่องดีที่ตามโมนาไปเรื่อยๆซึ่งดมกลิ่นฟุตฟุตฟิตฟิตเรื่อยๆโดยออกจากดงกล้วยเฮ้อนายขึ้นขานของนายไปเฮ้อเรารุ่นนายไม่ขึ้นแล้วละผู้เป็นลูกพี่พึมพำถอนใจเฮือกตามหลังโมนาหมาขนสวยของเรื่องดีดมกลิ่นได้เดียวเดียวเท่านั้นก็พาเจ้าของหลุดออกจากเขตดงกล้วยและเรียบล็อกไปตามแฟลตสูงตระหง่านทำท่าจะออกถนนใหญ่เจ้านายสาวสวยต้องรั้งเชือกหันมาบอกกับจ่าหนุ่มคุณก็เห็นแล้วใช่ไหมโมนาจะออกถนนใหญ่ฉันคงไม่ถึงกับปล่อยให้หมาของฉันเพ่นพ่านอยู่กลางถนนเสี่ยงต่อการถูกรถชนทั้งคนทั้งหมาหรอกนะครับถามเจ้านายคุณสิจะเอายังไงต่อ

นี่จ่าฉันช่วยคุณแค่นี้ละฉันต้องกลับแล้วเดี๋ยวก่อนครับเมื่อกี้มนต์นะดมกลิ่นบ่ายโฉมน่าจะข้ามถนนหรือว่าจะไปตามทางเดินซ้ายมือขวาครับนี่จ่าฉันไม่ใช่คนฝึกสุนัขสงครามหรือสุนัขดมกลิ่นแบบตำรวจนะฉันเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนและก็ดูแลที่พามาดมกลิ่นหมูเชนเนี่ยก็เห็นแก่หมูเชนเท่านั้นได้จะบอกให้อย่าถามอะไรฉันอีกฉันไม่รู้มนต์นะกราบเธอเสียงห้วนพร้อมทั้งดึงเชือกให้หมาขนสวยกลับไปที่รถตู้จ่าตะไลเกาศีรษะแกรกแต่ก็รีบไปขวางหน้าเรื่องฤดีไว้เอ่ยเสียงวิงวอนได้โปรดเธอครับไหนๆก็ช่วยกันถึงขนาดนี้แล้วอยู่ต่ออีกสัก5วินาทีเถอะครับ5วินาทีเหรอแค่ฉันให้ใจเข้าออก2ครั้งก็หมดแล้วนะ5นาทีก็ได้ครับเอายังไงกันแน่5วิหรือ5นาทีเธอเสียงเข้มจัดงั้นขอ10นาทีเลยครับเพราะไหนๆก็ไหนๆแล้วได้คืบจะเอาศอกนี่จัดตะไลฉันให้เวลาคุณนาทีเดียวแค่นั้นมีอะไรก็ว่ามาเลยว่าเลยนะครับเวลานี้มนนาได้กลิ่นเจ้าเชแล้วและมันออกจากบ้านผมอย่างแน่นอนผมอยากรู้พอเป็นแนวทางเท่านั้นว่ากลิ่นของเจ้าเชนะข้ามถนนไปไหมรื่นฤดีเท้าสะเอลทันทีไม่รู้และไม่มีการให้มนนาดมกลิ่นอีกเป็นอันขาดเพราะหมดเวลาทำงานแล้วหมาของฉันไม่ใช่ฝึกมาทางนี้ฉันไปละรื่นฤดีทำท่าจะก้าวเดินพร้อมกับจูมนนาเธอกลับชะงักกึกเมื่อจ่าตะไลทิ้งไพ่ปลายโครมเข้าให้ถ้าไม่ได้ตัวเจ้าเชนแผนการที่เราวางไว้ไม่สำเร็จแน่ครับแผนอะไรอ๋อเรื่องที่สืบสาวราวเรื่องหาเบาะแสคุณพ่อใช่ไหมมันเป็นเรื่องของพวกคนที่ต้องดำเนินการไม่อย่างนั้นฉันมีหนังสือร้องเรียนถึงท่านผู้บัญชาการตำรวจว่าพวกคนละเว้นการปฏิบัติงานเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นแผนที่เราวางกันไว้คือเราจะให้เจ้าเชนกับมนนามีอะไรกันยังไงครับคุณฤดีต้องการทายาทเจ้าเชนไม่ใช่เหรอบ้าฉันไม่ต้องการแล้วแต่มนนามันต้องการเจ้าเชนนะครับฉันไม่ให้หมูเชนเข้าบ้านสักอย่างจะมีปัญญาทำอะไรผมจะพามันเข้าไปเองตอนที่คุณฤดีไม่อยู่ฉันเกลียดคนที่สดหลีกนะฉันจะไปแล้วเธอใช้ศอกหน้าแทงผ่าเข้าที่ตัวของจ่าหนุ่มจนเขาพังงะถอยหลังทำท่าจะหงายหลังพลึงดีที่มีรั้วซีเมนต์อยู่ใกล้ๆจึงรองรับแผ่นหลังจ่าแสบไว้โอ๊ยรื่นเด้อดีไม่เหลียวมองด้วยซ้ำรีบขึ้นรถตู้ซึ่งสาวใช้เปิดให้ทั้งหมาทั้งคนขึ้นเสร็จรถก็เคลื่อนที่ออกไปทันทีพันตำรวจโทเอกรัตน์เอ่ยเบาๆทางด้านหลังนอกรั้วซีเมนต์เยี่ยมจริงๆจ่าให้มันได้อย่างนี้สินะท่านหมายถึงอะไรครับลูกตื่นสิแต่ดูมันเธอไม่มีไมตรีกับจ่าเท่ากับผีกลิ้นเลยนะแต่ผมจะตื่นให้ได้ไม่เชื่อใครดูเอกรัตน์หัวเราะหึ่ฝันหวานเป็นทั้งชาติเธอจ่าเอาละมาพูดเรื่องหมูเชนดีกว่าเป็นอันว่ามันออกไปทางนี้ส่วนจะ 100% หรือไม่นะต้องวิเคราะห์กันจากนั้นรองผู้กำกับหนุ่มกับจ่าแสบก็วิเคราะห์วิจารณ์ทุ่มเถียงกันอยู่ตรงนั้นแทบไม่ได้บทสรุปอะไรภายในห้องทำงานของพันตำรวจโทอรชนรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามพันตำรวจโทนนทชัยได้เข้ามาอยู่ในห้องนี้ด้วยเพราะเป็นสายงานป้องกันปราบปรามเดียวกันแต่พันตำรวจโทอรชนเป็นผู้บังคับบัญชาพันตำรวจโทนนทชัยอีกทีนอกจากนั้นยังคับข้างไปด้วยลูกมือของแต่ละคนคือดาบตำรวจเชื้อและจ่าสิบตำรวจระนองเป็นมือเก็บเงินให้กับรองอรชนในส่วนของคิวรถต่างๆและโรงงานต่างๆด้วยจ่าสิบตำรวจอนุจ่าสิบตำรวจเกรียงและสิบตำรวจเอกทวีมือเก็บสวยให้กับสวปนนทชัยในส่วนของบ่อนต่างๆกินรวบซ่องและแหล่งผู้ค้ายาเสพติดที่แท้พันตำรวจโทอรชนเรียกตำรวจทั้งหมดมาประชุมนั่นเองก่อนจะเข้าเรื่องผมขอบอกทุกคนว่าตอนนี้รองเอกรัตน์กับไอ้จ่าตะไลกำลังวนอยู่กับการค้นหาไอ้เชนปล่อยเขาเถอะอย่าไปยุ่งอย่าไปให้ความช่วยเหลือหรือให้ความสนใจอะไรทั้งนั้นมาสนใจเรื่องของพวกเราดีกว่าไอ้เชนเป็นอะไรเหรอสวบอนนทชัยรีบถามเพราะเพิ่งมาถึงเป็นคนสุดท้ายเลยไม่รู้เรื่องราวมันหายไปจากบ้านไอ้จ่าตะไลเมื่อตอนบ่ายโมงละมั้งเห็นว่ากันแบบนั้นนะก็ไม่ได้ใส่ใจรองอรชุนบอกงั้นกูว่ามีคนหลอกมันไปฆ่าแง่เลยเพราะไอ้เชนสร้างตะตัวเยอะ

0: และถ้ามันยังมีชีวิตอยู่จะมีคนอีกหลายคนตายหรือไม่ก็ติดคุกเพราะมันเออหน้ามึงไม่ต้องสนใจมันหรอกพูดเรื่องของพวกเราเถอะตอนนี้ส่วนของมึงไปยังไงมั่งนนท์ไหนลองบอกมาสิสวป.นนทชัยหันไปทางลูกทีมเฮ้ยอนุเกรียงรายงานให้ท่านรองทราบจ่าสิบตำรวจเกรียงรีบขยับผมจ่าอนุและหมวดทวีใช้เวลาวันวันทั้งวันและก็วันนี้ด้วยเข้าไปบอกให้บอนทุกบอนระวังจะมีการปราบปรามภายในอาทิตย์นี้ถ้าหยุดได้ให้หยุดหนึ่งอาทิตย์นับจากนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าหยุดไม่ได้ก็ให้เล่นอย่างมิดชิดมีเวรยามคอยดูแลให้ดีด้วยส่วนเจ้ามือกินรวบก็ให้ขายอย่างระมัดระวังในงวดที่จะถึงช่องทางโทรศัพท์ผมไม่งดบริการอย่างเปิดเผยเอาแต่ที่ชัวร์จริงๆหรือไม่ก็ขาประจำเท่านั้นครับผมจ่าสิบตำรวจเกรียงเสริมอีกว่าแต่การจัดเก็บยังมีอยู่เพียงแต่ระยะนี้ลดให้ครึ่งนึงเมื่อพ้นฤดูการปราบปรามไปแล้วทุกอย่างให้เหมือนเดิมเอาตามนี้ก็แล้วกันและผมสั่งไว้ตรงนี้เลยว่าณวันเวลาใดที่มือปราบสิบแผ่นดินยาตราทับเข้ามาแล้วก็ใครที่ทราบก่อนให้รีบโทรแจ้งแหล่งเงินแหล่งทองของเราทันทีพันตำรวจโทอรชนกำชับในส่วนของมึงล่ะอรชนให้ลูกน้องไปกระซิบบอกจนทั่วถึงดีแล้วหรือยังพันตำรวจโทนนทชัยถามบ้างอรชนหันไปทางลูกมือว่าไงดับเชื้อบอกสปก็ไปสิเรียบร้อยทุกอย่างครับผมเจ้านายหายห่วงได้ดาบตำรวจเชื้อยืนยันสั้นๆแต่หนักแน่นด้วยน้ำเสียงงั้นก็หายห่วงจริงๆในส่วนของเราสวป.นนทชัยเอ่ยขึ้นและหันไปทางเพื่อนร่วมรุ่นเฮ้ยอรชนเอกลัตมันให้มึงก็กูหาเป้าหมายคนละเป้ามึงจะเอาเป้าอะไรวะกูคิดไว้แล้วมีขี้ยาพ่นโทษออกมาหลายชุมชนกูดาบเชื้อจดรายชื่อที่อยู่ไว้เกือบ30คนกับพวกค้ายาบ้ารายใหม่2สํารายกูจะเอาอันนี้แหละให้ไปของกูก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกันคือแรงงานเถื่อน 30,000 กว่าคนกับขี้ยา10กว่าคนกูเอาเป้านี้แหละให้โอเคที่เรียกประชุมวันนี้ก็ได้เรื่องนี้แหละเมื่อทุกอย่างพร้อมผมก็หมดห่วงได้พันตำรวจโทอรชนสรุปพันตำรวจโทนนทชัยรีบถามต่อเดี๋ยวก่อนอรชนเรื่องที่เสียเรืองชัยหายตัวไปนะเรื่องไปถึงไหนแล้วมึงพอจะรู้ไหมวะไม่ใช่เรื่องของกูไม่สนใจมึงก็เหมือนกันอย่าไปสนเลยปล่อยสักกะจัดการของมันไปเถอะแต่สักกะฟาดเงินมาแล้ว 200,000 หนอนหนอนาอรชนกูว่ามันน่าสนไม่น้อยเลยเงินดีแบบนั้นเชื่อกูสิไม่มีวันได้ตัวเสียเรืองชัยหรอกสักกะมันก็สั่งให้ลูกน้องทำเป็นพิธีเท่านั้นเองเพราะเสียเรืองชัยน่ะเป็นปุ๋ยไปแล้วเหรอไม่ใช่อะไรหรอกมันเงินดีว่ะอีกอย่างเมียเสียเรืองชัยยังอวบอั้นอยู่นาขนาด40กว่าแล้วนะไม่รู้เว้ยกูไม่เจ้าชู้เหมือนมึงนี่ว่าไอ้นนท์ในที่นั้นจึงหาเคลิ้นเมื่อรองอรชนตอกหน้าสวป.นนทชัยไปเช่นนั้นสวป.ผู้ชื่นชอบสตรีเพศเป็นพิเศษถึงกับหน้าชาโต้กลับทันทีเกิดมาเป็นผู้ชายทั้งทีต้องให้มันครบสิวะอย่างมึงมาเสียชาติเกิดว่าอรชนเหล่าบุรีนารีไม่เอาสักอย่างเออกูพอใจของกูแบบนั้นและชาตินี้กูไม่เป็นเอดตายกับไม่เป็นปอดใหม่หรือตับแข็งตายแน่มันก็ไม่แน่เว้ยคนมีสูบบุรีเป็นปอดอักเสบถุงลมโป่งพองก็มีไม่น้อยนี่วะไม่ต้องพูดมากเลิกประชุมได้พันตำรวจโทอรชนสั่งเลิกประชุมลับในที่สดตะวันใกล้ตกดินเต็มทีแล้วนางอัมพรกับทรงพลลูกชายต่างก็รีบกินข้าวปลาอาหารแต่ก็กินไม่ลงเพราะสงสารหมูเชนสุนัขแสนรู้และแสนอัศจรรย์ที่ถูกขังกรงรอการมาของสองวายร้ายแว่นตาดำอัมพรที่กับน้ำตาคลอเบ้าเพราะถึงยังไงนางก็ไม่ได้ใจไม้ไส้ระกำเพียงแต่ต้องเลือกเอาทางลูกและบ้านไว้ทรงพลพลอยน้ำตาคลอเบ้าไปกับผู้เป็นแม่เด็กหนุ่มนั้นไม่เห็นด้วยอยู่แล้วกับความคิดของแม่แต่ก็ขัดไม่ได้เขาต้องการแจ้งให้พันตำรวจโทเอกรัตน์และจ่าสิบตำรวจตะไลรับทราบในที่สุดสองแม่ลูกก็ลงไปที่กรงหมาอีกครั้งโดยที่ก่อนหน้านั้นก็ลงไปให้อาหารหมู่เชนเห็นสองแม่ลูกลงมาหาจึงรีบลุกจากที่มายืนตรงประตูกรงขังมันแกว่งหางช้าๆจ้องมองสองแม่ลูกด้วยสายตาคล้ายๆตัดพ้อต่อว่า อัมพรยื่นมือไปลูบศีรษะของเชนเช่นเดียวกับทรงพลเอื้อมมือไปลูบหลังเชนเอ้ยแม่ไม่อยากทำกับเองแบบนี้เลยแต่มันก็จำเป็นจริงๆเองอย่าต่อว่าแม่เลยนะที่จริงแล้วแม่น่ะรักเองเหมือนลูกคนหนึ่งนางเสียงเครือน้ำตาคลอเบ้าทรงพลนั้นตื่นตันจนพูดไม่ออกได้แต่น้ำตาไหลพรากอาบแก้มทั้งสองข้างหมู่เชนมองหน้าคนโน้นทีคนนี้ทีใครมันจะฟังความออกจึงหยุดกระดิกหางในที่สุดเกิดชาติหน้าฉันใดเองจงเกิดเป็นคนและก็เป็นลูกของแม่นะเชนมันแกว่งหางรับทันทีแม่เชนมารับรู้ด้วยทรงพลบอกเสียงเครือสองแม่ลูกและหมาสะดุ้งเมื่อวายไร้สองคนมาตามที่พูดและเดินเข้ามายืนค้ำศีรษะสองแม่ลูกตะคอกเบาๆถอยออกไปนางอัมพรและทรงพลรีบถอยหลังโกรธๆยืนตัวสั่นงันงกอยู่ตรงมุมบ้านจ้องมองสองวายร้ายด้วยความกลัวสุดขีดฉันทำตามที่แกต้องการทุกอย่างแล้วหวังว่าแกคงไม่ทำอะไรลูกฉันและก็เผาบ้านของฉันยังไม่แน่ต้องดูก่อนข้อสำคัญแกอย่าแจ้งตำรวจหรือบอกใครเป็นอันขาดไม่งั้นกูจะกลับมาฆ่าพวกมึงทันทีเฮ้ยไอ้ดำจัดการได้เลยส่วนมึงสองแม่ลูกขึ้นไปบนบ้านจ้าจ้าอัมพรรับคำเสียงสั่นเครือพลางดันหลังลูกชายให้ขึ้นไปบนบ้านอย่างรีบเร่งดำผู้เป็นลูกน้องรีบโยนเนื้อคลุกยาเบื่อชนิดรุนแรงไปให้เชนในกรงซึ่งพวกมันเตรียมมาแล้วแดกหาซะไอ้หมานรกทว่าหมูเชนกลับนั่งดูเฉยทั้งที่เนื้อย่างก้อนนั้นส่งกลิ่นหอมฉุยชวนน้ำลายสอยิ่งนักลูกพี่มันไม่ยอมแดกทำไงดีล่ะเหรอเออใช่แล้วมันเป็นหมาแสนรู้ถึงไม่ยอมแดกข้ามึงใช้แผนสองเร็วมีเวลาน้อยครับลูกพี่เจ้าดำรับคำพร้อมกับใช้คันธนูเล็กๆมีลูกดอกอาบยาพิษชนิดแรงติดหัวด้วยมันน้าวคันธนูที่หมายคือกลางลำตัวของเชนซึ่งยืนให้กระทำการอย่างเงียบงันและเฉยเมยแล้วไอ้วายไร้ก็ปล่อยสายทันทีพึ่งเสี้ยววินาทีนั้นเชนกระโจนไปข้างหน้าสุดแรงโครมประตูกรงขังพังทันทีส่วนลูกดอกอาบยาพิษพุ่งไปชนรั้วเสียงดังป๊อกเฮ้ยอะไรกันวะเจ้าคนหัวหน้าร้องเสียงหลงออกมาเมื่อเชนกระโจนชนประตูกรงหมาจงกระเด็นเสียงดังลั่นแรงเฉื่อยทำให้เชนพุ่งไปข้างหน้าหลายเมตรแล้ววกกลับมากระโจนงับคอหอยเจ้าคนหัวหน้าทันทีฮึ่มกรุบโอ้ยโครมวายไร้แว่นดำที่เป็นหัวหน้าร้องได้แค่นั้นคอหอยเวอะวะหลุดติดเขี้ยวเจ้าเชนแล้วก็ล้มลงชนปะทะกรงหมาเสียงดังโครมครามอีกครั้งไอ้วายไร้ดำเห็นเช่นนั้นถึงกับตาเหลือกลานเพนไม่ทันแน่มันจึงนั่งลงกับพื้นร้องลั่นราวกับว่าเชนเป็นคนกูยอมแล้วอย่าทำอะไรกูเลยไอ้เชนทว่าเชนนั้นบ้าคลั่งไปแล้วทำท่าจะกระโจนเข้าใส่เพื่องับจมูกของดำเพราะดำนั่งลงกับพื้นในเสี้ยววินาทีนั้นหมูเชนยามันหยุดเกิกอยู่กับที่ราวกับติดดิสเบรกก็ไม่ปานเจ้าของเสียงคือจ่าสิบตำรวจตะไลนั่นเองพร้อมด้วยพันตำรวจโทเอกรัฐที่วิ่งออกมาจากที่ซ่อนด้านหลังพุ่มชาทองขนาดใหญ่นายตำรวจทั้งสองจี้ปืนพกสั้นสายวายไร้แว่นดำซึ่งนั่งตัวสั่นงันงกเนื่องจากกลัวหมามิได้กลัวตำรวจแต่อย่างใดมึงนอนลงไปกับพื้นเดี๋ยวนี้เลยไอ้ดำจ่าตะไลสั่งการลั่นกูไม่นอนกูกลัวหมากัดแบบลูกพี่กูดำปฏิเสธเสียงสั่นเครือตัวสั่นงักงักตาเหลือกลานราวกับมันเห็นพูดผีปีศาจก็ไม่ปานที่แท้ภาพที่เชนกัดคอหอยลูกพี่มันติดตาอยู่นั่นเองจ่าตะไลไม่ฟังเสียงรีบสับกุญแจมือเสียงดังสะท้านเข้าที่คอมือของวายไร้ดำอย่างแน่นหนาพร้อมทั้งถีบเข้ายอดอกสุดแรงบึกโอ้ยโครมไอ้ดำร้องลั่นกลิ้งไปหลายตลบและชนเอากรงหมาเสียงดังลั่นนอนนิ่งสนิทงอก่องอขิงอยู่ข้างๆกรงหมานั่นเองเชนเข้าไปยืนชิดใช้สองขาหน้าเหยียบอกวายไร้ดำหมู่เชนอย่าทำอะไรมันพันตำรวจโทเอกรัฐสั่งเสียงรัวและก็รีบเข้าดูร่างของวายไร้ที่เป็นหัวหน้าจ่าสิบตำรวจตะไลรีบตะโกนบอกขึ้นไปบนบ้านพี่อัมพรมันตายคนหนึ่งและก็จับเป็นได้คนหนึ่งลงมาได้แล้วจะวอให้ร้อยเวรมาดูที่เกิดเหตุเร็วครับผม จ่าแสบรับคำสั่งรีบดึงวิทยุออกจากซองจัดการตามที่นายสั่งในทันทีทันใดนางอัมพรและสงพลนั้นลงมาจากบ้านซึ่งไม่สูงนักด้วยอาการสั่นกลัวแม้จะแอบดูอยู่บนบ้านเห็นเหตุการณ์แต่ต้นแล้วก็ตามทีอัมพรถามเสียงสั่นรัวนี่มันอะไรกันเหรอจ่าผมน่าจะถามพี่อัมพรเสียมากกว่าว่าเรื่องมันเป็นมายังไงถึงได้ให้หนึ่งไปแอบขโมยเจ้าเฉินมาขังกรงที่นี่แล้วจากกับท่านรองล่ะตามมาช่วยเฉินได้ยังไงรู้จักใครนางย้อนถามเสียงสั่นเครือหน้าตาตื่นตระหนกมองเห็นศพผีไต่หงคอหอยขาดอย่างชัดเจนเพราะตะวันยังไม่ตกดินแสงอาทิตย์ยังพอมีอยู่บ้างเรื่องมันยาวประเดี๋ยวพี่อัมพรพูดกับท่านรองเอกรัตน์เองเหอะนั่นร้อยเวรมาแล้วจ่าสิบตำรวจตะไลพระจานางอัมพรเจ้าของบ้านไปที่วายร้ายซึ่งโดนสิบตำรวจโทเชนเหยียบหน้าอกไม่ยอมปล่อยพร้อมที่จะขย่ำคอหอยตลอดเวลาเฮ้ยเชนปล่อยได้แล้วร้อยเวรมาแล้วเอ็งหมดหน้าที่แล้วโว้ยนั่นแหละหมาแสนรู้ถึงได้พระจากหน้าอกวายร้ายที่ชื่อไอ้ดำร้อยเวรพร้อมด้วยเสมียนเวรและตำรวจสายตรวจอีกหลายนายรีบตะเบะทำความเคารพต่อพันตำรวจโทเอกรัตน์ซึ่งยืนคุมสถานการณ์อยู่ชันสูตรพลิกศพนั่นเป็นฝีมือของหมู่เชียงเขาจับเป็นได้หนึ่งรายส่วนรายละเอียดไปว่ากันที่โรงพักครับผมร้อยเวรหนุ่มรับคำสั่งแล้วลงมือปฏิบัติการทันทีโดยมีเสมียนเวรเป็นลูกมือส่วนสายตรวจรีบรวบตัววายร้ายที่ถูกจับเป็นและถูกนำไปขังทันทีเพราะโรงพักห่างออกไปแค่200เมตรเท่านั้นเองเมื่อร้อยเวรชันสูตรศพเรียบร้อยได้นำศพไปยังโรงพยาบาลเพื่อตรวจบาดแผลโดยละเอียดอีกครั้งตามระเบียบชั่วโมงต่อมาภายในห้องสอบสวนพันตำรวจโทเอกรัตน์นั่งเป็นพนักงานสอบสวนเองในเบื้องต้นร้อยเวรกลับนั่งข้างๆคอยรับฟังประเด็นต่างๆหน้าโต๊ะร้อยเวรมีนางอัมพรในทรงพลและจ่าสิบตำรวจตะไลคอยรับการซักถามจากพันตำรวจโทเอกรัตน์ซึ่งสองแม่ลูกยังไม่ยอมหายจากอาการหวาดหวั่นขวัญผวาปากคอยังสั่นอยู่เอาละพี่อัมพรตั้งสติให้ดีเพราะเรื่องราวมันผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วละบอกผมมาสิว่าเรื่องราวมันเป็นมายังไงถึงได้ให้ลูกชายพี่ไปหลอกอมูเชนไปทำแบบนั้นจากนั้นนางอัมพรได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พันตำรวจโทเอกรัตน์ทราบอย่างละเอียดพร้อมกับเอ่ยเสียงสั่นเครือฉันจำเป็นต้องทำแบบนี้ก็เพื่อแลกกับชีวิตของลูกและบ้านแต่ใจจริงฉันรักและคนสงสารเชนเป็นที่สุดค่ะและไม่อยากจะทำแบบนั้นเลยจริงๆพี่ทำไม่ถูกเลยที่ปล่อยคนไร้สังหารหมาแสนรู้แล้วก็เป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเชื่ออย่างกูเชนแบบนี้โดยที่ไม่ยอมเชื่อฝีมือผมกับจ่าตะไลฉันคิดอะไรไม่ออกจริงๆค่ะคิดออกแต่เพียงว่าจะต้องรักษาชีวิตลูกและก็บ้านไว้เท่านั้นคิดแบบนั้นมันไม่ถูกมากๆบ้านเมืองมีคือมีแปรนะพี่ก็จริงอยู่ค่ะแล้วถ้าหากฉันไม่พบท่านรองกับจ่าตะไลแต่พบกับคนอื่นซึ่งท่านคงรู้ดีว่าเจ้านายแต่ละคนบนโรงพักนี้เห็นแก่เงินกันทั้งนั้นแล้วก็ไม่สนใจเรื่องของฉันไม่ปกป้องคุ้มครองล่ะฉันกะโลกไม่ตายหรือคะเฮ้อมันก็จริงอยู่เอาละเรื่องมันผ่านไปแล้วมาเริ่มต้นใหม่เราจะต้องรักษาชีวิตหมู่เชนให้ยาวนานที่สุดค่ะแล้วท่านรองกระจัดตะลายทราบว่าเชนถูกขังที่บ้านฉันได้ยังไงและก็ช่วยเหลือแบบไหนกันคะ
1: เสด็จสู่สวรรค์ไลของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิดนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
2: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802 6800 0960ออกอากาศณบ้านเล็ก

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573ผู้นำจีนเรียกร้องให้สหรัฐเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งกันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน4จังหวัดลุ่มน้ำเจ้าพระยาเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มสูงพร้อมสั่งการศูนย์ปภ.เขตเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร70เซนติเมตรในพื้นที่อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทอำเภออินบุรีและพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกชัยโยและอำเภอเมืองอ่างทองจังหวัดอ่างทองรวมถึงอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตเข้าสนับสนุนนอกจากนี้ได้ประสานกรุงเทพมหานครให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมน้ำงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแพร่ร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้ยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย178ลายปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือติดตามประกาศเตือนภัยผ่านแอปพลิเคชัน Thai Disaster Alert ได้ตลอด24ชั่วโมงอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทพร้อมสั่งให้บริหารจัดการเชิงรุกรับมือฝนที่ตกเพิ่มในระยะนี้เพื่อลดผลกระทบด้านท้ายเขื่อนนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างต่อเนื่องโดยกรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำด้วยการทยอยเพิ่มระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อชะลอน้ำและลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนควบคู่กับการรับน้ำเข้าระบบชลประทานทั้งสองฝั่งอย่างเต็มศักยภาพโดยไม่กระทบในพื้นที่พร้อมทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังจังหวัดด้านเหนือเขื่อนที่อาจได้รับผลกระทบปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนนี้ภาคกลางจะมีฝนเพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้ปริมาณน้ำและระดับน้ำในลุ่มเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปรัฐบาลยืนยันเร่งระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาหลังน้ำเหนือเพิ่มสูงโดยผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนพร้อมเร่งรัดโครงการระบายน้ำขนาดใหญ่แก้ปัญหาระยะยาว
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้นายภารดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามสดของนายประดิษฐ์สังขจายส.ส.พระนครศรีอยุธยาพรรคประชาชนถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยระบุว่าช่วง7วันที่ผ่านมาปริมาณน้ำที่ต้องระบายเพิ่มจาก490ล้านลูกบาศก์เมตรเป็น 1,620 ล้านลูกบาศก์เมตรหลังมีฝนตกหนักบริเวณใต้เขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ระหว่างวันที่18ถึง21กันยายนที่ผ่านมาทำให้น้ำจำนวนมากไหลมารวมที่นครสวรรค์ก่อนเข้าสู่เขื่อนเจ้าพระยา โดยกรมชลประทานจึงต้องเร่งระบายเพื่อป้องกันน้ำล้นประตูส่งผลให้พื้นที่ท้ายเขื่อนโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองได้รับผลกระทบซึ่งในการแก้ปัญหาในเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมเร่งด่วนโดยจะปรับการบริหารน้ำเป็นระบบกระจายหลายทางหรือก้างปลาผ่านน้ำไปยังแม่น้ำและคลองสายต่างๆรวมถึงทุ่งรับน้ำเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่พื้นที่พระนครศรีอยุธยาส่วนสถานการณ์หลังจากนี้ยังต้องติดตามฝนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างและประเมินวันต่อวันจนถึงวันที่26กันยายนนี
3: ้ทุ่งไหนที่เก็บหมดแล้วเนี่ยก็จะพยายามดันน้ำเข้าไปฝากเอาไว้ในทุ่งรับน้ำเหล่านั้นก่อนเพื่อลดผลกระทบที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในแถวอำเภอบางบานแล้วก็อำเภอผักไห่อำเภอเสนาที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนก็นี่เป็นแนวทางในการจัดการกับสถานการณ์เฉพาะหน้าช่วง 2-3 วันนี้
2: สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาวรัฐบาลเร่งโครงการคลองระบายน้ำบางบานบางไทรคาดแล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีเพราะมีแผนเพิ่มประสิทธิภาพคลองชัยนาทป่าสักก่อสร้างทางระบายน้ำป่าสักอ่าวไทยและขยายคลองระพีพัฒน์โดยตั้งเป้าดำเนินการในปีหน้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดปัญหาอุทกภัยในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
1: กรมการค้าภายในเพิ่มปริมาณสำรองข้าวและปาล์มน้ำมันรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยป้องกันปัญหาสินค้าขาดแคลนและราคาที่อาจปรับสูงขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของหลายหน่วยงานว่าช่วงปลายปีนี้จนถึงปีหน้าไทยอาจเผชิญปรากฏการณ์เอลนิโยระดับรุนแรงกรมการค้าภายในจึงเตรียมรับมือด้วยการเพิ่มปริมาณสำรองหรือเซฟตี้สต็อกสำหรับสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อให้มีสินค้าเพียงพอหากสภาพอากาศกระทบต่อผลผลิตโดยเพิ่มปริมาณสำรองข้าวประมาณ30%และปาล์มน้ำมันประมาณ20%จะเป็นการดำเนินการเช่นเดียวกับหลายประเทศทั่วโลกที่เพิ่มการเก็บสต็อกสินค้าเพื่อรับมือความไม่แน่นอนด้านสภาพอากาศส่วนมันสับปะหลังและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ไทยผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการและต้องนำเข้าจึงต้องติดตามสถานการณ์ผลผลิตและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าและวางแผนบริหารจัดการสินค้าให้มีเพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ
5: ความกังวลที่จะต้องเผชิญก็คือเรื่องของสภาพอากาศคือเอลนินโยตรงนี้มันจะมีทั้งที่ของขาคุณภาพด้อยอาจจะมีมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่กรมการค้าภายในเตรียมไว้ก็คือการเก็บสต็อกของสินค้าหลายๆตัวตอนนี้เรามีสต็อกข้าวเซฟตี้สต็อกมันอยู่ประมาณ 2.5 ล้านตันแต่ตอนนี้เรามีเกือบ4ล้านด้วยซ้ำ
4: สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นสบู่ยาสีฟันและแชมพูขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการและผู้ประกอบการยังไม่มีแผนปรับขึ้นราคากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์สินค้าและราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลให้ประชาชนมีสินค้าเพียงพอและสามารถซื้อสินค้าได้ในราคาที่เหมาะสมปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงคมนาคมเดินหน้าปฏิรูปขสมก.เปลี่ยนเป็นรถเมล์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในปีหน้าพร้อมเตรียมแนวทางลดภาระค่าโดยสารช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าแผนการจัดหารถโดยสารประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.โดยระบุว่าขสมก.มีนโยบายชัดเจนที่จะเปลี่ยนผ่านจากรถเมล์ระบบเครื่องยนต์สันดาปไปสู่รถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือ EV ทั้งหมดโดยจะเริ่มรับมอบรถเมล์ EV ชุดแรกจำนวน 1,520 คันในเดือนมีนาคมปีหน้านอกจากนี้รัฐบาลยังได้อนุมัติให้ขสมก.จะซื้อรถเพิ่มอีก800คันซึ่งคาดว่าจะได้รับมอบภายในเดือนธันวาคมปีหน้าส่งผลให้รถเมล์ของขสมก.ที่วิ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะเปลี่ยนเป็นรถเมล์ EV เต็มรูปแบบนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมตั้งเป้าหมายการชำระค่าโดยสารด้วยระบบตัวร่วมซึ่งจะเปิดใช้อย่างสมบูรณ์ครอบคลุมทั้งระบบรถรางเรือภายในปีหน้าเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนข้อกังวลกรณีกระทรวงคมนาคมมีนโยบายยกเลิกรถเมล์ร้อนที่อาจกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยนายพิพัฒน์ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้กระทรวงคมนาคมหารือร่วมกับกระทรวงการคลังเป็นการด่วนแล้วเบื้องต้นขสมกวางแนวทางการช่วยเหลือด้วยการให้กระทรวงการคลังเติมเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อชดเชยส่วนต่างค่าโดยสารทำให้ผู้มีรายได้น้อยยังคงจ่ายค่าเดินทางในอัตราเดิมได้นายพิพัฒน์ยังกล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาผลประกอบการและภาระขาดทุนของขสมกและการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าเป็นบริการเพื่อมวลชนจึงไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการทำกำไรจากประชาชนอย่างไรก็ตามผู้บริหารจะต้องพยายามลดภาระที่รัฐต้องสนับสนุนลงให้ได้มากที่สุดเช่นการเปลี่ยนมาใช้รถเมล์ EV ในรูปแบบการเช่าจะช่วยประหยัดงบการซ่อมบำรุงรวมถึงช่วยลดความเสี่ยงจากราคาพลังงานน้ำมันและก๊าซในตลาดโลกที่มีความผันผวนนพศรแก้วคำรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีหารือภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐอเมริกานำเสนอศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางอาเซียนขยายโอกาสการค้าการลงทุนตั้งเป้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันสู่20อันดับแรกของโลกภายในปี2573
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกลุ่มเล็กกับภาคเอกชนชั้นนำในสหรัฐและกล่าวสุนทรพจน์ในงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนและหอการค้าสหรัฐร่วมเป็นเจ้าภาพที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงสมดุลการเมืองระหว่างประเทศและการแข่งขันรวมถึงการใช้มาตรการกีดกันทางการค้าว่าประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางอาเซียนเป็นประตูการค้าสู่คน700ล้านคนพร้อมทั้งมีข้อตกลงการค้ากับหลายประเทศหลายเขตเศรษฐกิจรวมทั้งมีการปรับปรุงระบบ Thailand Fast Pass ลดขั้นตอนที่ยุ่งยากของการทำธุรกิจตั้งเป้าภายในปี2573หรือปีคศ2030ให้ไทยอยู่ในกลุ่ม20ประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดของโลกด้านนายไบรอันแม็กฟีเทิร์สประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนกล่าวว่าประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนสำคัญและเป็นตลาดยุทธศาสตร์ของสหรัฐมาอย่างยาวนานซึ่งภาคธุรกิจสหรัฐพร้อมทำงานร่วมกับรัฐบาลไทยเพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ด้านการค้าและการลงทุนขณะที่นายไมเคิลเดอซอมเบผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฝ่ายกิจการตะวันออกและแปซิฟิกชี้ว่าไทยและสหรัฐสามารถขยายความร่วมมือด้านการลงทุนเทคโนโลยีพลังงานและห่วงโซ่อุปทานได้อีกมากโดยเฉพาะเทคโนโลยีซูเปอร์อินเทลเจนซ์ซึ่งประยุกต์ใช้ได้ในหลายภาคส่วนเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจไทยและสหรัฐเติบโตและประสบความสำเร็จร่วมกันพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียืนยันสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอยู่ในภาวะปกติไม่มีเหตุปะทะและอยู่ระหว่างการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวระหว่างพบปะชุมชนไทยที่วัดพุทธไทยถาวรวนารามนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาถึงข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านยืนยันว่าไม่มีเรื่องของความรุนแรงที่จะต้องเผชิญหน้ากันและไม่ต้องห่วงว่าจะเสียดินแดนเพราะป้องกันอธิปไตยไว้เต็มที่ขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเจรจาโดยผู้ที่จะกำหนดเงื่อนไขต่างๆต้องเป็นประเทศไทยเพราะไทยถูกคุกคามด้วยการใช้อาวุธสงครามยิงเข้ามาทำร้ายประชาชนซึ่งไทยได้ดำเนินการตอบโต้เพื่อปกป้องอธิปไตยเต็มที่ทำให้ขณะนี้ทุกอย่างจึงค่อนข้างจะมีความสงบนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าขณะนี้มีการยกเลิก MOU 44และจะมาใช้ข้อตกลงใหม่หากเพื่อนบ้านพร้อมเจรจาซึ่งด้วยความที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านกันและต่างก็เป็นประเทศสมาชิกอาเซียนดังนั้นเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องหาทางเจรจาขอย้ำทุกอย่างอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องมีความกังวลใดๆขณะที่เพื่อนบ้านอีกฝั่งคือประเทศเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นไปด้วยดีเห็นได้จากความร่วมมือด้านแหล่งก๊าซและการขยายสัมปทานให้ปตท.นอกจากนี้เพิ่งพบแหล่งก๊าซธรรมชาติฝั่งทะเลอันดามันที่มีขนาดพอๆกับในอ่าวไทยที่มีอยู่แล้วซึ่งอีก 50-60 ปียังใช้ได้อยู่จึงยืนยันได้ว่าประเทศไทยมีความมั่นคงพลังงาน นายกรัฐมนตรีสั่งการขยายผลคดีบ่อนการพนันแฟลตดินแดงกำชับหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดไม่มีละเว้น
4: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รายงานข้อเท็จจริงแก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการต่างประเทศกรณีชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าบุกทลายบ่อนการพนันใหญ่กลางแฟลตดินแดงเมื่อวานนี้โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเร็วที่สุดและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบกรณีมีสายโทรศัพท์ถูกเข้ามาระหว่างการจับกุมรวมถึงตรวจสอบกรณีบุคคลต่างด้าวอ้างว่าเป็นเจ้าของบ่อนนอกจากนี้ได้สั่งการไปยังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขตดินแดงโดยเฉพาะการอนุญาตต่อเติมอาคารสถานที่เกิดเหตุและตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผลประโยชน์หรือไม่หากพบการกระทำผิดให้ลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำว่ายังมีข้อมูลข่าวบ่อนการพนันในอีกหลายพื้นที่และจะเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายปราบปรามอย่างจริงจังเพื่อคืนความสงบสุขให้แก่สังคมอย่างยั่งยืนผานิชคาดนาครายงาน
1: ผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมล่วงหน้าสามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันที่27กันยายนนี้โดยสำนักงานประกันสังคมจะจัดหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตน
8: สำนักงานประกันสังคมประชาสัมพันธ์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้ลงทะเบียนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมไว้ล่วงหน้าสามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้โดยไปลงคะแนนได้ที่หน่วยเลือกตั้งตามที่สำนักงานประกันสังคมจัดสรรไว้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.สำหรับสถานที่ใช้สิทธิ์ผู้ประกันตนมาตรา33ซึ่งเป็นลูกจ้างหรือพนักงานบริษัทสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งไว้ใกล้สถานประกอบการที่ผู้ประกันตนทำงานอยู่ในปัจจุบันส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจหรือประกอบอาชีพอิสระสำนักงานประกันสังคมจะจัดสรรหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้กับที่อยู่ตามทะเบียนหรือพื้นที่ที่ยื่นสิทธิประกันสังคมโดยผู้มีสิทธิสามารถตรวจสอบหน่วยและสถานที่ใช้สิทธิ์ได้ที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่สำนักงานประกันสังคมทุกสาขาสำหรับผู้ที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งหน่วยเลือกตั้งนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กบข.ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลได้แก่สมาชิกนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินโดยเฉพาะในยุคที่ภัยมิจฉาชีพออนไลน์และอาชญากรรมทางดิจิทัลมีความซับซ้อนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างความร่วมมือ3หน่วยงานระหว่างกบข.สถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดหรือฮูคอและบริษัทเนชั่นแนล ITMX จำกัดครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลพร้อมยกระดับทักษะด้านดิจิทัลลิเตอร์เล็กซี่และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินด้านนายแมนบูจูประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโกโกลุกประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าในฐานะแอปพลิเคชันระบุสายเรียกเข้าและป้องกันมิจฉาชีพที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดในประเทศไทยคู่คอตระหนักดีถึงบทบาทสำคัญของเทคโนโลยีในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกวันนี้กลโกงออนไลน์พัฒนาไปเร็วกว่าที่หลายคนตามทันมิจฉาชีพไม่ได้เป็นแค่คนร้ายที่มีโทรศัพท์เครื่องเดียวอีกต่อไปแต่ กลายเป็นเครือข่ายระดับอุตสาหกรรมที่นำ AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์เหยื่อใช้คอลเซ็นเตอร์ระดับมืออาชีพส่ง SMS หลอกลวงจำนวนมากและยังพบว่าหมายเลขมิจฉาชีพเพียงหมายเลขเดียวสามารถโทรออกได้มากกว่า 800,000 ครั้งสิ่งที่ฮูคอร์ทำได้คือนำเทคโนโลยีเข้ามาคัดกรองและแจ้งเตือนความเสี่ยงให้ผู้ใช้งานรู้ทันก่อนตกเป็นเหยื่อแต่เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอการป้องกันภัยที่ยั่งยืนต้องมาพร้อมกับความรู้เท่าทันของประชาชนควบคู่กันไปด้วยความร่วมมือกับกบข.ในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยส่งต่อทั้งเครื่องมือป้องกันมิจฉาชีพอย่างฮูคอร์พรีเมียมเบสิกจำนวน 1.5 ล้านโค้ดและองค์ความรู้ไปถึงสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนได้อย่างแท้จริง
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลแนะนำผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะรอย.17 วงเล็บป้ายเหลืองทั้งมอเตอร์ไซค์วินและรถจักรยานยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันนำรถเข้าตรวจสภาพล่วงหน้าได้ไม่เกิน1เดือนก่อนถึงกำหนดชำระภาษีประจำปีรวมถึงรถจักรยานยนต์สาธารณะที่ค้างชำระภาษีประจำปีเกิน1ปีแต่ไม่เกิน3ปีสามารถนำรถเข้าตรวจสภาพได้ณสถานตรวจสภาพรถเอกชนได้ทุกแห่งหรือจะเลือกตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่งในเขตที่จดทะเบียนหรือเขตที่วินตั้งอยู่ได้เช่นกันโดยเตรียมเอกสารสำคัญได้แก่สมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริงหรือสำเนาคู่มือจดทะเบียนรถเมื่อผ่านเกณฑ์การตรวจสอบสภาพเรียบร้อยแล้วนำหลักฐานไปยื่นชำระภาษีประจำปีณสำนักงานขนส่งในเขตจังหวัดที่สะดวกต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
12: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนภายหลังจากเดินทางถึงฐานทัพอากาศร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งเป็นวันแรกของภารกิจการเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการโดยระบุว่าสหรัฐควรเป็นหุ้นส่วนกับจีนไม่ใช่คู่แข่งพร้อมเน้นย้ำว่าการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของจีนและแนวคิดที่ทำให้สหรัฐกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งสามารถดำเนินไปควบคู่กันได้และเป็นประโยชน์ต่อโลกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่7ในช่วงวันที่24ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณประเทศกัมพูชาจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรช
13: ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27 กันยายน 2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24 ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสระบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง88เซนติเมตรและเวลา 19:15 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร38เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:07 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 12:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
15: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ
16: สเสด็จสู่สวรรค์คาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
17: คุ
15: ณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลเชียงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
17: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
18: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
19: ถึกเส้นบ่จ้า
18: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงก็จังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
19: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
18: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
19: เฮาใส่น่ะมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
18: อืมเอาไล่ใบผมนะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่ให้น้ำไล่

0: ไม้ยายมานเม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หันยายเบิ่งข่าวตัวหำป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้น้อยเจ้าก็แน่มเห็นตีเดียวนี
1: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังได๋สิแน่มเห็นเชียงใหม่เดียวนี่ก็มาเบิ่งติล่ะนี่มันแม่นเชียงใหม่บ่
2: เออแม่นอีหลีล่ะ
0: หึเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือน090-292-7444 ส่งฟรีหอดเฮือนตีย่ายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งซั่นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
0: โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมควรออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: บักลาเอาสบู่ก่อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
3: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444 หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
3: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
4: ้อปาดกระเป๋าเงินนี่แม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
3: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊บเบาไทยเงาๆวะเออกะนิดนึงอ่ะแม่
3: อ
1: ้
3: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
3: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: เบาไทยเงาๆเออกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
3: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
5: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อน เมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: พระผู้ใหญ่มันช่องอย่างบังแรงบังแรงอยู่นั่นน่ะมาหอมห้อยห้อยแท
1: ้โอ้ยส่งกาแฟก่อนค่ำตัวยายกาแฟก่อนค่ำนี่เป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อสุขภาพเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ำอัดแน่นด้วยสมุนไพรกว่า32ชนิดเมียข่อยแล้วสั่งสื่อมาให้นี่เด้0902927444เขาส่งให้ฮอดเฮือนกาแฟก่อนค่ำนี่น้ำตาล 0% คอเลสเตอรอล 0% เพิ่นใส่สุคาโรสให้ความหวานแทนน้ำตาลครีมเทียมกับสกัดจากน้ำมันบักพร้าวกินแล้วมีประโยชน์กับร่างกาย
2: พี่ผู้ใหญ่ไข่ลวกวางอยู่ทั้งโต๊ะเด้อกินกาแฟแล้วๆอย่าลืมไปซักผ้าแล้วก็เอาน้ำมันนวดก่อนค่ำมานวดขาให้ข่อยแน่เด้อ
1: ครับผม
0: เจ้าก็เป็นคนรับผิดชอบต่อหน้าที่ดีเนาะพ่อผู้ใหญ
1: ่แม่นละยายตอนเป็นเด็กน้อยผมละเกเรบ่มีระเบียบวินัยบ่ค่อยรู้จักหน้าที่เจ้าของตั้งแต่มีเมียมานี่ล่ะไข่แน
0: ่นั่นล่ะมีเมียดีมันก็ไข่บ่นั่นตัวพ่อผู้ใหญ
1: ่ก็ไข่อยู่เล่านั่น

0: ุ้นที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: สินด้วยอาวุธคำประกาศอันเด็ดเดียวของลูกน้องโจรคนนั้นทำให้พระเถระและโจรผู้กลับใจทั้งสองคนจ้องดูเขาด้วยความประหลาดใจในขณะที่ทุกคนกำลังตกตะลึงอยู่นั้นโจรคนสุดท้ายก็ประกาศขึ้นว่าท่านผู้เป็นหัวหน้าข้าพเจ้าขอเดินตามทางผิดต่อไปพร้อมกับสีหะเพราะข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วว่าการกลับไปเดินตามทางที่ถูกจะทำให้ข้าพเจ้าประสบความพินาศเร็วเข้าแต่ถ้าเดินตามทางผิดต่อไปข้าพเจ้าอาจจะปลอดภัยต่อไปตราบเท่าที่เรายังไม่ถูกราชบุรุษจับได้เป็นอันว่าเวลานี้โจรทั้งสี่คนได้เกิดแตกแยกเป็นสองฝ่ายคือหัวหน้าโจรกับลูกน้องอีกคนหนึ่งได้กลับใจทิ้งอาชีพโจรไปเดินตามทางอันถูกต้องแต่โจรชื่อสีหะกับเพื่อนอีกคนหนึ่งไม่ยอมกลับใจเหตุการณ์แตกแยกครั้งนี้ทำให้บรรยากาศหนักอึ้งอย่างยิ่งโจรทั้งสองฝ่ายต่างก็หันหน้าเผชิญกันจ้องดูตากันด้วยความรู้สึกที่ไม่อาจจะอธิบายได้เธอตัดสินใจดีแล้วหรือหัวหน้าโจรถามขึ้นด้วยเสียงเรียบๆเป็นปกติตัดสินใจดีแล้วสีหะตอบด้วยเสียงเครียดเธอหลับปาลกะหัวหน้าหันไปถามอีกคนหนึ่งการตัดสินใจของข้าพเจ้าไม่เปลี่ยนแปลงปาลกะตอบเอาล่ะหัวหน้าโจรพูดขึ้นพลางถอนหายใจเป็นครั้งแรกที่เราต้องแตกแยกกันหลังจากทำงานร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาเป็นเวลานับ10ปีข้าเสียใจต่อเหตุการณ์อันน่าเศร้านี้แต่มันเป็นความจำเป็นขอให้เธอทั้งสองเดินตามทางของเธอต่อไปข้ากับปิงคีละจะขอเดินตามทางของเราต่อไปขอให้เราแยกทางกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปพอหัวหน้าโจรผู้กลับใจกล่าวจบเท่านั้นเองเหตุการณ์อันไม่นึกฝันก็เกิดขึ้นในชั่วพริบตาเดียวสีหะได้กระโดดขึ้นยืนชักดาบออกมาจากฝักอย่างรวดเร็วเอาปลายดาบจี้ที่คอของหัวหน้าโจรไว้พร้อมๆกันนั้นปาลกะก็ชักดาบของตนออกจี้ที่คอหอยของปิงคิละเช่นเดียวกันท่านหัวหน้าสีหะกัดฟันพูดออกมาแบบคำรามเราจะแยกทางกันยังไม่ได้และเราจะไม่มีวันแยกทางกันเป็นอันขาดถ้าแยกทางกันก็หมายความว่าข้าพเจ้าหรือท่านจะต้องตายพระเถระจ้องดูเหตุการณ์เฉพาะหน้าด้วยความระทึกใจไม่น้อยเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลไปในรูปนี้หัวหน้าโจรนั่งนิ่งจ้องดูลูกน้องผู้ทรยศของตนด้วยดวงตาเป็นประกายวาวดูน่ากลัวยิ่งนักเขาทำปากขมุบขมิบจนหนวดกระดิกอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวขึ้นว่า

อย่าเล่นบ้าๆแบบนี้เลยนะสีหะในฐานะหัวหน้าข้าสั่งให้แกเก็บดาบเข้าฝักเดี๋ยวนี้สีหะหัวเราะก้องป่าแล้วพูดขึ้นอย่างได้ทีว่าเศรษฐาเอ๋ยเวลานี้แกไม่ได้เป็นหัวหน้าของข้าอีกต่อไปแล้วคำสั่งของแกย่อมไม่มีความหมายสำหรับข้าข้านี่แหละคือหัวหน้าของแกตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแกจะต้องฟังคำสั่งของข้าแกจงบอกมาว่าแกจะตัดสินใจเดินทางถูกหรือว่าจะอยู่ในทางที่ผิดต่อไปถ้าแกยังขืนเดินตามทางถูกเราก็เป็นศัตรูกันเพราะเมื่อแกเป็นคนดีแล้วแกก็จะไปมอบตัวแก่ราชบุรุษแล้วก็ทำความดีความชอบโดยการพาราชบุรุษมาจับเราเพื่อว่าแกเองจะได้รับพระราชทานอภัยโทษแต่ถ้าแกเดินตามทางผิดของเราต่อไปข้าจะไว้ชีวิตแกเมื่อแกให้สัจจะปฏิญาณแบบโจรแก่ข้าว่าจะไม่ถือโทษโกรธเคืองแก่ข้าแล้วข้าก็จะยอมเป็นลูกน้องของแกต่อไปการที่สีหะบังคับเศรษฐะให้สัญญาเช่นนี้ก็เพราะรู้ดีว่าพวกโจรนั้นถึงแม้ว่าจะเลวทรามสักเพียงใดก็ยังถือคำสัตย์เสมอด้วยชีวิตถ้าได้ให้สัตย์ปฏิญาณดั่งใดไปแล้วย่อมรักษาคำพูดแม้ด้วยชีวิตทีเดียวขณะที่เหตุการณ์อันน่าหวาดเสียวกำลังดำเนินไปอยู่นั่นเองเหตุการณ์อันไม่นึกฝันอย่างหนึ่งก็เกิดขึ้นกล่าวคือได้มีเสียงล้อเกวียนบดพื้นดังแว่วมาทางด้านหนทางผ่านป่าซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงเล็กน้อยเสียงนี้แสดงให้เห็นว่ามีพ่อค้าเกวียนบางคนกำลังนำสินค้าผ่านป่าโดยไม่รู้ว่าจะมีโจรซุ่มซ่อนอยู่ในป่าพอได้ยินเสียงเกวียนเท่านั้นสีหะและปาลกะผู้หิวโหยมาหลายวันก็หูผึ่งด้วยความดีใจอย่างสุดขีดที่จะได้ปล้นเพื่อเอาอาหารมากินเขาได้ลืมเหตุการณ์เฉพาะหน้าเสียสิ้นเขารีบพละจากเศรษฐะยกดาบคู่มือขึ้นเหนือศีรษะแล้วก็วิ่งไปทางถนนเตรียมปล้นพ่อค้าเกวียนทันทีปาลกะเพื่อนของเขาก็พลอยวิ่งตามไปด้วยเศรษฐาและปิงคละต่างรีบลุกขึ้นกระโดดคว้าดาบซึ่งตนโยนทิ้งไปแล้วเอามาถือไว้แล้วก็ออกวิ่งตามสีหะและปาลกะไปอย่างรวดเร็วพระเถระรีบลุกขึ้นยืนมองตามหลังจากโจรทั้งสี่ไปด้วยความงุนงงเพราะไม่ทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ข้อที่ท่านวิตกที่สุดก็คือเกรงว่าเสียงเกวียนของพ่อค้าจะทำให้เศรษฐะและปิงคละซึ่งหิวโหยเช่นเดียวกันเปลี่ยนใจไปเข้าข้างสีหะและปาลกะแล้วก็ช่วยกันปล้นพ่อค้าเกวียนอย่างที่เคยกระทำมาเพื่อจะดูให้แน่ใจว่าอะไรเกิดขึ้นพระเถระจึงรีบบุกป่าฝ่าน้ำออกไปยังหนทางเมื่อถึงที่โล่งแห่งหนึ่งริมทางแทนที่จะเห็นโจรทั้งสี่กำลังเข็นฆ่าพ่อค้าเกวียนอย่างที่คาดหมายไว้พระเถระกลับได้พบโจรทั้งสี่กำลังจับคู่ฟันดาบกันสองคู่คือสีหะกับเศรษฐะคู่หนึ่งและปาละกับปิงคิละคู่หนึ่งทั้งสองคู่กำลังต่อสู้กันด้วยเพลงดาบอย่างสุดฝีมือเสียงดาบกระทบกันส่งเสียงดังฉาดฉานสนั่นป่าส่งประกายไฟแวววาบออกสู่อากาศไม่ขาดระยะฝ่ายพวกพ่อค้าเกวียนก็คงจะประหลาดใจไม่น้อยเหมือนกันซึ่งอยู่ดีๆก็เกิดมีพวกโจรมาฟันดาบต่อสู้กันเองให้ดูแทนที่จะตรงเข้าปล้นสะดมตนทุกคนจึงเพียงแต่ชักดาบคู่มือออกมาเตรียมพร้อมไว้แล้วก็ยืนดูการต่อสู้ของพวกโจรด้วยความสนใจยิ่งพระเถระเองก็สนใจการต่อสู้ระหว่างเศรษฐะกับสีหะเป็นพิเศษคู่นี้จะเป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายว่าใครจะเป็นหัวหน้าจากการสังเกตของท่านในฐานะเคยเป็นโจรใช้ดาบมาอย่างช่ำชองท่านก็เห็นได้ว่า
เศรษฐะมีฝีมือเชิงดาบเหนือกว่าสีหะมากมายแต่รู้สึกว่าเศรษฐะจะไม่ได้ตั้งใจจริงเพียงแต่จะป้องปัดป้องกันตัวเท่านั้นตรงกันข้ามกับสีหะซึ่งต่อสู้อย่างสุดกำลังและฝีมือจึงไม่มีการออมไม้ออมมือแต่อย่างใดการที่เขาเร่งต่อสู้อย่างดุเดือดนี้เองทำให้เขาอ่อนกำลังลงอย่างเห็นได้ชัดตรงกันข้ามกับเศรษฐะซึ่งต่อสู้อย่างใจเย็นพระเถระสังเกตเห็นว่ามีหลายครั้งที่เศรษฐะมีช่องทางพอที่จะเผด็จศึกได้อย่างแน่นอนแต่เขาก็ปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยไม่ได้กระทำอะไรบางทีการเลี้ยงศัตรูไว้ก็นำความหายนะมาสู่ตนเองมีตอนหนึ่งที่สีหะเปิดช่องให้เศรษฐะจึงทำทีเป็นจ้วงแทงเบาๆและในขณะนั้นก็คงจะกุมดาบเบาๆด้วยทำให้ดาบคู่มือของเศรษฐะหลุดจากมือกระเด็นไปตกในระยะไกลต่อจากนั้นการต่อสู้ด้วยดาบกับมือเปล่าก็เริ่มขึ้นสีหะถือดาบย่างสามขุมเข้าไปหาเศรษฐะด้วยความหวังคราวนี้แกตายแน่เศรษฐะเอ๋ยจงตายในทางอันถูกต้องของแกเสียเถอะเขากัดกรามพูดอย่างเกรี้ยวกราดฝ่ายเศรษฐะก็ยืนอยู่ในท่าเตรียมพร้อมเดินถอยหลังเรื่อยๆตาจับจ้องอยู่ที่คู่ต่อสู้ไม่กระพริบบัดนี้ถึงเวลาที่เขาจะต้องเอาจริงเอาจังแล้วเพราะเขาต้องต่อสู้ด้วยมือเปล่าถ้าพลาดพลั้งก็หมายถึงชีวิตพระเถระแทบเผลอตัวอุทานออกมาด้วยความตกใจในเมื่อเห็นเศรษฐะถอยไปสะดุดตอล้มหงายหลังตึงลงไปบนพื้นดินสีหะรีบฉวยโอกาสนั้นพุ่งดาบเข้าหมายจะแทงยอดอกของคู่ต่อสู้ตรึงกับพื้นดินแต่ในชั่วพริบตานั่นเองเศรษฐะก็กลิ้งตัวหลบอย่างรวดเร็วทำให้ดาบของสีหะพุ่งเสียบพื้นดินติดแน่นถอนไม่ขึ้นขณะที่สีหะพยายามถอดดาบอยู่นั่นเองเศรษฐะก็ลุกขึ้นอย่างรวดเร็วตรงเข้าล็อกคอไว้อย่างมั่นคงสีหะพยายามดิ้นสุดกำลังแต่ไม่สามารถที่จะนำตัวหลุดได้สีหะเอ๋ยเศรษฐะกล่าวขึ้นอย่างได้ทีบัดนี้ถึงทีข้าจะออกคำสั่งแกบ้างละแกจงให้สัญญาแบบโจรแกข้าว่าแกจะไปตามทางของแกแกจะปล่อยให้ข้าไปตามทางของข้าอย่างสงบสุขข้าพเจ้าให้สัญญาสีหะกล่าวด้วยเสียงแผ่วเบาพอเศรษฐะวางมือเขาก็ล้มพลอยลงไปนอนนิ่งหมดสติอยู่กับพื้นส่วนคู่ปาลกะกับปิงคละนั้นปรากฏว่ายังต่อสู้กันอยู่อย่างอุตลุดแต่เมื่อเห็นเศรษฐะเดินถือดาบเข้าไปหาปาลกะก็โยนดาบทิ้งยอมแพ้ทันทีเศรษฐะได้ช่วยแก้ไขสีหะจนฟื้นขึ้นมาแล้วทั้งสี่ก็อยู่พร้อมหน้ากันอีกครั้งหนึ่งพวกพ่อค้าต่างพากันมุงดูเป็นการใหญ่และเมื่อได้ทราบว่าโจรทั้งสี่กำลังหิวโหยก็ได้นำเอาอาหารมาเลี้ยงดูจนอิ่มหนำสำราญพระเถระก็พลอยโล่งใจที่เห็นเหตุการณ์สงบลงโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อและชีวิตท่านหัวหน้าสีหะกล่าวขึ้นเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วข้าพเจ้าตัดสินใจใหม่แล้วจะกลับใจเดินทางถูกข้าพเจ้าจะขอติดตามไปรับใช้ท่านทุกผลทุกแห่งจนกว่าชีวิตจะหาไม่ฝ่ายพวกพ่อค้าเมื่อได้ทราบเรื่องราวจากโจรทั้งสี่กลับใจได้แน่แล้วก็เกิดความสงสารและเห็นใจเป็นอันมากพระเถระได้ออกปากฝากโจรทั้งสี่กับพวกพ่อค้าเพื่อเป็นก้าวแรกในการเดินทางอันถูกต้องโดยให้ทุกคนโกนหนวดโกนเคราเสียให้เรียบร้อยให้นึกถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งและให้สมาทานศีล5ประกาศตนเป็นอุบาสกในพระพุทธศาสนาฝ่ายพวกพ่อค้าก็ยินดีที่จะรับโจรทั้งสี่ไว้เป็นลูกมือช่วยในการค้าขายเป็นการฝึกงานใหม่
พวกโจรทั้งสี่ก็รับรองอย่างมั่นเหมาะว่าจะรับใช้พ่อค้าและช่วยป้องกันอันตรายจากโจรให้ในที่สุดขบวนเกวียนก็ออกเดินทางต่อไปในขณะที่พระเถระออกเดินทางไปยังทิศทางตรงกันข้าม

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยได้ครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปลอบปลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทีน
1: 10:00 น.

0: ของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์
1: เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือแนวทางขยายสิทธิ์โครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงนมคุณภาพของนักเรียนทั่วประเทศธีรพงศ์ศิลาชัยคว้าเหรียญทองแดงยกน้ำหนักรุ่น60กิโลกรัมชายในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:18 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลศาสตราจารย์นายแพทย์ปิยมิตรศรีธราอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์นายแพทย์ยงยุทธศิริวัฒนอักษรผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางผ่านพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะทรงกราบต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานผู้มีอุปการคุณและผู้ทำคุณประโยชน์แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่ที่ระลึกและของที่ระลึกตามลำดับจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์นายแพทย์อภิชาติอัศวมงคลกุลคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวศาสตราจารย์แพทย์หญิงนันทกรทองแตงรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวันที่24กันยายนของทุกปีเป็นวันมหิดลกำหนดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกผู้ทรงได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยจากปวงชนชาวไทยให้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยและพระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทยด้วยพระราชกรณียกิจที่ทรงวางรากฐานระบบการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมอารยประเทศทรงอุทิศพระวรกายพระสติปัญญาและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อประโยชน์สุขและการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนไทยอย่างแท้จริงเวลา 14:57 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจจการินีพีริยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสัปปทุมไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในวันมหิดลประจำปี2569ณคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:53 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพท่านผู้หญิงกุลธีไกรฤกษ์ทจว.พปร.3ณบ้านเลขที่157ถนนราชวิถีแขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครอันหนึ่งเมื่อวันพุธที่23กันยายน2569เวลา 11:36 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราชประชาบำรุงทรงรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและโครงการตามพระราชดำริซึ่งเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน82คนครูและบุคลากรจำนวน10คนนับตั้งแต่ปี2535ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนแห่งนี้เป็นครั้งที่7ซึ่งมีความก้าวหน้าในด้านต่างๆตามลำดับในปี2569โรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนพัฒนาดีเด่นจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43และในปีการศึกษา2560โรงเรียนดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริร่วมกับหน่วยงานต่างๆจากการวัดความรู้และประเมินผลความสามารถในการฟังการพูดการอ่านและการเขียนมีนักเรียนได้เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาทุกคนส่วนในปีการศึกษา2568การประเมินผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานในโอกาสนี้ทอดพระเนตรการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมฝึกวิชาชีพนักเรียนกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาติไทยกิจกรรมพยาบาลกิจกรรมห้องสมุดและกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์จากนั้นส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลตรังโรงพยาบาลย่านตาขาวและโรงพยาบาลปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอปะเหลียนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังและหน่วยทันตกรรมพระราชทานคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลรวมออกหน่วยแพทย์พระราชทานเพื่อตรวจสุขภาพทั่วไปส่วนใหญ่ป่วยโรคกล้ามเนื้อและกระดูกและทางเดินหายใจต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จด้วยสมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวโรงเรียนบ้านหาดเหล่าอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
2: มหาเถรสมาคมมีมติให้วัดทั่วประเทศจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง24 ตุลาคม 2569นางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเปิดเผยว่าที่ประชุมมหาเถรสมาคมได้มีมติเห็นชอบการจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้าย
3: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ในพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกซึ่งตรงกับวันที่24กันยายนของทุกปีด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้าบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจึงได้ถือให้วันนี้เป็นวันมหิดลเพื่อถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็นพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขไทยชวนันท์มาลีรายงาน
2: โรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนร่วมสานต่อพระราชปณิธานสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกในการทำประโยชน์เพื่อเพื่อนมนุษย์ด้วยการบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลโรงพยาบาลสิริราชเชิญชวนประชาชนผู้มีร่างกายสมบูรณ์ร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันมหิดลร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อพลังแห่งการให้ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสและจัดหาเครื่องมือแพทย์ที่ทันสมัยของโรงพยาบาลสิริราชโดยติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์รับบริจาคเลือดสิริราชอาคารนวมินทร์บพิตร84พรรษาชั้น3โรงพยาบาลสิริราชผู้บริจาคโลหิตในวันนี้และวันพรุ่งนี้จะได้รับธงวันมหิดล2569และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่ารัชกาลที่1โลหะสีขาวชนิดราคา20บาทเป็นที่ระลึกหรือร่วมบริจาคเพื่อรับธงที่ระลึกออนไลน์ชุดณสิริราชติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางธงมหิดล .org หรือติดต่อสิริราชมูลนิธิที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น B1 และอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาชั้น G โรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้น2โซน B และศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษชั้น G ได้ทุกวันหรือบริจาคผ่านธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศชื่อบัญชีสิริราชมูลนิธิและส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้ส่งสำเนาใบนำฝากธนาคารเพื่อขอรับใบเสร็จใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถึงวันที่31ธันวาคมนี้สอบถามเพิ่ม
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะครับ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไทยก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง 090-292-7444 090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอุ้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
7: ถึกเส้นบ่จ้า
6: อื้ออื้อโอ้โอ้ถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
7: ย่ายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆวานเอ็นเหลืองวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเทือน090-292-7444 090-292-7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
6: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
7: เฮาใส่น้ำมันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
6: เอาไล่บ่ายผมน้องแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายไล่เห็นน้ำไล่

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมละว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนิกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: จมหยังจมหยัง
0: บ่มีหยังครับอ้ายผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูดดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: เราจะยังไม่ไปไหนไกลทั้งสิ้นแต่จะขึ้นไปรออยู่บนใจกลางเนินพระจันทร์ก่อนค่ำวันนี้เขาประกาศกับคนของเขาทุกคนเพื่อให้เข้าใจในจุดหมายระหว่างการบรรจุของลงหีบห่อผูกและก็มัดท่านหัวหน้าคณะก็เรียกเงซายผู้เงียบขรึมอยู่ตลอดเวลาให้เข้ามาอยู่ตรงหน้าท่ามกลางพรรคพวกของเขาและพรานใหญ่แกหายไปไหนทั้งวันเงซายมองเห็นลู่ทางอะไรคืบหน้าบ้างไหมจอมพเนจรสั่นศีรษะแช่มช้าเงซายยังมองไม่เห็นอะไรคืบหน้าเลยนายใหญ่แกตระเวนไปทางด้านไหนมาบ้างพรานใหญ่ถามขณะที่จ้องหน้าเงซายชี้ไปทางเขาศรีวัฒเทพและทำมือวนเป็นรูปครึ่งวงกลมผมไปไกลทางด้านตะวันตกโน่นหลังเขาศรีวัฒเทพแล้ววกอ้อมขึ้นไปด้านเหนือจนชิดเทือกใหญ่แต่ไม่ช่วยให้ได้ความคิดอะไรขึ้นมาเลยทุกยอดเขาทุกเส้นหญ้ามีความลี้ลับอยู่ในตัวของมันเองทั้งสิ้นผู้กองนำคณะเจ้านายขึ้นไปบนยอดเขาด้านใต้นั่นไม่ใช่เหรอ
1: ใช่เราขึ้นไปบนนั้นแล้วก็มองย้อนกลับมายังภูมิประเทศเบื้องล่างนี่ดารินเป็นผู้กล่าวแทนแต่ก็ไม่ได้ช่วยเราฉลาดหรือมองเห็นความสำเร็จอะไรขึ้นมาเลยจึงอยากจะถามทางด้านเธอดูบ้าง
0: ทุกคนเห็นแง่ทรายนั่งชันเข่าหลับตานิ่งไปชั่วขณะเอามือทั้งสองลูบที่เรือนผมอยากเป็นคลื่นยาวปลอกท้ายถอยครู่หนึ่งก็ลืมตาขึ้นเรากำลังเคลื่อนย้ายไปเนินพระจันทร์เดี๋ยวนี้หรือครับผู้กองรับพินก้มศีรษะลงใช่โดยคำสั่งของลายแทงถ้าเช่นนี้เวลาสำคัญของเราก็มาถึงแล้วผมเพิ่งจะมาเชื่อแน่เอาเดี๋ยวนี้เองว่าปัญหาใดๆก็ตามที่เราพยายามใช้ปัญญาขบคิดกันอยู่ตลอดทั้งวันนี้มันจะไม่เกิดผลขึ้นเป็นอันขาดจนกว่าจะขึ้นไปอยู่บนเนินพระจันทร์หลังตะวันลับฟ้าไปแล้วคืนนี้มันจะหนาวเย็นผิดไปกว่าทุกคืนยิ่งนักแต่ถ้าเราหาทางขึ้นไม่สำเร็จผมเกรงว่าเราจะดำรงชีวิตอยู่รอดต่อไปอีกไม่ได้เพราะไม่มีสัตว์ชนิดใดเหลืออยู่ในละแวกนี้เพื่อให้เป็นอาหารของเราได้อีกเลยหมาป่าฝูงนั้นต้อนลงไปป่าข้างล่างหมดสิ้นแล้วเพื่อที่จะใช้เป็นอาหารก็หาไม่ได้เลยนอกจากหญ้าคำพูดของแง่ทรายทำให้ฝ่ายนายจ้างพากันนิ่งเงียบกันไปหมดรับพินไพรวันยิ้มอย่างเยือกเย็นพวกเราทุกคนรู้กันมาล่วงหน้าแล้วแง่ทรายว่าคืนนี้ถ้าเราตัดทางขึ้นเทือกเขาพระศิวะไม่ได้ตามลายแทงก็หมายถึงว่าพินาศกันทั้งหมดคืนนี้มันจึงเป็นคืนที่ตัดสินอนาคตของเราทุกคนว่าจะอยู่หรือจะตายซึ่งเราจะรู้กันในกี่ชั่วโมงข้างหน้านี่แหละกล่าวจบเขาก็เรียกบุญคำเข้ามาเตรียมยาป้องกันหนาวสำหรับพวกเราทุกคนแจกจ่ายให้ครบจำนวนโดยประหยัดที่สุดยกเว้นในแหวมคนเดียวไม่ต้องให้แล้วเขาก็เคลื่อนเข้ามาหยุดอยู่ตรงหน้ามาเรียผู้มีชัยยันยืนเคียงโอบไหล่อยู่ยิ้มให้อย่างปลุกปลอบใจเมคุณอาจลำบากกว่าทุกคนในคืนนี้แต่ถ้าจำเป็นเราจะไม่คำนึงถึงสิ่งใดทั้งสิ้นนอกจากความปลอดภัยในชีวิตของคุณเท่านั้นสามียืนอึ้งแต่เมียแม่หัวเราะเสียงใสไม่หวั่นต่อสิ่งใดทั้งสิ้น
1: ไม่ต้องห่วงฉันพลายวานเดี๋ยวนี้ฉันคุ้นเคยดีแล้วกับสภาพดินฟ้าอากาศของที่นี่ต่อให้ลุยไปบนหิมะก็เชื่อว่าไปไหวขอให้คุณตั้งใจนำทางให้ดีที่สุดเถอะชีวิตของพวกเราทุกคนขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวเท่านั้น
0: พรานใหญ่ก้มศีรษะให้นิดนึงพลางถอยห่างออกมาตรวจดูความเรียบร้อยของขบวนบุญคำผสมยาเสร็จรินใส่ถ้วยพลาสติกแจกจ่ายให้แก่ทุกคนเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันต่อสู้กับความหนาวเย็นในคืนนี้ท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวลงทุกขณะพร้อมด้วยความเย็นที่แผ่จับไปทุกยอดหญ้าเมื่อเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมจอมพรานก็โบกมือให้สัญญาณนำขบวนทั้งหมดเคลื่อนตามร่องเนินใบหน้าขึ้นพื้นที่ราบสูงด้านบนอย่างเงียบๆทั้งหมดพากันเดินด้วยอาการอันสงบปราศจากความรีบร้อนท่ามกลางความมืดที่เริ่มจะแผ่คลุมลงมาในหุบเทือกพระศิวะไม่มีใครเอ่ยพูดคำใดกันทั้งสิ้นในระหว่างการเดินช่วงระยะทางสั้นๆนั้นบังเกิดความเงียบเหงาขึ้นอย่างประหลาดผิดไปจากทุกครั้งทุกคนล้วนจมอยู่ในภวังค์คิดถูกแล้วเขาเหล่านี้ทั้งหมดล้วนตระหนักได้ดีว่าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายแล้วสำหรับการตัดสินอนาคตระหว่างอยู่หรือตายณดินแดนอาถรรพ์ที่แวดล้อมไปด้วยมฤตยูน้ำแข็งแห่งนี้คนเรามีสิทธิ์ที่จะคิดเข้าข้างตนเองได้เสมอแต่ในส่วนลึกของความคิดที่เข้าข้างตนเองนั้นก็ยังอดหวาดหวั่นระแวงพรั่นพรึงต่ออนาคตที่ยังมองไม่เห็นเสียมิได้แม้แต่รับพินไพรวันผู้ทั้งชีวิตของเขาเล่นอยู่กับเกมเสี่ยงตายมาโดยตลอด
1: ความหวังของเขาบัดนี้มีอยู่ไม่ถึงครึ่ง
0: ณพื้นที่ราบโล่งในกลางบริเวณพิวบิกแอเรียซึ่งอุดมไปด้วยหญ้านุ่มเขียวสดตัวหนึ่งพรมกำมะหยี่ที่ปูลาดอยู่ใต้ฟ้ากว้างพรานใหญ่สั่งให้หยุดขบวนปลงหาบลงตรงนั้นทั้งหมดสุดกายลงนั่งรวมหมู่แงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งบัดนี้มืดสนิทลงแล้วได้ยินแต่เสียงลมครางอยู่วีดวิวบรรยากาศข้นหนักมีละอองน้ำแทรกปะปนอยู่แทบทุกอนูจนทำให้ร่างกายและเสื้อผ้าที่นุ่งห่มกันอยู่ในขณะนี้เปียกชื้นไปหมดมาเรียมีอาการหนาวสะท้านอยู่เป็นระยะภายใต้เสื้อแจ็คเก็ตหนังหมุนรวมหนาของเชษฐาซึ่งสละให้ส่วนคนอื่นๆปราศจากอาการสะดุ้งสะเทือนต่อสภาพอันเย็นยะเยือกราวกับอยู่ขั้วโลกเหนือเพราะอำนาจยาร้อนของบุญคำซึ่งทำให้อุณหภูมิในกายสูงราวกับมีเตาไฟเข้าไปผิงอยู่ทุกเม็ดเลือดบุญคำจุดธูปขึ้น7 ดอกยกขึ้นจบบูชาเหนือหัวบนบานสารกล่าวภาวนาอะไรของแกอยู่ครู่ก็นำไปปักยังพื้นหญ้าบริเวณหนึ่งทุกคนมองดูการกระทำของแกอย่างสงบไม่ได้ปรีปากคำใดทั้งสิ้นท่ามกลางความเงียบสงัดไม่มีใครคิดอยากจะเอ่ยคำใดขึ้นเลยนั้นท้องฟ้ายามราตรีที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกดูทะมึนมืดไปหมดก็เริ่มปรากฏเงาของแสงจางๆขึ้นทางด้านตะวันตกแล้วไม่นานต่อมาเมื่อทูบของบุญคำที่ปักไว้ถูกไฟกินเป็นเท่าไปประมาณ3/4ส่วนจันเสี้ยวรูปเขียวก็เริ่มจะโผล่มุมแหลมด้านหนึ่งออกมาให้เห็นรัศมีของมันอ่อนสลัวและดูราวกับว่าจะแขวนอยู่บนขอบเมฆใกล้ๆแทบเอื้อมมือหยิบได้ฉะนั้นปิ่นพระศิวะโผล่ออกมาเห็นโน่นแล้วชายยันร้องขึ้นพร้อมกับชี้มือทุกคนแงนจ้องเป็นตาเดียวอย่างเฝ้าพินิจเอาใจจดจ่อเชิดขาเลิกแขนเสื้อดูนาฬิกาข้อมือมันเป็นเวลา1:10 น.พระจันทร์คืนนี้5 ค่ำเหนือเนินจันทร์บ่ายคล้อยไปทางทิศตะวันตกกว่าครึ่งฟ้าแสดงว่าโผล่พ้นมุมโลกขึ้นมาหลายชั่วโมงแล้วก่อนตะวันตกดินหากแต่ท้องฟ้ามีเมฆหมอกปกคลุมอยู่ตลอดเวลาจึงไม่สามารถจะสังเกตเห็นได้เพิ่งจะมาเห็นเงารางๆได้เดี๋ยวนี้เองอย่างช้าๆพระจันทร์เสี้ยวที่มองดูเหมือนภาพวาดนั้นค่อยเคลื่อนลับหมู่เมฆโผล่ให้เห็นออกมาเป็นลำดับพร้อมกับแสงที่เริ่มจะเรืองรายขึ้นทุกทีจนกระทั่งในที่สุดก็มองเห็นได้เต็มเสี้ยวฉายแสงสว่างหรัวๆราวกับใครไปจุดตะเกียงรูปเขียวไว้บนแผ่นผ้าสีดำอันกว้างใหญ่ไพศาลทุกขุนเขาขอบเนินที่แวดล้อมอยู่อันเคยกลืนหายอยู่ในความมืดก็เริ่มจะปรากฏเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มทั่วไปทั้งคณะ12 ชีวิตสามารถมองเห็นหน้าของกันและกันได้รางๆจากรัศมีจันทร์เสี้ยวที่ฉายแสงลงมายังโลกส่วนนี้รับพินไพรวันค่อยๆลุกขึ้นยืนก่อนเป็นคนแรกและคนอื่นๆก็พลอยยืนขึ้นพร้อมกันหมดต่างมองขึ้นไปยังจันทร์รูปเขียวบนท้องฟ้าและกวาดตาไปยังภูมิประเทศรอบด้านอย่างพยายามจะค้นหาคำตอบมีอะไรที่เราควรจะเห็นได้บ้างเชษฐาเอ่ยขึ้นลอยๆด้วยเสียงกระซิบก็จะมีอะไรมากไปกว่าจันทร์เสี้ยวบนท้องฟ้าแล้วก็เงาของขุนเขาที่แวดล้อมเราอยู่ขนาดนี้ล่ะสหายของเขาโพร่งออกมาพลางสะบดพรำไหนลายแทงบอกว่ายังไงว่าปิ่นพระศิวะฉายแสงเรืองรองขึ้นเมื่อใดฐานพระอุมาก็จะปรากฏให้เห็นก็ปิ่นพระศิวะโผดวงฉายแสงอยู่บนท้องฟ้าโน่นแล้วนี่เราก็ยังมองไม่เห็นอะไรสักอย่างที่คนตายเมื่อ400 ปีบอกไว้สักหน่อยเดียวไม่มีเขาเลยใจเย็นๆนะฉายยันอย่าเพิ่งเอะอะโวยวายไปก่อนเลยเชษฐาเตือนสติอดีตนายทหารปืนใหญ่เริ่มหงุดหงิดกระสับกระส่ายเราตั้งความหวังไว้เมื่อรอเห็นพระจันทร์5 ค่ำดวงนี้ไม่ใช่เหรอหูปากนี่ก็กลับไปนั่งเดี๋ยวเถอะชายยานดารินตะหวาดเบาๆเพื่อนชายถอนใจเฮือกหัวเราะหึ่ๆในลำคอพร้อมกับทิ้งกายลงไปนอนแผ่บนพื้นหญ้าเคียงข้างแหม่มของเขาตามเดิมเอาเชิญใครจะเฝ้าพิจารณาพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเพื่อจะดูให้เห็นสวรรค์วิมานอะไรก็เชิญตามสบายฉันขอนอนดีกว่าสงสัยว่าพวกเราทั้งหมดจะถูกลายแทงนั่นหลอกให้มาตายกันเสียที่หนีมากกว่าหรือมิฉะนั้นเราก็ตีความหมายตามคำสั่งของลายแทงผิดกันไปหมดไม่มีใครสนใจกับคำพูดของชัยยันผู้บัดนี้แสดงอาการสิ้นหวังท้อแท้ใจเต็มทีแม้กระทั่งมาเรียก็ยังอดไม่ได้ที่จะรำคาญคุณเป็นคนใจเสาะและขี้ตีโพยตีพายไม่ผมทองกระซิบตำหนิสามีจำเป็นของหล่อนสลัดแขนที่เอื้อมมาจะกอดของชัยยันให้เฉห่างตัวออกไป
1: พร้อมกับพยุงกายขึ้นยืนนอนอยู่ตรงนั้นแหละอย่าส่งเสียงอะไรอีกกล่าวจบหล่อนก็เดินเข้ามาสมทบที่รับพินเชษฐาและดารินผู้กำลังจมอยู่ในความคิดสำหรับเงยสายในขณะนี้ก้าวออกไปยืนเด่นหันหน้าไปทางทิศตะวันตกอันเป็นที่ตั้งตระหง่านของเขาศิวเทพซึ่งเห็นเป็นเงาทะมึนอยู่ร่างนั้นตรึงอยู่กับที่สนิทนิ่งเหมือนท่อนหินกลุ่มพรานพื้นเมืองทั้ง6พากันนั่งกอดเข่ารวมหมู่กันอยู่ยังไม่มีปฏิกิริยาอย่างใดทั้งสิ้นคนเหล่านั้นไม่อยู่ในฐานะที่จะช่วยขบคิดตีปัญหาใดๆได้นอกจากรอคอยฟังคำสั่งแต่อย่างเดียวรับพินก้าวช้าๆตามเข้าไปหยุดอยู่เคียงข้างแง่ทรายจอมพเนจรละสายตาที่จ้องเขม็งไปยังเขาศิวเทพมาจับอยู่ที่เขาพระจันทร์คืนนี้กับเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ผิดกันเลยใช่ไหมพรานใหญ่เอ่ยขึ้นแผ่วเบาผมคิดว่าควรจะผิดกันไปอย่างน้อยก็เป็นเสี้ยวจันทร์ที่ใหญ่กว่าเมื่อวานและองศาของการโคจรก็ต่างกันไปแง่ทรายตอบในกระแสเสียงเช่นเดียวกันต่างกันยังไงเมื่อคืนนี้ในเวลาเดียวกันนี่มันคล้อยต่ำลงไปมากเพราะเป็นข้างขึ้นที่อ่อนกว่าแต่คืนนี้จันทร์ยังทำมุมสูงมันจะตกช้าลงกว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาการรับเหลี่ยมเขาศิวเทพโน่นก็เหมือนกันมันจะต้องคล้อยรับลงในมุมเฉียงผิดกันไปเรายังมองไม่เห็นเข้าเงื่อนอะไรเลยนะเงซายทั้งที่เราเห็นจันทร์วันห้าค่ำนี้เต็มตาแล้วอีกหลายชั่วโมงกว่าจันทร์คืนนี้จะตกบางทีเราอาจจะต้องรอจนวินาทีสุดท้ายจึงจะบอกได้ว่าความหวังของเราสำเร็จผลหรือไม่สำหรับฉันมองไม่เห็นความหวังอะไรเหลืออยู่เลยแม้แต่นิดเดียวเราตั้งความหวังกันไว้ว่าถ้าพระจันทร์สายแสงในคืนนี้เราก็ควรจะได้ข้อเฉลยในปริศนาขึ้นมาบ้างแต่นี่ก็มองไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างเดียวทั้งที่เราปฏิบัติตามคำสั่งในลายแทงถูกต้องครบถ้วนทุกอย่างลายแทงไม่ได้บอกไว้ว่าถ้าพระจันทร์ขึ้นภายในคืนนี้แล้วเราจะได้พบกับข้อเฉลยของปริศนาแต่ลายแทงระบุถึงปิ่นพระศิวะก็จันทร์เสี้ยวในคืน5ค่ำนี่ไม่ได้แทนความหมายปิ่นพระศิวะหรอกเหรอนั่นเป็นข้อสันนิษฐานเป็นข้อคิดของเราถึงตีความหมายไปเองบางทีเราอาจตีความหมายคลาดเคลื่อนไปก็ได้ผมเองในขณะนี้ก็กำลังใคร่ครวญอยู่ว่าปิ่นพระศิวะหมายถึงอะไรกันแน่และอย่างที่ผมได้บอกผู้กองไปแล้วเรามีเวลาพิจารณาไตร่ตรองกันตลอดทั้งคืนนี้หรืออย่างน้อยก็จนกว่าพระจันทร์จะตกลับหายไปรับพินแงนหน้าดูจันทร์เสี้ยวอีกครั้งขณะนั้นเชษฐาดารินและมาเรียก็ตามเข้ามาถึงมองอะไรทะลุขึ้นมาบ้างไหมผู้กองท่านหัวหน้าคณะถามจอมพรานถอนใจยาวผมจนปัญญาเอาจริงๆครับคุณชายกำลังขอแรงความคิดอ่านของพวกเราทุกคนให้ช่วยกันด้วย
2: อีกนานกว่าจันทร์เสี้ยวดวงนี้จะตกลับหาย
1: มาเรียเอ่ยขึ้นเป็นข้อความคล้ายๆเงยสาย
2: ทำไมเราจึงท้อแท้กันเพียงแค่นี้ทำไมเราจึงไม่เฝ้าพิจารณามันไปให้ถึงที่สุดเสียก่อนทุกคนสังเกตที่จันทร์บนฟ้านั้นให้ดีเถอะทั้งที่เมื่อแรกเต็มไปด้วยเมฆหมอกปกคลุมหนาทึบแต่ภายหลังจากเมื่อปรากฏดวงให้เราเห็นแล้วก็ไม่มีข่าวว่าจะมีเมฆมาบดบังอีกเลยและนับเวลาที่ผ่านไปก็เริ่มจะฉายแสงสว่างนวลขึ้นเป็นลำดับฉันเชื่อว่ายิ่งดึกเท่าไหร่ก็จะยิ่งสว่างขึ้นเท่านั้นคือหมายความถึงว่าเราควรจะต้องเฝ้ารอจันทร์เที่ยวดวงนี้ตลอดเวลาอย่างนั้นเหรอ
1: ดารินถาม
2: ก็มีอะไรที่เราจะทำได้ดีไปกว่านี
1: ้ควรจะเป็นอย่างที่เมย์พูดนี่แหละสงบใจคอยเฝ้าดูจนถึงที่สุดดีกว่าพี่กะดูว่าคงไม่เกิน5ทุ่มคืนนี้จันทร์ก็จะตกลับไปทางเขาศิวเทพที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มอยู่โน่นพร้อมกับกล่าวท่านหัวหน้าคณะผู้เยือกเย็นต่อทุกสถานการณ์ก็ฉุดแขนรับพินกับแง่ทรายคนละข้างบอกว่าเรากลับไปนั่งรวมกลุ่มกันดีกว่าถึงจะเดินงุ่นง่านกระสับกระส่ายกันยังไงมันก็ไม่ช่วยอะไรขึ้นมาได้หรอกเป็นอันว่าเราจะช่วยกันเฝ้าจับมองวิถีโคจรของจันทร์เสี้ยวคืนนี้ไปทุกระยะจนวินาทีสุดท้ายก็ให้มันรู้ไปว่าเราไม่ได้ความคิดหรือเข้าเงื่อนอะไรขึ้นมาบ้างเลยทั้งหมดกลับเข้ามานั่งจับเจ้ารวมหมู่กันอีกครั้งแง่ทรายทอดกายลงนอนหงายเหยียดยาวกับพื้นหญ้าอันเปียกชุ่มไปด้วยน้ำค้างแขนทั้งสองไขว้ประสานกันรองศีรษะหน้าแงนเงยขึ้นไปจับจ้องดวงจันทร์ตลอดเวลาจริงอย่างมาเรียว่ายิ่งดึกจันทร์เสี้ยวก็ยิ่งฉายแสงสว่างนวลขึ้นทุกขณะลอยตัวเด่นคว้างอยู่กลางหาว
0: และบ่ายคล้อยเคลื่อนตามไปทางเขาศิวเทพเป็นลำดับแต่ทุกสิ่งทุกอย่างยังเงียบงันอยู่ในความสงบไม่ได้มีวี่แววของความหวังใดๆอย่างที่เฝ้ารอคอยอุบัติขึ้นทั้งสิ้นเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าท่ามกลางอุณหภูมิในระดับต่ำกว่า0องศาเซลเซียสหิมะเริ่มพร่างพรมลงมาเป็นละอองจับเป็นเกล็ดขาวโพลนอยู่ทั่วไปทุกแก่งเนินโขดเขารอบด้านและเริ่มขยายแนวจากบริเวณยอดเขาสูงกระจายเกล็ดน้ำแข็งลักษณะปุยวานลงมายังทุ่งหญ้าเบื้องล่างครั้งแรกก็เบาบางก่อนโดยปุยแรกปลิวลงมากระทบต้นคอของชายยันจนต้องสะดุ้งโยงแล้วต่อมาก็โปรยปลายหนาแน่นขึ้นทุกขณะจนเกิดการเคลื่อนไหวอย่างโอลหม่านขึ้นในคณะที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่กลางที่โล่งทั้งหมดเห็นท่าจะไม่ได้การแล้วแฮะรพินทุกคืนที่ผ่านมาไม่ปรากฏว่าหิมะจะตกบนเนินจันทร์เลยนี่มาคืนนี้มันทำท่าจะตกลงมาปกคลุมพื้นที่ทุกตารางนิ้วของหุบแถบนี้ทั้งหมดทีเดียวเสียงพูดของท่านหัวหน้าคณะบอกชัดว่าไม่สบายใจนักระหว่างที่พรานใหญ่กำลังยืนหันรีหันขวางดารินก็ถลันเข้ามาจับแขนเขาไว้พูดเร็วปรือคุณรู้ใช่ไหมรพีนถ้าเรายังยืนอยู่บนกลางที่โล่งเนี่ยต่อไปอีกก็มีหวังจมอยู่ภายใต้กองหิมะเนี่ยเราไม่สามารถจะเคลื่อนย้ายไปไหนได้ทั้งสิ้นตราบใดก็ตามที่เราปลงใจแน่วแน่แล้วว่าจะปฏิบัติตามคำสั่งของลายแทงเพื่อรอดูผลจอมพรานพูดอย่างตัดสินใจเด็ดขาดเงยสายเตือนให้เราทราบล่วงหน้าแล้วว่าคืนนี้จะเป็นคืนอันทารุณที่สุดจากความหนาวเย็นแต่เราก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันที่นี่โดยไม่ขยับเขยื้อนไปจากเนินนี้กล่าวจบเขาก็หันไปตะโกนสั่งความกับคนของเขาอย่างรีบด่วนพวกนั้นแก้เอาม้วนผ้าผืนใหญ่ที่เคยใช้ปูนอนออกมาคลี่แข่งกับเวลาใช้ไม้คานหาม3อันปักเป็นเสารวมกันอยู่ใจกลางผ้าใบผืนนั้นคลุมเป็นกระโจมยอดกรวยหีบพอสัมภาระที่มีอยู่ในขณะนี้ใช้วางกั้นทับชายผ้าที่ห้อยลงมาชิดพื้นขยายอาณาบริเวณภายใต้กระโจมครูไม่มีเนื้อที่สำหรับสมาชิกผู้รวมตายทั้ง12ชีวิตพอที่จะเข้าไปนั่งห่อตัวเบียดกันอยู่ได้เพียงแต่ไม่ให้ละอองหิมะที่กำลังหวานโปรยปลิวลงมากระทบร่างกายเท่านั้นมันเป็นคืนที่เต็มไปด้วยความฉุกละหุกยิ่งอีกคืนหนึ่งมาเรียผู้ไม่ได้รับภูมิคุ้มกันต่อต้านความหนาวเย็นใดๆเลยถูกพักพวกทุกคนเบียดให้อยู่ใจกลางวงล้อมเหมือนไข่แดงโดยมีชายยันใกล้ชิดที่สุดกอดไว้แนบอกเหมือนจะถ่ายเทความอบอุ่นให้และคอยสอบถามอาการความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาด้วยความห่วงใยฉันอุ่นสบายดีที่สุดหล่อนบอกเบาๆออกมาจากความมืดที่เบียดเสียดรวมกลุ่มกันเหมือนลูกนกในขณะนี้และความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นจากไอตัวของพักพวกที่แวดล้อมเบียดอยู่ระวังปืนของเราไว้ทุกกระบอกอย่าให้หิมะเข้าไปอุดอยู่ในลำกล้องเพราะมันจะต้องใช้งานไม่ได้หากเกิดฉุกเฉินขึ้นในตอนนี้

โยมฟังเสียงหิมะหวานลงมากระทบผืนผ้าใบใกล้ๆตัวดังอยู่ปุแปะแทบไม่ขาดระยะและฟังเสียงลมหายใจของกันและกันที่เป่ารถกันอยู่ไปมาไม่มีใครเป็นนายเป็นบ่าวลูกจ้างหรือนายจ้างมีแต่เพื่อนร่วมตายซึ่งผูกชีวิตไว้ด้วยสายโซ่เดียวกันทั้ง12ชีวิตอย่างแน่นแฟ้นประหนึ่งว่าจะกลืนมาเป็นชีวิตเดียวกันไม่ว่าใครจะเป็นอะไรมีที่มาสูงหรือต่ำเพียงไรทุกคนต่อสู้กับภัยธรรมชาติที่แวดล้อมคุกคามอยู่ในขณะนี้ด้วยความหมายเดียวกันหมดคือเพื่อความอยู่รอดด้วยกันหรือพินาศด้วยกันชนิดไม่มีการแตกแยกรับพินกับแง่ทรายนั่งเคียงคู่กันอยู่ด้านนอกของปากกระโจมในลักษณะกอดเข่าหลวมๆสังเกตไปบนท้องฟ้าคนละด้านซึ่งมัวค้นแต่ก็น่าประหลาดที่ยังสามารถมองเห็นดวงจันทร์อยู่เช่นเดิมเหมือนแลทะลุจากกระจกซึ่งฝ้าไปด้วยไอน้ำขึ้นไปละอองหิมะปลิวมาเกาะที่ร่างกายบางส่วนของบุคคลทั้งสองแล้วละลายเป็นน้ำเยิ้มไหลซึมเปียกเสื้อผ้าด้วยอุณหภูมิสูงของร่างกายบัดนี้พื้นหญ้าเกรียนของเนินอันกว้างใหญ่ที่เคยเขียวขจีถูกแต่งแต้มด้วยสีขาวเป็นหย่อมๆราวกับใครโปรยปุ๋ยนุ่นไว้ช่วยทำให้ภูมิประเทศอันดำข้นในยามราตรีเกิดแสงสะท้อนขาวนวลขึ้นมองเห็นภูมิประเทศออกไปได้กว้างไกลพอสมควรคนทั้งสองไม่ได้พูดคำใดกันเลยทั้งสิ้นนอกจากต่างคนต่างสังเกตอย่างถี่ถ้วนลึกซึ้งไปในทิศทางเท่าที่สายตาจะส่งสำรวจไปได้ถึงขอให้ท่านที่มาตามลายแทงนี่จงขึ้นมาสงบใจรอคอยอยู่บนเนินพระจันทร์เสียงชายยันกล่าวขึ้นในลักษณะพึมพำท่องปิ่นพระศิวะฉายแสงขึ้นเมื่อใดถันพระอุมาก็จะหลั่งน้ำนมคือหิมะลงมาฝังทั้งเป็นเมื่อนั้นนี่คือข้อความที่น่าจะถูกต้องที่สุดอย่างที่เราพบกันอยู่ในขณะนี้คำพูดของอดีตนายทหารปืนใหญ่สร้างความเงียบงันขึ้นกลางดวงใจของทุกคนอย่างประหลาดแม้แต่รับพินไพรวันก็ได้ยินประโยคนั้นและมีความเห็นด้วยว่าชัยยันน่าจะพูดได้ถูกต้องที่สุดแล้วเมื่อคืนเวลาเดียวกันนี้พระจันทร์ขึ้นห่างคันเพียงค่ำเดียวเท่านั้นอากาศบนเนินจันทร์สบายดีที่สุดแต่มาคืนนี้ทำไมสภาพของอากาศจึงเลวร้ายลงอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อคืนวานไม่มีวี่แววของหิมะที่นี่เลยแต่คืนนี้พรมอย่างหนักแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังมหัศจรรย์ที่ว่าไม่มีอะไรมาบดบังจันทร์เสี้ยมเอาไว้ไม่ให้ฉายแสงได้เวลาเท่าไหร่แล้วเชษฐาเสียงชัยยันแทรกความเงียบขึ้นมา3:17บุญคำชัยยันร้องเรียกหาสมุนมือขวาของรพินในความมืดก็มีเสียงตอบมาจากกลุ่มขวามือบุญคำอยู่นี่นายทหารเมื่อกี้เนี้ยฉันเห็นบุญคำจุดธูปบนบานอะไรแล้วมันเกิดผลอะไรขึ้นมาบ้างบนในเทวดาใส่น้ำแข็งลงมาหมกเหลาหรือเปล่าเสียงบุญคำหัวร้องหืดๆตอบมาโธ่นายทหารบุญคำไม่ได้บนในเทวดาท่านใส่น้ำแข็งลงมาใส่เราหรอกบุญคำเห็นเจ้านายทุกคนรอคอยจะเห็นพระจันทร์เมื่อหลังตะวันตกดินไปแล้วตอนนั้นเมฆหมอกมันปกคลุมมืดไปหมดบุญคำก็เลยจุดธูปบอกฟ้าบอกดินขอให้เรามองเห็นพระจันทร์ก็ชั่วไม่นานเท่านั้นเมฆที่บังก็เคลื่อนไปหมดแล้วดิดูจงกระทั่งเดี๋ยวนี้เถอะนายทหารต่อให้ฝอยน้ำแข็งพรมหนักอยู่แบบนี้เราก็ยังมองเห็นพระจันทร์อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เพราะธูป7ดอกของบุญคำนั่นเหรอเออถ้างั้นก็คงศักดิ์สิทธิ์มากในการบนบานแบบนี้แต่อยากจะให้บุญคำไปจุดอีกสัก7ดอกบอกฟ้าดินให้หยุดพรมน้ำแข็งสักทีเถอะแล้วก็ช่วยเปิดทางให้กับเราด้วยถ้าไม่งั้นนายแหม่มของบุญคำจะแข็งตายก่อนคนอื่นๆตาพรานเท่าหัวร่อแหบพร่าอยู่ในลำคอเช่นเดิมการบวงสรวงขอลาภขอโชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าป่าเจ้าเขาทำกันไม่ได้บ่อยนักหรอกนายทหารถ้าทำได้ไอ้คำก็คงจะขอให้ตัวเองเป็นเศรษฐีไปนานแล้วไม่ต้องมาเป็นพรานป่าอยู่แบบนี้เจ้านายอยากจะเห็นพระจันทร์ในคืนนี้บุญคำก็ทำให้เห็นแล้วแต่บุญคำกับไอ้พวกนี้ก็ยังไม่รู้เลยว่าพวกเจ้านายทั้งหลายกำลังรอคอยอะไรกันอยู่อีกและขึ้นมาทนตากน้ำแข็งอยู่บนนี้เผื่ออะไรกันถ้าเราอยู่กันตรงที่พักแห่งเดิมก็สบายกว่านี้พรานใหญ่บอกบุญคำแต่เพียงว่าเราจะต้องเดินทางกันภายในคืนนี้แหละบุญคำมองไม่เห็นทางว่าเราจะเดินกันไปไหนยังไงมืดมืดเต็มไปด้วยน้ำแข็งแบบนี้น่ะบุญคำพูดออกมาจากความรู้สึกแท้จริงของแกถูกแล้วตัวแกเองและพวกพรานพื้นเมืองทุกคนไม่มีโอกาสทราบได้เลยว่าอะไรเป็นเจตนาหรือจุดมุ่งหมายของพรานใหญ่กับคณะนายจ้าง
ที่ขึ้นมา

เตรียมเดินทางอยู่บนเนินกลางที่โล่งภายในคืนนี้หน้าที่ของแกและลูกน้องทุกคนมีเพียงปฏิบัติตามคำสั่งเท่านั้นและไม่เคยคิดที่จะโต้แย้งคัดค้านตราบใดก็ตามที่มันเป็นคำสั่งมาจากพรานใหญ่ซึ่งทุกคนฝากความเชื่อมั่นไว้ให้เต็มเปี่ยมบัดนี้ทุกคนแม้แต่รพินเองผู้ได้ยินคำพูดโต้ตอบของทั้งสองเริ่มจะคิดตามคำพูดของตาพรานเท่าอันเป็นตัวแทนของฝ่ายพรานพื้นเมืองทั้งหลายก็น่าจะถูกต้องตามที่แกพูดทุกประการคืนอันมืดและเยือกเย็นไปด้วยน้ำแข็งเช่นนี้ความหวังของการเดินทางคืบหน้าอยู่ที่ไหนถ้าไม่ใช่เพราะความมั่นใจที่ยึดถือตามคำสั่งของหลายแทงในข้อที่ว่าสวรรค์จะชี้ทางให้เองเมื่อถึงการเวลาของมันช่างเป็นความหวังที่เลื่อนลอยไร้เหตุผลเสียเหลือประมาณดูไม่ปรากฏเขาเงื่อนวี่แววเอาเสียเลยว่ามันจะสำฤทธิ์ผลขึ้นได้อย่างไรเบื้องนอกหน้ากระโจมรับพินไพรวันนั่งก้มหน้าเอามือกุมขมับปล่อยให้หิมะพรมลงมาบนตัวเขาอย่างปราศจากความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นแง่ทรายนั้นทอดสายตาจับนิ่งไปยังเขาพระศิวะซึ่งบัดนี้จับขาโพลนไปด้วยหิมะราวกับปีศาจเผือกยืนทะมึนอยู่กลางเงามืดเป็นการมองอย่างเหม่อลอยปราศจากความหมายอดีตร้อยตำรวจเอกตระเวนชายแดนไทยกับอดีตร้อยโทกองโจรกระเหรี่ยงไม่ได้มีคำพูดใดๆต่อกันหรือต่อใครทั้งสิ้นมาเป็นเวลานานนับชั่วโมงแล้วตกอยู่ในสภาพเหมือนจะเป็นใบ้เบื่อด้วยกันทั้งคู่เสียงพูดจาหารือคงมีแต่เฉพาะกลุ่มนายจ้างและผู้พรานพื้นเมืองเท่านั้นครั้นแล้วมิช้ามินานก็พากันค่อยๆเงียบเสียงกันไปหมดอย่างตกอยู่ในห้วงผวังหรือมิฉะนั้นก็ตกอยู่ในมนต์สะกดของละอองหิมะเวลาจะผ่านพ้นไปนานสักเท่าใดไม่ทราบได้พรานใหญ่สะดุ้งรู้สึกกายขึ้นเมื่อสัมผัสกับฝ่ามืออันอบอุ่นที่ลูบไล้อยู่บนไหล่กำลังบรรจงปัดกองหิมะที่หล่นลงมาสุมอยู่บนตัวของเขาให้หลุดออกไปเอี้ยวหน้ามามองก็เห็นเจ้าของมือนั่งพับเพียบอยู่ข้างๆมือข้างนั้นยังจับอยู่บนไหล่ของเขาพร้อมทั้งอาการบีบเน้นหนักหน่วงเหมือนจะปลุกประสาทอันมึนงงให้ตื่นขึ้นมาเขาไม่คิดเลยว่าจะเห็นรอยยิ้มอย่างเมตตาก่อไปด้วยความเชื่อมั่นจากพลังใจอันกล้าแข็งบนใบหน้าที่งามเหมือนเทพธิดานั้นขณะนั้นจันเสี้ยวยิงคล้อยต่ำลงไปทางฝั่งตะวันตกใกล้จะรับเหลี่ยมเขาอยู่เต็มทีสาดแสงอ่อนละไมลงมาฉาบผิวหน้าและดูขาวผุดพองเป็นกรอบสว่างเรืองงามแผกไปกว่าทุกครั้งที่เคยเห็นคุณหญิงเขาขยับริมฝีปากขานนามนั้นแทบจะไม่ปรากฏเสียงร่างนั้นเอ็นเข้ามากอดแขนเขาไว้แนบใบหน้าลงอิงกับไหล่ซึ่งบัดนี้เย็นกระด้างราวกับท่อนหินอย่าท้อแท้ท้ออะไรที่ขาจอมพรานของฉันเสียงกระซิบนั้นเต็มไปด้วยความอ่อนหวานปลอบประโลมประดุจน้ำอมฤตหยาดมาชโลมหัวใจที่กำลังสิ้นหวังรับพินเหลียวหน้าไปรอบๆกายบัดนี้เขานั่งอยู่ณตำแหน่งนั้นไม่ขยับเขยื้อนอยู่เดียวดายเงยสายผู้เคยนั่งอยู่ใกล้ๆไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้วหันมองกลับไปยังกระโจมเบื้องหลังซึ่งห่างออกไปประมาณวาเศษผ้ากั้นด้านนั้นยามนี้ถูกปกคลุมสนิทลงชิดปิดบังเอาทุกชีวิตซึ่งนั่งหลับนกให้รวมกลุ่มกันอยู่ในนั้นไม่มีสรรพสำเนียงใดอีกเลยทั้งสิ้นนอกจากเสียงหิมะหล่นลงมากระทบพื้นทั่วไปอย่างสม่ำเสมอทำให้พื้นหญ้ารอบตัวกลายเป็นแดนน้ำแข็งไปหมดสิ้นมองกลับมาใกล้ตัวเห็นดวงตาคู่สดใสเป็นประกายจับมองอยู่ก่อนแล้วจึงตวัดร่างนั้นเข้ามากอดประทับไว้กับทรวงแนบแน่นคุณหญิงครั้งออกมาอีกครั้งด้วยความตื่นตันสะท้อนโทมนัสใจแทบจะเอ่ยคำใดออกมามิได้ดวงตาทั้งคู่แห้งผากผมเห็นจะผิดพลาดแล้วล่ะครับในการนำทางช่วงสุดท้ายนี้และพาให้พวกเราประสบเคราะห์ร้ายกันทั้งหมดดารินวราฤทธิ์ยังคงยิ้มละไมอยู่เช่นนั้นสายหน้าแช่มช้าอย่างไม่เห็นด้วยในขณะที่ประคองฝ่ามือทั้งสองลูบใบหน้าเขาเป็นไปไม่ได้หรอกไม่มีวันที่คนชื่อรับพินไพรวันจะนำทางผิดฉันเชื่อแบบนี้และเอาความเชื่อมั่นนี้มามอบให้แก่ชายคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนแต่ไรมาก็เป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดแต่ในขณะนี้ก็กลับท้อแท้สิ้นหวังไปหมดแล้วดวงตาทั้งสองคู่ประสานกันผนึกนิ่งเหมือนจะมองลึกลงไปให้ถึงวิญญาณของกันและกันรับพินมือสั่นขณะที่จับมืออันอบอุ่นของหล่อนไว้แน่นในที่สุดเขาพูดเกือบจะไม่เป็นคำบุคคลที่เข้มแข็งที่สุดก็คือคนที่ใครๆคิดว่าอ่อนแอที่สุดนี่เองคุณหญิงดารินวราฤทธิ์คนนี้ใบหน้านั้นยังคงสายแช่มช้าอยู่ไปมาเช่นเดิมรอยยิ้มไม่ได้จางไปจากสีหน้าเป็นยิ้มที่ปราศจากฝืนหรือเสแสร้งลืมแล้วหนิไงคารพิน
ใครเป็นคนสอนให้ฉันเข้มแข็งต่อทุกสถานการณ์เช่นนี้ถ้าไม่ใช่คุณเองแต่ความจริงฉันก็ไม่ได้เข้มแข็งอะไรหรอกนะฉันมีแต่ความเชื่อมั่นเชื่อมั่นว่าคุณจะต้องนำทางเราไปพบความสำเร็จจนได้และความเชื่อมั่นอันนี้แหละที่ทำให้ฉันไม่หวาดหวั่นวิตกพรั่นพรึงกับอะไรทั้งสิ้นผมเพิ่งประจักษ์ชัดเดี๋ยวนี้เองว่าความกล้าหาญนั้นคืออะไรผมเองตลอดชีวิตมาผ่านศึกเสือเหนือใต้สัพพะอันตรายที่จะต้องผจญมาสารพัดที่คิดว่าตนเองเป็นคนกล้าหาญนั้นน่ะแท้ที่จริงหาไม่ใช่เหลือจุดนิดเดียวความกล้าหาญที่แท้จริงนั้นก็คือความปราศจากพรั่นพรึงวิตกใดๆทั้งสิ้นแม้จะมองเห็นมรณการรอคอยอยู่เบื้องหน้าอย่างเช่นหม่อมราชวงศ์หญิงดารินทร์วราริศปฏิบัติอยู่ในขณะนี้คุณหญิงทำให้ผมรู้สึกตนเองว่าเป็นคนขี้ขลาดผู้รอคอยพบกับหายนะด้วยความท้อแท้ทอดอะไรดารินทร์หัวเราะแผ่วเบาในลำคอคุณแน่ใจเหรอว่าเราจะต้องตายกันทั้งหมดตัวผมเองไม่กลัวตายหรอกครับคุณหญิงแต่รู้สึกเสียใจมากและก็จะตายอย่างตาไม่หลับที่นำเอาเจ้านายของผมมาตายด้วยฉันถามว่าคุณแน่ใจเหรอว่าพวกเราจะต้องตายกันหมดในครั้งนี้ 99.99% ที่เหลืออีกเพียง 0.1% เป็นเรื่องของปาฏิหาริย์ความผิดอยู่ที่ผมทั้งหมดเกี่ยวกับการตีความหมายในลายแทงพลาดหรือไม่เช่นนั้นก็ลายแทงหลอกฆ่าคนทุกคนที่จะมาตามเส้นทางนี้โดยเจตนาทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะก็เราได้อะไรขึ้นมาบ้างในการที่มานั่งดูเนินจันทร์เพื่อรอคอยให้หิมะตกลงมาฝังเราทั้งเป็นอยู่ขณะนี้เรามองไม่เห็นเขาเงื่อนวิแววอะไรเลยสักอย่างเดียวตามที่หลายแทงบอกไว้แต่สิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนที่สุดก็คือความตายอันเยือกเย็นที่จะมาถึงเราอย่างช้าๆแม่ดอกฟ้าดารินของเขาสายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยทำให้เขามาเกิดความประหลาดใจอย่างครามครันว่าหล่อนไปเอาความเชื่อมั่นอย่างกล้าหาญมาจากไหนในภาวะเช่นนี้ไม่น่าจะมีอะไรพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปนะเมื่อมองย้อนหลังไปยังเส้นทางเดินของเราทุกระยะที่ผ่านมาแล้วเรามาด้วยเส้นทางของเรขาคณิตมาด้วยสัจจะที่เรายึดมั่นและก็ปฏิภาณไว้ต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันย่อมจะคลาดเคลื่อนไปไม่ได้หรอกดูนั่นศิลปินหล่อนชี้มือขึ้นไปบนเสี้ยวจันทร์ซึ่งกำลังจะแตกขอบลงกับยอดเขาด้านตะวันตกพรานใหญ่แงนมองตามพร้อมกับยักไหล่ยิ้มแค้นก็เฝ้าดูมาตั้งแต่มันขึ้นจนกระทั่งมันกำลังจะตกลับหายไปกับตาแล้วไม่เห็นมันจะเป็นอะไรพิเศษกว่าพระจันทร์วันห้าค่ำซึ่งรูปร่างมันก็เหมือนอย่างนี้มาชั่วกับชั่วกันแล้วไม่ว่าจะมองจากส่วนไหนของโลกคุณเคยเห็นรูปเทวรูปพระศิวะในศาสนาพราหมณ์มาก่อนบ้างไหมผมไม่เคยสนใจแต่ฉันเคยสนใจมาก่อนไม่น้อยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นจึงบอกคุณไว้อีกครั้งหนึ่งว่าจันทร์เสี้ยวที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้มีสันฐานเหมือนปิ่นปักโมลีของเทวรูปพระศิวะไม่มีผิดเพี้ยนไปเลยครับมันอาจเหมือนในสายตาของคุณหญิงแต่มันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรแก่ความหวังเราขึ้นมาเลยน้ำเสียงของเขาขมขื่นเต็มไปด้วยแววเยาะหยันแล้วนั่นมันก็กำลังจะคล้อยดวงลงมาทางยอดเขานั่นแล้วอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าก็จะลับหายไปพร้อมๆกับความหวังลมลงแรงของเราผมว่าเราจะต้องตีความอะไรผิดไปอย่างแน่นอนและรู้สึกว่าจะสายไปเสียแล้วด้วยกล่าวจบอย่างผุนผันเขาก็เหลียวไปรอบๆไกลพร้อมทั้งผุดลุกขึ้นยืนอย่างหงุดหงิดพลางถามโพร่งออกมาว่านี่ไงสายหายไปไหนดารินทลันลุกตามเข้าไปโดยเร็วเหนียวแขนไว้ไม่ยอมปล่อยแง่สายเดินออกไปทางด้านตะวันตกตามทิศทางของพระจันทร์ที่กำลังคล้อยต่ำลงไปนั่นแหละทีแรกเขานั่งอยู่ใกล้ๆคุณแต่รู้สึกว่าคุณจะเผลอตัวหลับตอนที่ฉันออกมาจากกระจมมันไปไหนมันก็ควรจะบอกผมก่อนรับพินพูดเสียงกระชากกระชากด้วยอาการหัวเสียอย่างปราศจากเหตุผลมันเกิดจากอารมณ์ที่ผันผวนในขณะนี้แล้วออกสาวเท้าย่ำหิมะตรงไปทางด้านตะวันตกที่ดารินบอกทันทีราชกุลสาวกวดหลังเข้ามาติดๆประมาณไม่เกิน39ที่ทั้งสองย่ำฝ่าไปบนกองหิมะซึ่งปกคลุมพื้นหญ้าอยู่ท่ามกลางแสงดวงอ่อนของดวงจันทร์เสี้ยวที่ทอดลงมาสองทางก็พลันมองเห็นเงาตะคุ่มสูงตระหง่านยืนหันหลังให้สงบนิ่งอยู่กับที่ระพินออกเสียงเรียกหนักๆในลำคอพลางเร่งฝีเท้าตรงเข้าไปโดยเร็วถึงตัวก่อนที่เขาจะอ้าปากคำได้ออกมานั่นเองแง้ซ้ายผู้ยืนอยู่เหมือนท่อนหินก็ยกมือขึ้นช้าๆชี้ไปทางเขาพระศิวะเทพที่กำลังยืนเผชิญหน้าอยู่พร้อมกับเสียงแผ่วเบาเหมือนกระซิบที่บอกมาว่าดูโน่นผู้กองระพินอ้าปากค้างหันกว่าไปทางมือชี้ของแง้ซ้ายดารินก็แหงนวุบขึ้นพร้อมกันสิ่งที่ปรากฏกับสายตาทำให้สองคนที่เพิ่งจะเดินตามเข้ามาถึง
จ้องในดวงตาแทบเบิกถลนแทบจะเชื่อสายตาเสียไม่ได้ดารินยกมือขึ้นปิดปากหลุดเสียงร้องออกมาอย่างลืมตัวคุณพระช่วยเทวรูปพระศิวะมหึมาเผชิญหน้าคนทั้งสามอยู่ณบัดนี้ประดุจภาพที่เกิดจากนิมิตฝันหรือมิฉะนั้นก็ตาฝาดไปฉะนั้นร่างหนึ่งสถิตอยู่เหนืออาสนะตระหง่านเงื้อมจดขอบฟ้าหัตถ์เบื้องซ้ายวางอยู่บนพระเพลาหัตถ์เบื้องขวาทรงตรีเป็นเทพพระอาวุธมีพญาผู้ชงพันพาดเป็นสายสังวาลบนมุ่นเกล้ายอดเมาลีคือจันทร์เสี้ยวที่ประดับอยู่เป็นปิ่นทรงประกายรังสีอารามหรือสว่างสวัยไปทั่วปริมณฑลจนสามารถเลยเห็นพระพักอันสง่างามและโอดซึ่งเผยเยอยิ้มน้อยๆอย่างปราณีลงมายังสามมนุษย์ที่กำลังจ้องตะลึงลานอยู่ในขณะนี้ภูเขาทั้งลูกและจันทร์เสี้ยวที่ลอดคล้อยต่ำลงมาแตะติดในส่วนยอดสูงสุดนั่นเองที่สำแดงปรากฏการประหลาดในองค์ศิวเทพให้เห็นเด่นชัดกระจ่างแจ้งสายตายามนี้ไม่มีอะไรคลุมเครือก่อให้เกิดการขาขึ้นอีกทั้งสิ้นภูเขาที่มีนามว่าศิวเทพได้แปลลักษณะการเป็นเทวรูปพระศิวะไปอย่างเด่นชัดเมื่อจันทร์เสี้ยวขึ้น5ค่ำน้อมดวงลงมาแตะสัมผัสก็ให้เกิดปรากฏการณ์ที่งามอย่างมหัศจรรย์พันลึกเกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้ล่วงหน้าปิ่นพระศิวะนั่นก็คือปิ่นพระศิวะใช่แล้วเพราะนั้นก็คือเทวรูปของพระมหาเทพเห็นชัดอยู่แล้วเสียงดารินตะโกนแหลมก้องไปทั่วด้วยความตกใจและคนปิติยินดีจนแทบจะช็อกรับพินไพรวันบัดนี้เลือดในกายประหนึ่งจับเป็นก้อนแข็งจากภาพปรากฏการณ์ที่เห็น

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0%อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะ
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสุโขทัยให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสุโขทัยโทร042-714-384
1: 020-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: ไอ้เยอะเมื่อนแน
3: ่บ่มีดอก
2: อีหลีที่ไอ้คันได้สั้นแล้ว 20,000 เด้อ
3: บ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
3: ยังว่าบ่มีดอก
2: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
3: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
2: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
3: แต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี้
2: โอ้ยผมเราว่าไอ้บ่คิดดอกน้ำผมซะเดี๋ยวเนี่ย
3: นั่นนั่นนั่นแนวมันสิได้เงินนั่นเป้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกาใสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งไม่ใช่น้อยหันเราโทรมาสั่งมือเศร้านี่090-292-7444 090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหัน
2: โอ้ยบ่มีดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
3: จมหยังจมหยัง
2: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
3: เออแล้วไป
4: สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนๆเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงๆด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

แซมเห็นเสียงใหม่เดี๋ยวนี้ก็มาเบิ่งจีลานี่มันแม่นเสียงใหม่บ่เออแม่นอีลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะเบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดีมีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุมเอาเอาอันนี้ไปอีหยังล่ะนี่ยายสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650บาทอยากได้ก็โทรหาเพิ่นโลด090-292-7444 090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือน090-292-7444ส่งฟรีฮอดเฮือนตียายเออสั่งมากินเด้อครับผม

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: บักลาเอาสบู่ก้อนค่ำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
2: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
1: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน่
2: เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
1: เออขอบใจเด้อลูกเด
3: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายจ้ะวะ
2: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
1: รักเยอะไหมล่ะลูก
3: บุ้งบ้องไทยเงาๆวะ
2: กะนิดนึงอ่ะแม
1: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
2: เอาเจ้าสันได้บ่แม
1: ่มึงจะจงไว้รักใคร
2: โอ้ยเงาเงาเออกระสันเคยรักเจ้าหลายเด้อ
1: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศไหมมาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแมงก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจีเอ็มพีด้วยนะคะไม่

0: มชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นแน่นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวใส่เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก่อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก่อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคากันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก
1: คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกลับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
4: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนิน

0: ีเมียคนเก่าเราบ่กิน
1: ว้าว
0: ยาบ่สู
1: ว้าว
0: น้ำบ่อาบผ้าบ่ซักเขียวบ่สีมีบ่ใส่โคตกไทยบ้านหน้าบ้านบ้านแซมเป๊ๆปากแป๊ๆเป่าแวะๆทูจ้าทูจ้าคุณบอยชุนท่อนชัยมาแล้วเด้อค่ะ

พี่น้องเอ๋ยข้าได้ยินคำเว้าขมในในอย่าเฝ้าจมอย่าเฝ้าจมล่างเธอขมขี่พี่อ่ะภายนาหักสิดีอย่าสุติเตือนเว้าพักกระเดามันขมคืนล่างเธอกินลาบก้อยยังสิโอเมนอาวหามาแล้วมาเอาแนวไปไว้มาเอาในเนาะไปหวานมาเอาแนวคนผู้หายและยังขี่ข้านไปไว้ท่าตื่นสวยได้เวลาขึ้นตั้งนางหันครับโคสุกไทยบ้านหน้าบันบานดังปีปีปากแปรแปรเว้าแวะแวะขันกลมกอกลมก้อยขึ้นตั้งนางหันตะมอบตอบขาหนบมือจอกอย่อขึ้นสุดศอกทุจ้าทุจ่ากราบเพื่อนกราบสั้นกราบบ้านกราบซองกราบพี่กราบน้องสุผู้สุคนครับนำพี่นำน้องนำอีพออีแม่พ่อใหญ่แม่ใหญ่อ้ายไส้เอ้ยพี่นาบ่าวนาสาวเข้าสู่บรรยากาศของเสียงเพลงเสียงล่ำกับช่วงของรายการม่วนทะลุทุ่งม่วนมันกันแบบไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยกับโคศกวัยรุ่นหุ่นสำออยบอยสุนทรชัยครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดครับส่งกำลังแรงจิตให้ส่งกำลังแรงใจหาบักหลากก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัย0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระใสเส้นก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามาครับ0902927444แดดดีดีเมื่อวานนี้มื้อนี้กลับมาคึมฟ้าคึมฝนอีกแล้วทั้งอุดรธานีทั้งอื่นเป็นจังไดแน่ครับเมื่อฟ้ามั่วดินมาคือทั้งอุดรบ่เอ้ยว่าสิกาดน้ำไกลตากแดดแน่น่าส่งเห็นแดดรำไรรำไรอยู่ได้วังสิ7โมงนี่น่าตอนนี้พัดมืดอือคือมาอีกแล้วสิบ่ได้เมียนไกลเขาห่มสติบ่ไหวก็ได้เนาะคนมาไกลตีครับตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าไปเขาน้ำไกลเพิ่นว่านะฮะเนาะหัวใจไก่ชนผู้ใดมักคือกันแน่นะครับยกมือขึ้นยกมือขึ้น0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งสื่อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์ทั่วมาเบอร์นี้กันละกันนะครับ0902927444เอาพอกันไม่ไหมครับขึ้นตั้งนางหันสกวนทเวสัญญาขอกไก่ครับสุริยาร็อกจอบร้อยเพิ่นว่าเอาบรรยากาศแบบเคาะกระปุงเคาะขวดนี่แล้วเนาะแม่เนาะเออเอาบรรยากาศแบบบ้านเฮาตะเซาตะเสี่ยวสกวนครับ

0: ไปว่าเมืองอีสานเศร้าสาวเอ้ยอย่าเป่าว่ากกมียังสวยรวยกกกล้วยยังใส่ลายกาแฟก่อนคำยังตั้งอยู่โจโก้มันสิเข้าบ่อนจังใดมันสิเศร้าบ่อนจังใดปานปิงเข้าหูมิดสิรีปานเปลี่ยนไปได้เจ้าลืมสัญญาขอไก่เพิ่นว่าจะเป็นครั้งในขอบคุณนะครับคุณพ่อทางเพชรบูรณ์ด้วย
1: อยู่ข้าง
0: อยากล่องเบิงกาแฟจากกองหนึ่งนี่นะหนุ่มบ่อยมันเป็นยังไงวะสันขอบคุณยายเรืองพรมพงศ์ครับจากบ้านด่านอรัญญประเทศน้ำมันเขียว2ขวดคุณวิชุดานวลน้อยจากน้องยอจิกดูหัวตะพานครับบำรุงสายตา1กระปุก
1: ออด
0: พ่อรันแม่หนูที่โพพัง
1: หัวใจ
0: โคเครื่องของกรุงศรีกาฬสินธุ์เอานวดเย็น2กระปุก300บาท
1: ที
0: ่แม่จำปีหงแก้วจากบ้านนางามตำบลโคเครืออำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์กาแฟ2กระไสเซน1 1,050 บาทแถมผักคนหนูป้าสมพรสุวรรณราชจากบุงคล้าเลืองนกทาก าแฟ2กระไสเส้น1 1,050 บาทแถมนวดเย็น
1: พ่อโก
0: นี
1: ่พ่อหอด
0: นะครับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อครับอีพออีแม่ผมอยากเว้าอยากจ่ายอยากทักอยากท่ายหาบักลาก่อนคำนาไม่หลังไม่เบอร์เดียวกันครับ090-292-7444 090-292-7444สังเกตว่าซุ้มเล่นไก่ตีเนี่ยเมียสินาบูดบูดเด้แต่ว่าซุ้มเล่นสาวนี่โอ้ยเมียยิ้มปูยิ้มปุยคือเฮาสิเซาเล่นไก่ไปหาเล่นสาวบ่เนี่ยโอ้เฮ็ดบ่ได้ดอกเนาะเพราะว่าคนเลี้ยงไก่ส่วนใหญ่จะรักเดียวใจเดียวเพิ่นว่าหึนั่งเสาเฝ้าไก่งุ่มตะไคร้ล้างตะหน้าไก่อยู่หั่นหน้าคนบ่ล้างจักเทื่อเขาก็หนีจากนั่นล่ะเพิ่นว่า

0: tau Ilona, tau Lembu.
1: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
2: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: เปิดตำนานบักจอบลอยเพิ่นว่าอีพออันนั้นนะมือว่านี่เปิดสารวัตรใหญ่ไปว่าซั่นอยากฟังมหาแดงบัดนี้เป็นตอนเรื่องเงาๆจริงๆมันมีช่วงลำเรื่องต่อกรอยู่นะครับในช่วงของผู้บ่าวดิวคือช่วง 4:00 นเราจะเปิดเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปนะ
1: มันพอ
0: ขันมือใดมีธุระหรือว่านะครับแขกมหาผมค่อยได้เปิดพวกที่มันเป็นกรอยเงาๆอย่างมหาแดงนี่ยาวมากเปิดตั้งแต่ผมเขารายการจนออกรายการเที่ยงจักสีแล้วบ่แล้วนะฮะ
1: คือเก่า
0: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปฟังช่วง 4:00 นนะครับจะมีรำเรื่องต่อก่อนกันเป็นช่วงเทศแลกันอยู่ 6:00 นเช้า
1: ย้อน
0: นะครับอ่ะ 5:00 นมั้ย 5:00 นเนาะโอ 4:00 นแรงเป็นเทศแลเป็นรำเรื่อง 5:00 นแรงเป็นรายการเด็ก 6:00 นแรงนี่เนี่ยจะเป็นละครมือปราบ10แผ่นดินนะครับ 20:00 นจะเป็นละครลีลาวดี 20:00 นนะครับจะเป็นละครเพชรพระอุมาและสำหรับผู้มักฟังละครวันสันต่อไป 11:00 นจะเป็นนิยายธรรมะและที่เหลือก็จะเป็นรายการเพลงเพื่อความบันเทิงเปิดเพลงเปิดลำแน่นะครับอีพออีเมียต้องกราบขออภัยท่านลูกเต่าเปิดให้บ่ได้เพราะว่ามันสีหลากเหี่ยวโผดนะครับเนาะเพราะของเรามันเป็นรายการสดไม่ใช่รายการเทปเหมือนที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีการปฏิสัมพันธ์กันกับแฟนรายการอยู่ประจำนะครับ0902927444 0902927444
1: นั่นลูกเมียเขายังบ่ว่า
0: สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์โทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนวันนี้อาจจะพูดเยอะไม่ได้เพราะว่าไอ้ครับ
1: ย่านระวังตัวเอานี
0: ่อากาศเปลี่ยนละเปลี่ยนโหลดเบาบ่อยนะครับเดี๋ยวฝนเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาว
1: ไปกับ
0: นะฮะ
1: สนั่น
0: เพราะว่าเป็นคนนอนน้อย
1: ตับนะ
0: พักผ่อนน้อยแต่ละวัน
1: ขับแห้งกว่ากับ
0: บางมือนอนตีสองนะฮะตีห้าก็ตื่นแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วกะนะฮะ
1: ชีวิต
0: อยู่ในน้ำกาแฟก่อนค่ำนี่ละเบาบ่อยก็ได้เนาะ
1: โอ้ว่ายังเป็นยัง
2: ฮัลโหลค่ะ
3: ครับเบาบ่อยครับแม่
2: เอาย่าเขาอยากกันเตยจ้างยัง

0: แถมของแถมมึงเส้น
1: นี่นี่
0: โอ้ยคนจะแถมเจ้ามาเจ้าจะเอาหยังนี่ตั้งที่ระย่ำเป็นเมาเป็นมันให้หมดจบ
2: แถมมีน้ำมันหนวดมีเสือมีผักถุงมีผักขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนนี่แม่ยังแถม
0: แก้วผักถุงกาแฟแก้วกาแฟที่เอาหยังโอ้ยเต็มน้ำจะชวน
2: เอาผักถุงบ่ครับ
0: เอาหยังเว้ยเอาเนี่ยแต่จะเอาหยังเป็นของแถมนั่น
1: ครับเอ็ดจีเอาไ
0: หนเอาผักกินไปขอเจ้าหนันเจ้าหนันมาส่งอันที่อยู่ใหม่เนี่ยย้ายกันมึงยังหันจ้ะแล้ว
3: มาเลยจ้ะขอชื่อที่อยู่ครับ
0: เอามาส่งเอามาส่งมาเลยที่69แล้วจ้ะ
3: ชื่อว่าจังไหนครับ
0: ไอ้นางสาวการวันทวง
3: เด้อสาวการนันทวง
0: วันทวงจ้ะวันทวง
3: วันทวงบ้านเลขที
0: ่เนี่ยจ้ะ69
3: 69หมู่ที
0: ่หมู่14ตำบลสร้างทางเนี่ยจ้ะ
3: หมู่14
0: เป็นน้ําเบิ่งตรงนั้น
3: ครับครับเอาทรงที่อยู่นี่เน
4: าะจ้าจ้าเอาขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับบอยสุนทรชัยบ้านสมุนไพรก่อนคำครับฮัลโหลสวัสดีครับบ้านสมุนไพรก่อนคำครับผมได้ยินบ
5: อได้ยินบออ
4: ๋อได้ยินแล้วครับได้ยินแล้วครับแม
5: ่โหอันยายาอันกาแฟอันนั้นกล่องเท่าไหร่บ
4: อกาแฟกล่องนึง350บาทแม่2กล่อง600 4กล่อง 1,000 จ้ะถ้าซื้อครับถ้าซื้อ
5: เอามาให้แม่จัก2กล่องได้บ
4: ่เอา2กล่องบ่ครับแม่2กล่องเนาะ2กล่อง6
5: แม่มาลองก่อนเพราะแม่บ่เคยซื
4: ้อได้ครับแม่ครับ2กล่อง600บาทส่งคุณแม่อะไรจ้าลูกขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับ
5: แม่สุพิน
4: แม่สุพินนามสกุล
5: ละนะค่ะ
4: นามสกุลหยังก็แม่
5: โตณภา2โตณภา
4: แม่สุพินนามสกุลณภาเนาะแม่เนาะ
5: เออ
4: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: บ้านเลขที่2ทับ1
4: 2ทับ1หมู่ที
5: ่หมู่1
4: ทับ1แล้วก็หมู่1พร้อมบ่ครับหรือว่าแม่
5: แล้วก็หมู่1แล้วก็หมู่1
4: 2
5: ตำบลบ้านด่าน
4: 2ทับ1หมู่1ตำบลบ้านด่านอำเภออ
5: ำเภอลั่นจังหวัดสระแก้ว
4: อรัญญประเทศสระแก้วเนาะแม่เนาะ
5: เออหลายมื้อบ่ลูก
4: สระแก้วนี่สิ4 5มื้อได้เด้อแม่เพราะว่ามันทรงหลายต่อแม่ครับแม่รอได้อยู่เนาะ
5: รอดได้อยู่ยังดอกแม่มาลองเบิ่งซื้อดอก
4: จ้าจ้า
5: ปวดหัวเข่านะลูกก็สิเช่าบ
4: ่ปวดหัวเข่ากัดไข้อยู่เด้แม่ข้าเจ้ากินข้าเจ้าไข้อยู่ครับแม่
5: เพื่อนเขาว่าลองๆเบิ่งนี่ล่ะ
4: ได้ครับ
5: เป็นจังไ
4: ดได้ครับได้ครับแม่ครับ
5: บ่เคยได้กินกาแฟแม่กินแต่โอวัลตินมันกินกาแฟ
4: เอ้าตัวนี้มันจะเป็นมันจะเป็นกาแฟคาเฟอีนต่ําครับเฮาจะเน้นที่สารสกัดจากสมุนไพรครับแม่
5: บ่เฮาส่งผลกับโอวัลตินกินก็ได้เนาะ
4: ได้ถ้าเฮาบ่มีเบาหวานเพราะว่าโอวัลตินมันจะหวาน
5: บ่เป็นหยังดอก
4: ถ้
5: ากินประจำอยู่โอวัลติน
4: ถ้าเราไม่มีเบาหวานก็ได้ผสมกันก็ได้ครับ
5: เท่านี้ล่ะลูก
4: จ้าจ้าจ้า
5: วันนี้เฒ่าแล้วมันก็บ่เฒ่าง่ายล่ะแม่ถ้าเฒ่าแล้วต้อง80 87 88
4: จ้าแม่จ้าได้ได้ได้เดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้ค่ะแม่สวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณทุกๆแรงใจขอบคุณที่อยู่ด้วยกันกับหนุ่มบอยสุนทรชัยลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก่อนคำครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนคำนะครับ

0: ดีครับบ้านสูงได้ก่อนครับครับ
1: ไอ้พี่อัญญานวดนี่มันเป็นกระปุกติ
0: ครับเป็นกระปุกครับ
1: ปุกเท่าไหร่พี
0: ่กระปุกละ195บาทซื้อเป็นคู่คู่ละ300ครับ
1: ไอ้มีเนาะมีห้อนกับเย็นบ่พี
0: ่มีสูตรร้อนกับสูตรเย็นครับผม
1: มันคล้ายๆครีมหรือว่าคล้ายๆยาหมองสิ
0: เป็นเนื้อครีมครับเป็นเนื้อครีม
1: นี่ครีมนั่นบ
0: ่
1: เรากาแฟเป็นกาแฟยัง
0: กาแฟเป็นกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพครับเป็นกาแฟไม่มีน้ำตาลน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% ครับ
1: ทีนวันใช่ไหมพี่
0: อะไรนะครับ
1: เป็นทีอินวันใช่ไหมเป็นสอง
0: สามสิบสองอินวันครับ32อินวันถ้าทรีมันมีแค่สามอันนี้32ครับสมุนไพร32ชนิด
1: เอาอันห่อเท่าไหร่พี
0: ่กล่องเดียวนี่350บาทสองกล่อง600สี่กล่อง 1,000 บาทครับ
1: กล่องหนึ่งมีกี่ซองพี
0: ่กล่องหนึ่งมีสิบซองซองละ15กรัม
1: อันผมมันสร้างยาโนดเอาสูตรผสมในมะครับเย็นห่อนนะ
0: ได้ครับน้ำมันนวดเอาค่ากันได้ครับพี่นวดนวดร้อนกับนวดเย็นได้ครับ
1: เอาเย็นกับร้อนยาละกับปุกเป็นแพ็คนึงเงินมาครับ
0: เป็นคู่นึงครับพี่300บาทครับพี
1: ่300แล้วครับแล้วเอากาแฟถาดถักกล้องนึง300เท่าไหร่ครับพี
0: ่350ครับถ้ากล้องเดียวพี่เอาไปลองเบิ้ง350ครับ
1: แล้วถาด2กล้อง600ลด50บาทสิ
0: 2กล้อง600ลดกล้องละ50บาทถ้า4กล้องพันนี่ลดไปกล้องละ100
1: อ้าวผมจะมาร้องมึงจะกองมันเสียถามมันดีเดี๋ยวค่อยสั่งไหม
0: ได้ครับพี่เป็นยอดรวม650บาท
1: เอาเป็นสูตรเย็นสูตรร้อนย่างตะปุกแล้วก็ต่อแค่กองหนึ่งเด้อ
0: สูตรเย็นสูตรครับผมได้ขอซื้อที่อยู่คุณพี่ได้ครับส่งคุณพี่อะไรครับ
1: ชุมพรมณีโรจน์สิ
0: คุณชุมพรมณีโรจน์บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 137หมู่12
0: 137หมู่12
1: ตำบลเครื่องอำเภอเมืองมหาสารคาม
0: ได้ครับเบอร์โทรกับเบอร์ไอโทรเข้ามานี่เนาะ
1: เงินครับ44,000เลยรหัสจะเท่านี
0: ้ได้ครับพี่44,000ขอบคุณหลายๆครับพี่ชุมพรครับ
1: โอเค
0: ครับ
1: เก็บเงินปลายทางหมดพี
0: ่ปลายทางครับพี่650ไม่มีบวกเพิ่มครับ
1: ได้พี่บ่มีหยังครับ
0: คร
1: ับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณคร
1: ับ
0: คุณเดชนาลีครับ
2: สวัสดีค่ะพอดีอยากสั่งน้ำมันนวดค่ะ
0: น้ำมันนวดเนาะเอาสูตรร้อนกับเย็นเนาะ
2: สูตรร้อนเย็น1ชุดแล้วก็สูตรเย็นอีก2ขวดค่ะ
0: เอาเป็นร้อนเย็นชุดนึงแล้วก็เอาเย็นหมดอีกชุดนึงเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: ครับรวมก็จะรวมเป็นเย็น3ดำ1นะครับ
2: ค่ะ
0: ครับผม
2: เป็นเท่าไหร่คะ
0: เป็น600บาทครับ
2: ค่ะ
0: ตรงที่อยู่เดิมเนาะคุณแม่สุนารีทองห่อเนาะ
2: ที่อยู่เดิมค่ะ
0: สุนารีทองห่อใช่มั้ยครับ
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
2: ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับบ้านสุนไทกรค่ำครับ
3: สั่งกาแฟนะครับ
0: ได้ครับจัดกล่องครับผม
3: 4กล่องครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทก็เอายังแถม
3: แล้วอันสมุนไพรสูตรเย็นนะยามองสูตรเย็นนะ
0: นวดเย็นนะครับขอชื่อที่อยู่คุณพ่อหน่อยครับส่งคุณพ่ออะไรครับ
3: คำพันธ์ครับ
0: คำพันธ์นามสกุล
3: โพธิราช
0: โพธิราชบ้านเลขที่เท่าไรพ่อ
3: 147หมู่5ครับ
0: 147หมู่5
3: บ้านหนองโจด
0: บ้านหนองโจด
3: ตำบลโคกศิลาครับ
0: ตำบลโคกศิลาอำเภอ
3: เจริญศิลป์สกลนคร
0: สกลนะครับ147หมู่5บ้านหนองโจดตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครเนาะ
3: ครับ
0: ครับพอคำพันธ์ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เบอร์โทรกับเบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่แหละเนาะ
3: ครับครับครับ
0: พ่อครับสุขภาพแข็งแรงครับพ่อ
3: ครับ
0: สวัสดีครับพ่อสวัสดีครับฮัลโหลครับพ่อเวช
4: สวัสด
0: ี
4: คร
0: ับ ครับพ่อบ้าบอยครับ
4: ครับ
0: ครับผม
4: กินกาแฟเย็น
0: โตกินกาแฟอยู่ดิพ่อมีแห้งบ่มีแห้งบ่
4: แซ่บอยู่กินกาแฟ
0: โอ้ยมีกระเบิด
4: มื้อนี้3เทีย
0: กินมื้อละ3เทีย
4: กินบ่ล่ะ
0: ครับผมครับยินพอยินพอได้ยินถูกบ่ถูกได้ยินพออยู่ครับผม
4: กินกาแฟมื้อละ3เทียกินกินน้ำกับน้ำมื้อนึงเดียว
0: กินครับบ่เป็นหยังเนาะพ่อเนาะมีแห้งอยู่หลายเนาะ
4: มีแห้งลูกได้ออกมาแล้วบ่พานน่ะบ่
0: มาแล้วครับพ่อมาแล้วอยู่เฮือนนี่แหละกำลังพากันเตรียมหมอกผู้ไส้พ่อ ยัง
4: โอ้ดีดีดีผู้ชาย
0: ครับ
4: แต่ผู้ชายจะคนมุ่งบ่อย
0: ผู้ชายผู้เดียวพอผู้ชายผู้เดียวเลยผู้ชายผู้เดียวเลย
4: ผู้ชายจะมาลูกหาคนมาเด้อพอน
0: ี่เอออีพอเก่งไหน
4: ลูกหาคนพอเด้อ
0: ครับผม
4: มันจะมุดใส่ยึดใจลูกเอาหามาให้สบายเลยพอนี่แต่คือกาแฟเงินเขาดีจริงจริงสบายเขาฝากมาหมดกินเย็นมั่ง
0: ครับผม
4: มาขายอันนี้เลยของเลือก
0: ครับพ
4: ่อเป็นคุณน
0: อดครับพ่อครับขอบคุณครับพ่อ
4: ครับผม
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็ไม่จำเนียงครับ
5: ค่ะ
0: ครับผม
5: โอ้ไม่ต้องสั่งหยาแน่เด้อจังกาแฟแน่
0: อาจารย์กองครับแม่จำเนียงครับ
5: อาชีกองจ้า
0: เอากาแฟ4กล่องคุณแม่เอาอะไรแถมจ้า
5: เอาเอาผักหนูเด้อจ้า
0: ครับผมแถมผักหนูด้วย
5: สีตับหมูอยู่ป่ะจ้า
0: สีเลือดหมูไม่มีแม่แม่รอบนี้นะ
5: โอ้มีสีอย่างได้ล่ะ
0: มีสีฟ้าสีเขียวอ่อนสีน้ำเงินสีเทาสีครีมแบ่งสีครับแม่
5: สีเทาก็ได้จ้า
0: สีเทาเนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกดูให้นะครับแม่จำเนียงนะ
5: จ้า
0: สุขภาพแข็งแรงครับแม่
5: จ้าจ้าจ้า
0: สวัสดีจ้า
5: สวัสดีด้วยค่ะ
0: ดีครับแม่ประยงครับ
6: จ้าอันตั้งยาตานี่จ้า
0: บำรุงสายตาจ้ากระปุกครับแม่ประยง
6: ครับกระปุกนี่จ้าแล้วก็กาแฟจ้ากล่องนึงเป็นอะไรจ้าม
0: า 1,000 บาทครับแม่อีแมวยังแถมครับ
6: เอาอันยาสีขาวด้วยจ้าน
0: วดเย็นเนาะแม่เน
6: า
0: ะ
6: จ้า
0: ได้ครับอีแมวยินดีครับผมพี่แม่สุขภาพแข็งแรงเด้อ
6: จ้าขอบคุณในไลน์ดีเป็นไลน์เลยล่ะนี
0: ่ครับ
6: ได้ลงทุนการศึกษาที่เราที่สามาจ้า
0: จ้าแม่ขอบคุณพี่แม่หลายๆได้ครับเด้อแม่ประยงสารบัวนี่เนาะที่อยู่เดิมนี่เน
6: าะเน้นจัดที่ดูเดิมอยู่เดิม
0: จ้าแม่เดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้ครับ
6: พอทอนหัวใจน้
0: อหอดบ่มื้ออื่นหอดอยู่ครับแม่ในอุดรเฮาหอดมื้ออื่นล่ะครับเพิ่นเฮ็ดงานเร็วอยู่
6: โอ้จ้าจ้าดีจ้า
0: จ้าแม่ครับแม่ขอบคุณมากนะครับแม่นะ
6: โอเคจ้าสวัสดีจ้า
0: ครับสวัสดีครับ
7: จ้าบ้าบอยบอกค่ะ
0: บ้าบอยครับแม่ไอแม่สั่งอย่างแม
7: ่อันกาแฟ
0: อาจจะกองจ้าแม
7: ่มีกล่องพี่กล่องพันหนึ่งบอ
0: กมีกล่อง 1,000 บาทไอแม่ยังแถม
7: มียังแถมทีกองพัน
0: มีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้หนึ่งอย่างครับแม่
7: แก้วจะติดยับจะลากได้เนา
0: ะบ่แล้วเราจะไม่เสียเอาแม่เลือกได้เลยแม่อยากได้ยัง
7: เอาสิเอายังผ้าถุงเอายังมีกองพัน
0: มีน้ำมันนวดมีเสือมีน้ำมันนวดมีเสือมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเลือกได้หนึ่งอย่าง
7: น้ำมันนวดได้ยังน้ำมันนวดได้ยัง
0: ดูดร้อนหรือเย็นครับแม
7: ่นอนหรือเย็นเปิดเย็นหน่อยไปบ
0: อกให้สุดเย็นเนาะได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณแม่อะไรครับ
7: พัชนีพันพรหม
0: แม่พัชนีป่ะครับ
7: พัชนี
0: พัชนีพันพรหมบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
7: ่ขอชื่อ8โมน
0: เลขที่เท่าไหร่ก่อนครับ
7: 98โมนึง
0: 98โมนึงตำบล
7: นายมันต้องแฮ่ได้มันต้องแฮ่
0: ตำบลนายมตำบลนายมอำเภอ
7: เมือง
0: จังหวัด
7: อำนาจเจริญ
0: อำนาจเจริญเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะครับเนา
7: ะได้จ้า
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับแม
8: ่สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
9: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมซาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ 0898412162เพื่อมหา

ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาไทยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042

เชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญา

สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยสุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai ยืมเงินแน
1: ่บ่มีดอก
0: อีหลีที่ไอ้คันทั้งสั้นเอา 20,000 เด
1: ้อบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
1: ยังว่าบ่มีดอก
0: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
1: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
0: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
1: ก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
0: ้โอ้ยผมเราว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากระไสเซนบํารุงสายตาน้ํามันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ํามันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090-292-7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งเล่าหัน
0: โอ้บ่มีดอกบ่มีดอกเนี่ยว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
1: ต้มหยังต้มหยัง
0: บ่มีหยังครับไอ้ผมต้วนออเดอร์ซื้อ
1: เออแล้วไป
2: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090-292-7444 090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
3: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
3: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้าย่ายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ย่ายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ่มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ่มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090-292-7444 090-292-7444 โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
3: อู้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะย่าย
4: เฮาใช้น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถือกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ำเคล็ดลับของย่ายเลยละ
3: อืมเอาไล่บ่ายผมเนาะแม่เนี่ยโอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ย่ายเกิดอะไรเห็นน้ํา

ดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออเออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
2: บุ้งบ้องไทยเงาเงาวะ
1: เออกะนิดนึงอ่ะแม
0: ่อ้าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่เออมึงจะจงไว้รักใคร
1: โอ้ยเท่เงาๆเออกระสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: เออต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแค่เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่อันเนี่ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสีเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้าบอก คุณที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการมวลทะลุธงดำเนินรายการโดยผู้บ่าวน้อย

0: ศูนย์ไพกรค่ำครับ
1: ครับกระเทศนะครับ
0: ได้ครับพ่อเจ้ากองครับ
1: สี่กองพอประถุมด้วยเสริม
0: สี่กองหนึ่งพันบาทแถมประถุมพ่ออุทัยนารงพรมนี่เนาะ
1: ครับ
0: ครับที่อยู่เดิมครับครับเดลูจัดส่งให้ครับพ่อครับครับครับครับเดลูจัดส่งให้เด้อครับครับสวัสดีครับพ่อ
1: สวัสดีครับ
0: ดีครับบ้านสวนไทยก้อนคำครับ
2: ครับว่าจะสั่งยานวดครับ
0: ได้ครับสูตรร้อนกับเย็นใช่ไหมครับพี
2: ่ใช่ครับ
0: ได้ครับเอากี่กระปุกครับ
2: เอาสองกระปุกครับทั้งสูตรร้อนสูตรเย็น
0: ครับเป็นร้อนหนึ่งร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งก็เป็น300บาทครับพี่อย่างเดียวเหรอครับ
2: ใช่ครับ
0: ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
2: โชคชัยไกรสอนครับ
0: โชคชัยไกรสอนบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: บ้านเลขที่97หมู่2
0: 97หมู่2ตำบล
2: หนองบัว
0: หนองบัวอำเภอ
2: โกสุมพิสัย
0: โกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับ
2: ใช่ครับบ้านกอกครับ
0: บ้านกอกครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้เบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะครับรอสินค้าประมาณ 2-3 วันจ่ายปลายทางนะครับ
2: โอ้ใช่ครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: อยากตามนี่พร้อมลูก
0: บำรุงสายตาบ่แม
3: ่จ้า
0: เอาจักกระปุกครับ
3: กระปุกเท่าไหร
0: ่บำรุงสายตากระปุกละ650บาทครับแม่เอาจักกระปุก
3: 650
0: ครับผม
3: เนี่ยมันวันนี้ท่านยังมาพันนึงได้ยัง
0: พันนึงก็เป็นสายตากับกาแฟครับแม่สายตากล้องนึงกาแฟกล้องนึงจะได้เป็นพันนึงก็ได้ของแถมเลือกละเป็น
3: อย่างมันก็ได้ของอย่างมันก็ได้กี
0: ่ได้ครับแถมน้ำมันนวดก็ได้
3: เนี่ยมากินกาแฟไหม
0: ครับผม
3: นี่ยังกระแถมนี่เนี่ยแถมเหรออ
0: ันกระแถมมีน้ำมันนวดมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: เ
0: กาแฟพร้อมช้อนนี้เอาผ้าถุงเนาะเอาเป็นบำรุงสายตากับอันเอาบำรุงสายตากับน้ำมันนวดบ่คู่หนึ่งบ
3: ่บอกกับมันยาตา
0: หืม
3: ยาตากับอันงบในกั้นยังมีไม่ได้แข็งมาสั่น
0: แม่เอาบำรุงสายตากับยังกับน้ำมันนวดบ่บำรุงสายตาไม่ได้กับคู่เดียว600กับน้ำมันนวดอีกคู่หนึ่ง300ก็เป็น950แม่เอาผ้าถุงแถมเนาะมันขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
3: มันเป็นป่า
0: แม่ซื้อว่าจังไหนครับแม่
3: บุญเรื่อง
0: แม่บุญเรื่องนามสกุล
3: จันเพ่ง
0: จันบุญเพ่งบ่ครับบ้านเลขที่เท่าไหร่แม่
3: จันบุญเพ่งบ้านเลขที่83
0: หมู่ใดแม
3: ่หมู่8
0: หมู่8บ้านจำปาตำบลเชียงพินอำเภอเมืองอุดรนี่เนาะ
3: จ้า
0: จ้าๆโอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้เบอร์โทรติดต่อได้แม่กับเบอร์นี้เนาะ
3: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่ขอบคุณครับครับสวัสดี
4: จ้าหลานหน่อยออกมาบ้านกับบ
0: ่ออกมาแล้วครับแม
4: ่จ้าแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ป่ะ
0: แข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูกอยู่ครับแม่นารีครับ
4: จ้าจ้าจ้าจ้า
0: จ
4: ้าได้ขออวยพรให้หลานหน่อยมีสุขภาพแข็งแรงทั้งแม่ทั้งลูก
0: สาธุ
4: คุณพันรักษาเทพดาคุ้มครองเด้อลูกเด้อ
0: ขอบคุณครับแม่ขอบคุณหลายๆครับ
4: จ้าจ้า
0: จ้าสวัสดีจ้า
5: คร
0: ับบ้านศูนย์ไทยก้อนคำครับ
5: ฮัลโหลบ้าบอย
0: ครับแม่
5: จ้างยาตากระปุกเดียวทรงบ่จ้ะ
0: ทรงครับผมลูกสายตากระปุกเดียว650บาทครับแม
5: ่จ้า
0: ส่งคุณแม่อะไรจ้ะ
5: ช่วงไม่ไงป่านี้มีรักษาแต่ละกันมันจะค้าได้ไงไง
0: แม
5: ่คนบ่ค่อยดูจ้ะ
0: แม่ตอนนี้มีรักษาบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 44หมู่11จ้ะ
0: 44หมู่11ตำบล
5: พลนางน้อย
0: โพนนางน้อยบ่แม
5: ่พลเมืองน้อย
0: อ๋อพลเมืองน้อยอำเภอ
5: จ้ะหัวตะพานจ้ะ
0: หัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญผู้สร้างนี่แม่หยังครับเอาซื้อเล่นก็ได
5: ้อันซื้อแม่มองจ้ะ
0: แม่มองเนาะเป็นผู้สร้างเนาะ
5: จ้ะ
0: ครับผมขอบคุณครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
5: จ้าจ้า
0: จ้าแม่สวัสดีครับสุขภาพแข็งแรงครับ
5: จ้าจ้า
0: สวัสดี ถ้าไม่ยุ่ง
6: ฮัลโหลจ้า
0: ถ้าไม่ยุ่งครับครับผม
6: จ้าจ้าอันสร้างอันอย่างก่อนอย่านวดอย่านวดจ้า
0: โอ้น้ำมันนวดก่อนค่ำเนาะแม่เนาะ
6: จ้าเอาคู่หนึ่งนะคะ
0: เอาคู่หนึ่งบ่แม่สูตรร้อนกับเย็นบ่ครับ
6: เออร้อนกับเย็นจ้า
0: ไม่ยุ่งเนาะไม่ยุ่งเนาะ
6: จ้าจ้าจ้า
0: โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้เด้อ
6: จ้าเอารูปมาให้นะแม่เด้อ
0: ครับแถมรูปให้น้ำเนาะแม่ยุ่งแสงสุวรรณเนาะ
6: จ้าจ้า
0: จ้าจ้าแม่สวัสดีคร
7: ับสนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

อดทนเอามานานแล้วบ่มีแววสิเอ็นค่ากินน้ำตาจนอ่างทองแต่ข้างอายเปลี่ยนนิสัยได้น้อง

ได้แต่ทั้งตัวบ่ได้รั่วไปหอดเงา

0: แม่วงการสวัสดีครับ
1: ครับแม่
2: เธอสั่งยาอันนวดสองสองขวดห่อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
1: น้ำนวดสองขวดเนาะอ่อนหนึ่งเย็น
2: ยินมา
1: ครับแม่ได้ยินครับแม่ได้ยินผมบ
2: ่เออมันคือบาดักเหรอฮี
1: ่เดี๋ยว
2: ฮัลโหลฮัลโหลนี่แล้ว
1: ได้ยินแล้วครับแม่แม่บ
2: ่ห่อนหนึ่งเย็นหนึ่ง
1: ครับห่อนหนึ่งเย็นหนึ่งเนาะ
2: จ้า
1: จ้าจ้า
2: คือห่อนไม่ห่อน
1: โอ้ครับครับแม่เอาเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
2: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าแม่วงเดือนพันสวัสดิ์เนาะที่อยู่เดิมเนาะ
2: จ้าจ้า
1: สวัสดีจ้าสูงไทยก่อนครับครับ
2: เนี่ยเนี่ยทำกาแฟเนี่ยสองกล้องก็งานกระใสเส้นกล้องหนึ่งเด้อ
1: กาแฟสองกระใสเส้นหนึ่งเป็น 1,050 บาทที่แม่เอายังแถม
2: แม่บ่เอาของแถม
1: ที่แม่เอาเป็นพันทวนตี
2: เออ
1: ได้ครับส่งคุณแม่อะไรครับ
2: 176นะลูก176บ้านเดีย
1: อัน176บ้านเดือตำบล
2: หมู่6ตำบลมาแข้ง
1: หมู่6ตำบลมาแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรส่งคุณแม่อะไรครับซื้อคุณแม่ยังครับ
2: แม่สมแม่สม
1: วร
2: จิต
1: แม่สมวรจิตเนาะครับเนาะ
2: เออแม่สร้างเจริญเหล่านี้
1: จ้าจ้าเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้ครับแม่เด้อ
2: ได้แน่ๆเด้อ
1: ครับครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ยังเดี๋ยวยังไง
2: กันว่าแล้วนี
1: ่ครับคันแม่น้องเข้าไปบ่ท่านมื้อนี้ก็สิแม่นมื้ออื่นนะแม่เด้อ
2: เออบ่อยนี่บ่ได้นี
1: ่บ่อยครับแม่บ่อยครับ
2: แม่สร้างงานน้ำนุ่มจิตนั้นแต่ว่าพอเรื่องหาดบ่ได้เนี่ยเนี่ยเลี้ยงกับลูกเดือนไม่ใช่เนี่ย
1: โอ้แม่สร้างไปแล้วมันบ่เนี่ย
2: เขาบ่ได้บ่ได้ของไอ้มือแต่ว่าพอเรื่องหาดเนี่ยสร้างไม่แล้วเนี่ย
1: โอ้เดี๋ยวลูกตามเบิ้งให้เด้อครับแม่แม่สมน้ำสกุลยังก่อวรจิตติ
2: เออเอาสองกล้องเนาะเอาไม้เอาไม้สองกล้องก็แบบนี้เป็นสามเนา
1: ะอันแม่สร้างไปรอบก่อนแม่สร้างจะกล้อง
2: บ่ได้บ่ได้เขาบ่ส่งให้กันแต่วันพฤหัสฝุ่นแม่นสร้างไม่ได้นี่สำรองบ่อยยังได
1: ้โอเคครับแม่ครับเดี๋ยวลูกจัด
2: เออบ่เห็นของหลายมื้อแล้วบ่ได้แล้ว
1: เดี๋ยวลูกขอเบิ่งกันเด้อรายละเอียดเด้อ
2: เออจัดต้องให้แม่เด้อเอาไม่เด้อ
1: ครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับ
3: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
4: มันหอมอร่อยเนาะ
5: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
4: กินหอม
5: รสชาติล
4: ่
5: ะ
4: รสชาติดีหวานมัน
5: อร่อยไหม
4: อร่อยมาก
3: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
6: สุขภาพดีน่ากินกาแฟก้อนคำด้วยค่ะ
7: จ้าครับ
2: จ้าอันเอายานวดอันตู้เย็นมาให้แล้วบอย
1: เอานวดเย็นเอาแจ็คกระปุกครับแม่ครับ
2: เอาสองจ้าเอาสองเป็นได้ลูกไส้ออกมาไป
1: ออกมาแล้วแม่ออกมาแล้วเมื่อคืนนี่แหละครับ
2: จ้าโอ้ยยังไงเสียโอ้ยบ่ได้โทรไปหาหน่อยนี่จะบอกว่าเอาสองอันเด้อสูบเย็นได้จ้า
1: ได้ครับคุณแม่สมศักดิ์ครับทั้งห่วยไม่เข้าฝนตกบ่แม่
2: โอ้ยตกยังไงจิ้มบ่ได้โทรแล้วก็โทรมันไม่ได้มันวันนี้มันเศร้าตกนี่นี
1: ่โอ้
2: เออวันที่โทรหมู่บ้านนี่เออ
1: วันนี้สถานีกระดังพอดีอยู่เนาะดังงวนอยู่เนาะ
2: จ้าจ้าได้ยินอยู่มันเศร้านี่ก็โทรอยู่เออวันที่เออวันที่โทรหาโอ้มตกแห้งโผล่ว่ามันมันเศร้าซาจังง้อยแล้วโทรก่อนมาเสนอว่า
1: เฮาได้อีแม่เอาเป็นนวดเย็นอย่างเดียวเนาะ2กระปุกเนาะ
2: จ้าจ้าเอาสูตรเย็นได้จ้า
1: จ้าได้ครับเดี๋ยวลูกไส้จัดส่งให้ได้แม่เด้อ
8: จ้าโอ้ยแม่ว่าสิสั่งอันกาแฟคือยันอันแม่บ่ได้อยู่แม่ไปหาหมอวันพฤหัสนี่นะ
1: เออวันพฤหัสมื้ออื่นวันหยังมื้ออื่นวันอังคารเอ้าวันพุธ
8: อื่นวันอังคาร
1: พอวันพุธส่งออกเย็น
8: เจ้าหอดไป
1: แม่น
8: เป็นใดเป็นใดอันน้องมาวินนั่นให้ไอ้ดีบ่รู
1: ้ไอ้เนี่ยมื้อขึ้นเนี่ยมื้อเว้นรับดีปานยังแม
8: ่บ่โอ้ยแม่กับพังอยู่จังสันล่ะ
1: จ้าอีแม่พอได้คลายเครียดเนาะแม่เนาะมื้ออื่นกับเขาแล้วกันปกติดอกแม่มื้ออื่น
8: บ่
1: แต่แม่
8: เอาสิเอา4กล่องคือเก่าแหละลูก
1: แค่4กล่องเนาะแม่สุพนีคุณพาเนาะเอายังแถม
8: เอายานวดลูก
1: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
8: เอาเย็นซะหวานนี
1: ่เอาน้ำมันนวดสูตรเย็นเนาะแม่เนาะได้ครับได้ครับเดี๋ยวลูกจะส่งให้ได้แม่เด้เดี๋ยวลูกขออนุญาตไปก่อนเด้อจ้าสวัสดี
8: จ้าจ้าจ้า
1: จ้าครับบ้านสุนไพก่อนค่ำครับ
9: จ้ากาแฟกล่องเท่าไหร่ก่อนจ้าก
1: าแฟกล่องเดียว350แม่2กล่อง600 4กล่อง 1,000
9: อ๋อ
1: จ้า
9: ขนาด2กล่องหั่นมีได้แถมบ
1: ่2กล่องบ่มีครับแม่แถมแต่ชุด4กล่อง 1,000 ขึ้นไปครับแต่ว่าจัดตรงพี่เก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่ม ครับผม
9: กล่องนึงมีกี่ซอง
1: กล่องนึงมันมี10ซองค่ะแม่แต่เป็นซองขนาด15กรัมเฮาสามารถแบ่งกิน2รอบได
9: ้
1: จ้าอัดแน่นด้วยสมุนไพรครับนี่แม่
9: ส่วนเป็นเบาหวานความดันไตกินได้บ
1: ่นี่แหละครับแม่เฮ็ดมาใครผู้เป็นเบาหวานความดันไตนี่ละไขมันหมู่นี่ละจ้ากินได้เลยครับแม่กินได้เลย
9: สองกล่องหกร้อยก็เจ๊
1: สองกล่อง
9: คือบ่แถมมันอันสมุนไพรหวานให้เจ็ดกล่องเลย
1: จ้าบ่ได้แถม
9: อันเป็นสี่กล่องที่แรก
1: ถ้าเป็นสี่กล่องพันก็ได้แถมแม
9: ่
1: จ้ามันเป็นไปตามเงื่อนไขบริษัทใช่ไหม
9: อ
1: ีเมลเขาบอกสี่กล่องพันรวดเดี๋ยวเพิ่มเงินอีกสี่ร้อยได้กาแฟเพิ่มอีกสองกล่องเลยนะมันหนวดพี่พร้อม
9: กาแฟสดกาแฟสี่กล่องพันหนึ่งกับน้ำมันหนวด
1: แถมเนี่ยมันหนวดฟรีอีกสินะครับทรงกับทรงฟรี
9: มันใส่แถมจะกล่อง
1: แถมกล่องหนึ่งครับแม่
9: แถมกล่องหนึ่งบ
1: ่จ้า
9: เดี๋ยวมาหมดรูปเดียวครับแม่แต่ว่าอื่นอะไรนอกจากน้ำมันหนวดหนวดได้แถม
1: เอาให้ครับเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาผ้าถุงเอาผ้าขนหนูเอาเป็นเสื้อเป็นชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนก็ได้ครับ
9: โอ
1: ้ครับ
9: เอาสี่กองตะกอนแต่ก็ได้อ่อนแถมมันน้ำมันนวดนั่นแหละ
1: มันนวดไม่เอาเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
9: ก็ไม่ทันเคยใส่จะเคลือร้อนสูตรได้ดีนะ
1: สูตรเย็นก็ได้ครับเขายังไม่เคยใส่นะครับแม
9: ่เออสูตรเย็นละ
1: จ้าได้ขอซื้อที่อยู่คุณแม่นะครับส่งคุณแม่ยังครับ
9: แม่สเวงนามสกุลหน้าขัว
1: แม่สเวงหน้าขัวบ่ครับ
9: จ้า
1: ครับบ้านเลขที่เท่าไรครับแม
9: ่39 หมู่ 3
1: 39 หมู่ 3
9: ตำบลนาเต้อำเภอตะกร้าจังหวัดสกลนคร
1: ตำบลนาเต้อำเภอคำตะกร้าจังหวัดสกลนครเนาะแม่เนาะ
9: จ้าบ้านหนองโคกใหญ
1: ่บ้านหนองโคกใหญ่ครับแม
9: ่บ้านหนองโคกใหญ
1: ่หนองโคกใหญ่ตำบล
9: โคกใหญ่
1: บ้านหนองโคกใหญ่ตำบลยังเกาะ
9: โคกใหญ่ได้ไหมโคกใหญ่โคกใหญ
1: ่ตำบลโคกตำบลหุ่งนี่แหละเข้าใจแล้วครับ
9: บ้านหนองพอกใหญ่ตำบลนาเต้อำเภอ
1: หนองพอก
9: ใต้จังหวัดสกลนคร
1: หนองพอกใหญ่หรือหนองโคกใหญ
9: ่พอกใหญ่
1: ครับพอกใหญ่เนาะโอเคคร
9: ับ
1: โอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
9: จ้าเบอร์นี้เลยจ้า
1: จ้าโอเคครับแม่โอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับแม่นุ่นเพี้ยน
0: เป็นได้สุขสวัสดิ์สบายดีตัวหอดบ้าน
1: เนี่ยแข็งแรงหอดบ้านหอดทรงแล้วแม่
0: แข็งแรงก็แม่ลูกว่ะ
1: ครับแข็งแรงก็แม่ลูกอยู่ครับแม่จ้าอีเมลอยู่ดีมีแ
0: ฮ่แม่ก็ดีใจน้ำเนาะดีใจน้ำ
1: ครับผมครับผม
0: โอ้ยมีประสบกระลาบบันได้ลูกได้เหรอ
1: ครับแม่ขอบคุณอีเมลด้วยครับเด
0: ้ได้ดีดีอันแม่มันจะสร้างอันกระใสเซ็นจะสองกล่องแม
1: ่กระใสเซ็นสองกล่องเดี๋ยวให้น้องไอ้เอาไปส่งให้ได้แม่เด้อีเมล
0: อันครับอันน้ำมันนวดอัน
1: ครับ
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนอันสองอัน
1: สูตรร้อนสองครับผม
0: สองแล้วก็แถมผัดทุ้งก็ได้แถมมันทาก็ได
1: ้แต่ผัดทุ้งหรือผัดขนหนูก็ได้เนาะให้น้องไอเอาไปเนาะ
0: จ
1: ้
0: า
1: จ้าจ้าจ้าโอเคครับแม่
0: มาหอดมือได้ล่ะหอดมือได้ล่ะ
1: หอดหมู่บ้านนี่มือแรงครับแม
0: ่บ้าโชคๆเด้งแซ่เลยโชคละ
1: ขอบคุณแม่หลายๆเด้อ
0: เนี่ยก็ติดตามอยู่ทุกเมื่อล่ะฟังอยู่ทุกเมื่อล่ะแต่ก็บ่นักคือบ่อยนะเพราะฟังหมอลำบ่อยนี่นะ
1: ได้ครับแม่ครับ
0: หมอลำนั่งอันลูกบ่อยน้ำแม่ล่ะ
1: ได้ครับ
0: ต้องอันมุนแค่น้ำแม
1: ่ครับแม่มุนแค่เอาก่อนได้แม
0: ่ก่อนได้ก็ได้ว่าเป็นหมอลำ
1: ได้ครับแม่ครับขอบคุณครับแม่
0: แม่ติดตามทุกเมื่อเลยกินตลอดแล้วนะลูกเด้อแม่กินตลอด
1: ครับแม่เอิ้นหาอยู่เมื่อ
0: เดียวดีแม
1: ่
0: ครับแม่หัวตะมาตะหอดตะวัดก็ดีเปิดมาในยินเสียงก็ดี
1: จ้าแม่ขอบคุณอีแม่หลายๆเดี๋ยวลูกใส่จะส่งให้ได้ครับเด้อ
0: จ้าแม่นี่มาสักผ่าเพิ่นยังเรากะนี่โอ้โทรไปหากันน่าสิร
1: อได้ครับแม่ครับเดี๋ยวลูกใส่จะส่งครับครับ
0: ใครโตใครมัน
1: ครับแม่ขอบคุณครับแม่สวัสดีครับ
0: จ้าจ้า
7: สวัสดีครับบ้านศูนย์ให้กันครับ
10: จ้าบ้าบอยบ่จ้า
7: บ้าบอยครับแม่
10: สั่งกาแฟในสี่กล่อง
7: กาแฟสี่กล่อง1,000 บาทที่แม่เอาอะไรแถมครับ
10: เอาเสื้อเอาตัวใหญ่นี่เด
1: ้อได้ครับมันเป็นเสื้อฟรีไซส์ใส่สบายครับแม
10: ่มีเสื้อมันใส่ทำงาน
1: ได้ครับส่งคุณแม่อะไรจ๊ะขอชื่อที่อยู่หน่อย
11: ผมจำ
1: ขอชื่อ
10: ยาตาเด่น
1: เอายาตา
10: ก้องเท่าไร
1: ยาตากล้องละ650บาทที่แม่จะกล้อง
10: เอาจะกล้องเอากล้องหนึ่งก่อน
1: จ้าเป็นยอด 1,650 บาทเนาะ
10: จ้า
1: จ้าส่งคุณแม่อะไรครับ
10: คุณแม่อ่อนตาจันพิรม
1: แม่อ่อนตาจันพิรมมีแม่ใครสั่ง
10: จันพิรมยังบ่เคยจะคือหากระเทือแรกจ้ะ
1: โอเคครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับแม
10: ่60
1: 60หมู่ที
10: ่หมู่13
1: 13ตำบลอะไรครับแม่
10: บ้านพนแพงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: บ้านพนแพงตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกเนาะ
10: พุ่มแกจ้า
1: จังหวัดนครพนมได้ครับลูกชายจัดส่งให้นะแม่นะ
10: จังเมื่อจะงอนแม่นี
1: ่ยังเร็วกับงอนแม่มืออื่น

0: ครับ
1: จ้าสั่งยาหน่อยค่ะ
2: ได้ครับแม่เอาอะไรบ้าง
1: ไม่ใช่ไม่ใช่กาแฟก้อนคำ
2: กาแฟก้อนคำเอากี่กล่องครับแม
1: ่สี่กล่องพันเหรอ
2: สี่กล่อง1,000บาทครับมีของแถม1ชิ้นมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าห่มมีแก้วกาแฟของ
1: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อน
2: แถมน้ำมันนวดสูตรร้อนนะส่งคุณแม่อะไรครับ
1: อาริยาวงวิวงค่ะ
2: อาริยาวงวิวงล่ะครับ
1: จ้ะ
2: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: บ้านเลขที่117
2: 117หมู่ที
1: ่10
2: ตำบล
1: นานาด
2: อำเภอ
1: ท่าพนม
2: ท่าพนมจังหวัดนครพนมนะแม่นะ
1: จ้า
2: ได้ครับเดี๋ยวลูกชายจัดส่งให้นะครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ขอบคุณแม่เช่นกันครับสุขภาพแข็งแรงครับ
1: ค่ะค่ะค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ตอนค่ำครับ
3: อันยาอยากได้ยาอยากได้ยานวดก้อนค่ำนะ
2: ยาอยากได้ยานวดก้อนค่ำเอาสูตรร้อนกับสูตรเย็นป่ะครับ
3: จ้า
2: เอา
3: สองกระปุกเด้อ
2: สองกระปุกเอาร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งป่ะครับใช
3: ่จ้า
2: จ้าจ้าได้เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ได้ยายเด้อ
3: จ้า
2: แต่ขอซื้อที่อยู่คุณยายในทรงคุณยายอย่างครับ
3: บอกยายคำปอนแสงสุวรรณจ้ะเอาบ้านเลขที่15หมู่2จ้ะ
2: 15หมู่2
3: ตำบลฝั่งแดง
2: ตำบลฝั่งแดงอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเนาะ
3: แม่นจ้ะ
2: ได้ครับได้ครับไปจัดส่งให้ครับ
3: ค่ะ
2: ครับครับผมครับสวัสดีครับ
3: จ้า
1: จ้าขอเรียกพวกกับยายหัดเด้อหัดกันแทนเด้อ
2: ครับแม่หัดครับสวัสดีครับแม่หัดครับ
1: เอาอันแม่ขวดเอาอันน้ำมันนวด
2: ครับ
1: เอาสองแต่ว่าห่างเพื่อนนะเอาร้อนพะนะ
2: น้ำมันนวดร้อนสองเนาะส่งแม่หัดอันแสนเนาะที่อยู่เดิมเนาะครับครับครับแม่เดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับ
4: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: วัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แซ่บนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทําจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื่อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันกับกาแฟก้อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวอย่างหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: อย่าลืมกันแล้วกันครับสนใจสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กันเข้ามาได้0902927444ขอบคุณทุกแรงสั่งซื้อขอบคุณทุกแรงสนับสนุนครับคุณติ๋มไตเมฆจากวัฒนานครสักแก้วเอากาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมนวดร้อนสักแก้วนี่จะรอ 4-5 วันเลยนะครับถ้าเป็นเพชรบูรณ์นครนายกประมาณ 3-4 วันแต่ถ้าเป็นอีสานนะครับ 2-3 มื้อก็ได้ล่ะนะครับยายเดือนเพ็ญสุทธิสันจากน้ำกำธาตุพนมกาแฟ8กล่อง 2,000 บาทแถมวิทยุคุณแม่บุญเรืองหินอ่อนจากตำบลบุงอำเภอเมืองอำนาจเจริญนวดร้อน2กระปุก300บาทแม่สำเนียงมูลเพ็ญ จากสร้างถอน้อยหัวตะพานอำนาจเจริญกาแฟ1สายตา1แถมนวดร้อนคุณบุญมาต้นแก้วครับจากตำบลหนองแสงใหญ่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลนวดร้อน1เย็น1กระปุก300บาทคุณแม่นงลักษ์พรหมอารักษ์จากพระกลางทุ่งทาดพนมกาแฟ1กล่อง350บาทจากล่องเมืองกอนอีเมสีโคกสีจากฝ้ายหยาดมหาชนะชัยนวดร้อนเย็น1คู่300บาทแม่นวลจันทร์บุญธรรมครับจากนิคมพัฒนานนสังหนองบัวลำพูกาแฟ1กระใสเส้น2กระปุก 1,250 บาทแถมสบู่ล้างหน้าได้เลยครับขอบคุณทุกๆออเดอร์ทุกแรงสั่งซื้อที่โทรเข้ามา090-292-7444 090-292-7444 ปิดเบรกสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าอย่าเฝ้าหมุนคลื่นนี้จากกันไปใสครับ

0: รามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกาย
1: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหา

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2927444 090 2927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

ขอเชิญร่วมงานผูกสีมาตัดหวายลูกนิมิตอุโบสถทอดกฐินสัจจะบารมีประจำปี2569ณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามหรือวัดป่าบ้านเชียงยืนระหว่างวันที่10ถึง11พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านเชียงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์บวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช

สวัสดีค่ะเภสัชโมสนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: ai
1: yêu mến nè
2: bố mi đó
1: ý lý thì ai khán giả nó xoáng mướn đơ
2: bố mi đó
1: khóc khun lê lái khắp ai lệ bần chi bố mân cao hoa lạ ổn mát luôn
2: nhưng và bố mi đó
1: ขอบคุณได้หลายครับที่อ้ายบ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกอ้ายบ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออก็ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
1: โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนําผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแล้วมันสิได้เงินนั่นฟ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ํากะไสเซ็นบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ําเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่090 292 7444 090 292 7444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมฟ้าวเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพ่อปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ090 292 7444 090 292 7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
4: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้โอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี่ละเส้นนี่ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งคนไข้ดีขนาด
4: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข้ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่คู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน090 292 7444 090 292 7444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
4: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
2: อืมเอาๆไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไล่ให้น้ําไล

สวัสดีค่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนคำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมี2ก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนไหนล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: กะก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม่นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหน้าตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเซานี่0902927444 0902927444หั่นยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายเถอะวะ
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ้งมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสันได้บ่แม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันเคยรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกครับกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: โปรโมชั่นสุดพิเศษจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำในช่วงนี้โปรซีสหายกาแฟก่อนค่ำหนึ่งกล่องสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำหนึ่งกระปุกยากระไสเซนก่อนค่ำหนึ่งกระปุกน้ำมันนวดหนึ่งคูสิเอาสูตรร้อนหรือสูตรเย็นหรือเอาคละกันก็ได้รวม 1,750 บาทเลือกของแถมได้2ชิ้นเน้นเลือกของแถมได้2ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าถุงผ้าขนหนูหรือแก้วกาแฟหรือจะเลือกรับเป็นของขวัญชิ้นใหญ่กาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือกาแฟเพิ่ม1กล่องก็ได้โปรโมชั่นกาแฟก่อนค่ำชุดทดลอง1กล่อง350บาทชุดประหยัด2กล่อง600บาทชุดคุ้มค่า4กล่อง 1,000 บาทเลือกของแถมได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวไซส์เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานผ้าถุงผ้าขนหนูหรือชุดแก้วกาแฟพร้อมช้อนชุดบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทเลือกของแถมชิ้นใหญ่ได้1ชิ้นบ่ว่าจะเป็นวิทยุกาน้ำร้อนไฟป่าผ้าห่มหรือเลือกรับเป็นกาแฟเพิ่ม1กล่องหรือถ้าสั่งน้ำกันเลือกของขวัญชิ้นน้อยเป็น2ชิ้นก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำโปรโมชั่นลดราคาจาก 1,000 เหลือกระปุกละ650บาทโปรโมชั่นยากระไสเซนตราก้อนค่ำลดราคาจาก850เหลือกระปุกละ450บาทโปรโมชั่นน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค่ำราคาเต็ม1กระปุก195บาทซื้อเป็นคู่2กระปุก300บาทจะเอาสูตรเดียวกันร้อนทั้ง2เย็นทั้ง2หรือคักกันร้อนกับเย็นก็ได้คุ้มค่ากว่ามักโปรโมชั่นใดจัดได้เต็มที่0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำเด้อข้อบอก ที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระไสเซนก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับรามณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าได้
4: ให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์การน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
6: ณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพ่อแม่พี่น้องตั้งหน้าตั้งตารับฟังรายการม้วนทะลุธงดำเนิน

0: ย่าเย่าไว้คือสายโทรลวดย่ำหากเกิดเหตุฮ้อนยังสิได้เพิงสายย่าเย่าไว้คือกาขับเอียนยาสุเฮ็ดอุ่งปุ่งคืออุ่งไข่หมดแดงกับบรรยากาศสบายๆตรงนี้นะครับบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยผู้นางเห็ดปากเป๋ๆว่าเวะเวะน้ำอีพอยอีแม่อยู่หม่องนี้ฟังอยู่จุดไหนฟังอยู่ที่ใดกันบ้างนะครับส่งแรงจิตให้ส่งแรงใจหาบักลาก่อนค่ำนุ่มบอยสุนทรชัยนะครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับกาแฟก้อนคำครีมหนวดก้อนคำกระไสเซนก้อนคำสมุนไพรบำรุงสายตาก้อนคำกดนำนำเขามาครับ090-292-7444เบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์เก้าเบอร์มันครับเบอร์ที่เฮาสามารถสื่อสารเว้าจาทักทายกันเขามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ090-292-7444อยู่จุดไหนอยู่ที่ใดต่อสายมาเด้อส่งกำลังแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน090-292-7444ครับ090-292-7444นะครับสวัสดีครับบอยสุนทรใช่ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่ชายสุดหล่อ
0: เอ้ายังมีชีวิตอยู่ตัวนี้น้องสาวคอย
1: ยังมีอยู่ค่ะ
0: โอ้ยไอ้แล้วว่ามันไปทางเขาเน
1: าะจริงยังคิดหอดอยู่ยังยืนในใจเสมอ
0: จ้าขอบคุณ
1: ขอฟังเพลงหน่อยขอแค่มีเธอ
0: ขอแค่มีเธอเน
1: า
0: ะ
1: ของฟังของพี่ชายสุดหล่อนะคะฝากให้พี่สบายด้วย
0: ครับผม
1: ทุกเสียงทุกคนแฟนเพลงทุกคนค่ะพี
0: ่ครับสวัสดีครับน้องโยง
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีจ้าสาวอุดรจอนสินแลนครับบ่ได้ยินเสียงเล่ามาหลายเดือนแล้วเด้เอาเป็นเล่าไปฟังคืนไม่ไปเป็น FC อยู่หม่องอื่นแล้วบ่ซั่นเด้แต่ครับบ่ได้ยินเสียงน้องสาวจักเทื่อนะฮะเนาะมิดไปโดนเป็นผู้เบาตีกันญาติกับบ่จักไปเคลียร์คดีบ่ทันแล้วฮื้อจังได๋ซั่นเด้คนมีเสน่ห์เนาะ090-292-7444ครับอยู่จุดไหนอยู่ที่ใดส่งแรงใจของท่านกันเข้ามาได้เลยครับ090

2927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับหนุ่มบอยสุนทรชัยส่งแรงใจกันเข้ามาได้เลยรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะสำหรับอีพอผมอีเมผมสุนาสุตาทุกพื้นที่ของการติดตามรับฟังเสียงเพียงเสียงล่ำความสุขความมวลซื่นมีมาฝากนำมาเถื่อนอยู่มองนี่เหมือนเดิมเช่นเคยครับ0902927444ครับน้องสาวขอไว้ไอ้บอยสุนทรชัยส่งต่อขอแค่มีเธอ

0: สวัสดีครับ
1: จังกาแฟนะคะ
0: เอาจากกองครับ
1: สี่กองค่ะ
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเอายังแถมครับ
1: เอายัง
2: ถามว่ามียัง
1: มีกาแฟแถมอยู่บ่จ้ะ
0: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนครับเรื่อง
1: เอาเอาน้ำมันนวดจ้ะ
0: นวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
1: สูตรเย็นจ้ะ
0: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: นฤมลอยู่ในวงค่ะ
0: คุณนฤมลอยู่ในวงนะครับ
1: ค่ะ
0: บ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
1: 25หมู่2
0: 25หมู่2ตำบล
1: น้ำกำ
0: น้ำกำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมเน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เน
1: า
0: ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
1: ค่ะ
0: ครับสวัสดีครับบ้านสุนทรีก่อนครับ
3: ค่ะจังกาแฟนะจ้า
0: ครับผมหมดจะกองครับ
3: เอาซีกองจ้า
0: ส่งคุณนันทนาเลิศปรีชาที่อยู่เดิมนี่เน
3: า
0: ะ
3: จ้
0: าเอาอีกอย่างแถมครับผม
3: เอาพัชเชโตจ้า
0: แถมพัชเชโตเนาะได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
3: จ้าขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
4: ดีครับบอยคุณท่านใช่ที่แม่บ้านสุนทรีก่อนครับครับฮัลโหลเจ้าสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
4: ดีบอยคุณท่านใช่แม่บ้านสุนทรีครับครับเจ้าสวัสดี
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
5: ยาลุงสายตาบอก
0: บำรุงสายตากระปุกละ60บาทครับคุณแม่เอากระปุกดี
5: ของเขาผู้สูงอายุกินได้อยู่แม่นบ
0: ่ได้ครับแม่กินได
5: ้มันเป็นอะไรจังใดแบบจังน้อ
0: นี่ก็เป็นสมุนไพรสกัดครับเป็นสมุนไพรสกัดเป็นตูนแต่ว่าแคปซูลทำคอลลาเจนจากกระดูกกระหนังของสัตว์แค่แช่น้ำก็ละลาย
5: ผมแล้วคิดว่าละหรอ
0: นะครับ
5: อันใดก็ค่ะว่าไม่ค่ะ
0: เอาเมื่อกี้ถึงมาบอกน้องผม
5: ค่ะ
0: สมุนไพรสายตาก่อนค่ำกันสมุนไพรครับบรรจุอยู่ในแคปซูลทำจากคอลลาเจนจากกระดูกและของสัตว์ไม่มีผลตับไตแค่แช่น้ำก็ละลายครับผม1กระปุกที่แคปซูล150บาทเอาจังไรดีครับอะปุกดี
5: อันเพิ่นอยากได้ยาบำรุงสายตาจ้าอยากกระไซเซนเรากระไซเซนนี่คือหนักค่ะ
0: กระไซเซนก็เป็นแคปซูลเหมือนกันกระปุกละ450บาทครับ
5: รวมจ่ายไปทางใดบ่
0: จ่ายไปทางใดครับ 1,100 บาทของแถม1ชิ้นมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเลือกรับครับเลือกรับเป็นยังไง
5: ค่ะค่ะเอายาบำรุงสายตากับยากระไซเซนค่ะยังละชิ้น
0: แล้วของแถมล่ะครับเป็นอะไรดีครับ
5: เอาเบามากว่าแหมดเอาน้ำมันนวดก็ได
0: ้เลือกได้1ชิ้นว่าอยู
5: ่อ๋อค่ะน้ำมันนวด
0: สุดร้อนหรือเย็นครับ
5: เอาเย็นจ้าเย็น
0: ครับผมก็ที่อยู่ผู้รับสินค้าส่งคุณอะไรครับ
5: ค่ะบุญมาศค่ะ
0: สยามาศนามสกุล
5: กุมชัยค่ะ
0: อะไรนะฮะ
5: กุมชัย
0: กุมชัย
5: อุ้มอ่างสระอูไม้เอกมองหน้าสระไอไม้มาลายชอช้างยักษ
0: ์อุ้มดีครับบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
5: 70หมู่7
0: 70หมู่7ตำบล
5: นิคม
0: คือ
5: เมือง
0: จังหวัด
5: กาฬสินธุ
0: ์ตำบลเพื่อเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บ่แม่นอำเภอสหัส
5: ขันธ์บ่อำเภอสหัสขัน
0: ธ์เนี่ยลืมหมดเจ้าของบ่เนี่ย
5: มันพอดีมันมีลูกค้าเข้ามากันเลยวันๆเนี่ยค่ะ6140น่ะ
0: ได้ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้ครับ
5: จักมือฮอดเนาะค่ะ
0: มื้อนี้บ่ทันดอกขนส่งออกอื่นฮอดเบิ่งครับครับผม
5: จ้าจักมือเนาะ
0: ครับ1,100บาทครับดีครับ
5: ค่ะค่ะ
0: ครับผมกาแฟเอาจะส่งครับ
6: พี่ต้องไปซันนี่ในบ่เดี๋ยวส่งที่อยู่ให
0: ้ได้ครับเอากี่ครับพี่
6: เอาสี่กล่องเดี๋ยวบอกที่อยู่ในนั้นนะแล้วบอกว่าเอากี่กล่องไม่ของแถมยังแน่จ้ะ
0: บอก
6: ส
0: ี่กล่องอยู่ในไหนครับ
6: ในไลน์น่ะหนูเพื่อนไปเห็นไหมแถม
0: ผมแถม
6: ดีขึ้นมาอยู่ค่ะพี่
0: เดี๋ยวนะครับยังไม่เห็นขึ้นมาไม่เห็นขึ้นนะคร
6: ับ มันสมุนไพรใช่ไหมมันดิ้นมาอยู่ดีเมื่อวานนี
0: ้ใช่ครับมันสมุนไพรก้อน
6: แม่จ้ะ
0: ลอง
6: เจอปะ
0: ลองส่ง
6: กันหนูส่งสติเกอร์หาเรื่องเพื่อนหนูบอกหาแต่แ
0: ม่ได้ครับได้ครับ
6: จ้าจ้า
0: ครับบ้านสุดก้อนคำครับ
7: โอ้ตั้งกาแฟครับตั้งกาแฟ
0: ครับอาจารย์กองครับพ่อ
7: ตั้งกาแฟจริง
0: คาเฟ่ซีก็เพิ่นบาทที่ฝรั่งยังแถมครับ
7: เอาผักคนหนู
0: แถมผักคนเนาะขอซื้อที่อยู่คุณครับส่งคุณพ่ออย่างครับ
7: พ่อเคนสังวัน
0: พ่อเคน
7: สังวัน
0: วานเขาที่อะไรพ่อ
7: มาถึงที่หาสาม
0: สามตำบล
7: เสาเล่า
0: เสาเล่าเพื่อนน้องกรุงศรีจังหวัดอินบุรี
7: ครับ
0: ผมเบอร์โทรกับเบอร์นี้เบอร์ที่พ่อโทรเข้ามานี่เนาะ
7: ครับครับ
0: ครับพ่อขอบคุณ

0: เดี๋ยวไหลพอฟังพี่น้องบ่ลูกเปิดสู่ฟัง
1: บ่ฟังน้องกับเขาฟังน้องบุ๊กละ
0: ครับพ่อครับขอบคุณครับ
2: คร
3: ับ คร
2: ับ
3: คร
2: ับ แค่ระยะนวด
0: น้ำมันหมดแล้วขวดครับพ่อ
2: ข้อสองเอาสูตรเย็นเ
0: นอะเอาสูตรเย็นทั้งสองพ่อซับของผมเน
2: า
0: ะ
2: ครับ
0: ครับผมไหนครับพี่พ่อเดี๋ยวลูกพี่จะส่งไหนครับ
2: ครับ
0: ครับพ่อสุขภาพแข็งแรงครับ
2: ครับ
0: ครับสุนไพก่อนค่ำครับ
4: แค่อาราบิกา
0: ครับสวัสดีครับบ้านสุนไพก่อนค่ำครับ
4: แค่อาราบิกา
2: ครับ
0: ผมสั่งสินค้าครับ
2: ครับ
0: ครับเอาอย่างไรพ
2: ่
0: อ
2: ออกกาแฟสี่กล่อง
0: กาแฟสี่กล่อง 1,000 บาทเคยสั่งไป
2: ครับ
0: เคยสั่งครับ
2: บ
0: ่อ๋อครับผมเอาอย่างแถมมีผักถุงมีผักคนหนุ่มมันนวดมีกาแฟความชอบ
2: ครับ
0: เอาไหนแถม
2: เอาน้ำมันนวด
0: สุดร้อนหรือเย็นครับพ่ออ
2: ๋อ
0: สูตรร้อนหรือ
2: เย็นเย็นก่อน
0: เอาสูตรเนาะแถม
2: แ
0: พ็คอีกกล่อง 1,000 บาทแถมนวดเย็นเนาะ
2: ครับ
0: ลูกขอซื้อที่อยู่คุณหน่อยนะครับส่งพ่อหน่อยครับ
2: คุณพ่อหน่อยเช้านะ
0: พ่อน้อยเอานาบ้านเลขที่พ
2: ่อบ้านเลขที่บ้านเขต
0: 110หมู่ที่เท่าไหร่พ
2: ่อหมู่ที่15
0: 15ตำบล
2: ทั้งวาง
0: ทางอำเภอเพี้ยนอุดรบอก
2: ครับ
0: อ๋อครับผมครับผมเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้พ่อเนาะพ่อหน่อยเนาะ
2: ครับครับมีอะไรสิ
0: ช่วยลูกจันทร์ไหนไม่หนีมืออื่นกันนะพ่อครับ
2: ครับ
0: ครับเป็นกาแฟสี่กล่องแถมนวดเย็นนะพ่อเนาะ
2: ครับ
0: ครับผมขอบคุณเลยครับพ่อเดี๋ยวลูกจันทร์ส่งเด
2: ้อครับขอบคุณนะ
0: ครับขอบคุณเลยครับ
5: สนใจซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรใจหมายเลขโทรศัพท์0902927404

โอ้ยเต่าสวงลวงสองเต่านั่งลวงน้องบ่ทันห่วงว่าโตอ้ายป่าหนุ่มเช้าหน้าใจเดียวคันไผโตอ้ายสิบ่งัวเหลียวย่อนเป็นคนใจเดียวเห็นตั้งแต่ถือยืนเธอสวดหมู่อยู่จุ่มโอ้ยคันบอกเรื่อง

อาวัดนี่จะที่เสื้อลิสิบอสว่าคนจังอายนี่ความหักจริงเรื่องผู้หญิงผู้หญิงบ่เคยต้มกลาเกิดมาเต็มฟ้าบ่เคยต้มไปตัวบ้าเว้ากะเว้านอคันแม่นไผได้ไปเป็นผัวนี่สุขีขนาดสี่เมียของข้าเฒ่านี่ยืนอาดแย่งวาดแย่งกงสี่ใส่กับ

0: ีนางควรได้ไปแน่แน่ดื้อน้อง
1: หนุ่มมาใจเดียวฝากไปหาไอพิทักษ์เพียงที่อ้าบังอ่อนจนสิผมหามันบ่เห็นครับไอเนาะเลยเอาเพียงนี้มาแทนกันเนาะหวังสิบ่เกียดบ่กลมนะครับ0902924444 0902924444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานที่งานบ้านสมุนไพรก้อนคำสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ
2: ์
1: โทรหารมาเบอร์นี้ได้เลยนะรับรองว่าบ่ผิดแน่นอนมันจ้อนสินแลนด์มันเพียงรุ่งโรจน์นะไม่ใช่สมจิตเป็นรุ่งเพชรธงชัยเออจะอยู่บัดนี้มันไปค้นหาสมจิตบางหันมันบ่เจอไอ้เราสั่งของมานำขอฟังเพลงพร้อมว่าสันต่อไปเอ้าน่าเดี๋ยวเบิ่งให้ไม่กับบางอ่อนจอนแซนนี่กำลังมุ่นมาอยู่ด้วยไอ้ก็ได้ฟังแน่นอนขอบคุณใจครับทั้งหน้าไม้หลังไม้สั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์กัน0902974444เบอร์ดีเบอร์เดิมเก่าเบอร์หมานครับ
0: ไอ้พระทิมเดินนี่ไอ้บ่ควงฮักเดี๋ยวใจดำลาวคนรวยเฮ็ดโตน้องเดียว
3: ครับ
4: เดี๋ยว
3: ครับผม
4: ค่าสกองครับ
3: กาแฟ2กล่อง600บาทเอายังบ่ครับพ่อ
4: คร
3: ับ
4: ครับ
3: เอายังเดียวบ่พ่อ
4: ครับ
3: ครับผมอึดขึ้นชัดดีบ่พ่อเสียงดังดีบ่คร
4: ับชัดดีครับ
3: ครับฝนตกบ่พ่อทั้งกาฬสินธุ์นะครับ
4: พ่อครับขึ้นซื่อๆ
3: ครับพ่อครับเอาเดี๋ยวลูกไส้จังได๋เด้อครับของคุณบอดประสิทธิ์ศรีจันทร์เนี่ยที่อยู่เดิมนี่เนาะกาแฟ2กล่อง600ยังเดียวพ่อเนาะ
4: ครับ
3: ครับขอบคุณมากครับพ่อครับพ่ออยากเพิ่งฟังรับขอได้เด้อ
4: ห้องน้ำมู
3: ครับครับผมครับผมสุขภาพแข็งแรงครับพ่อประดิษฐ
4: ์ครับ
3: ครับสวัสดีครับ
5: พ่อประสิทธิ์ครับ
6: เอาเงินมาให้พ่อนะครับเป็นหนุ่ม
3: สูงร้อนสูงร้อนครับสูงแม
6: ่ครับครับ
3: ได้ครับครับลูกใส่จัด
6: ตู้เน
3: า
6: ะ
3: พ่อประสิทธิ์ลูกมีเนาะครับเน
6: า
3: ะ
6: แม่จ้าแม่กูละแม่เงินไม่ได้ทีนั้นกาแฟอยู
3: ่แม่ครับเดี๋ยวลูกจัดส่งให้ครับแม
6: ่ครับผม
3: ครับผม
7: ท่าน
8: ใช่คร
7: ับ ครับผม
8: ครับ
7: สั่งกาแฟครับมันได้บ
3: ่ได้ตัวออกจากกองเก่าจัง
7: นึงลายเท่าไหร
3: ่ฮะกองนึงนี่ค่าอยู่ที่350บาทครับ2กล่อง64กล่อง 1,000 บาทครับ
7: ครับครับตอกเล่าเบิ่งก่อนบ่เคยสั่งกินนี่จะสั่งวิทยุ
3: ครับลองดู1กล่องครับขอสู้รับสินค้าครับส่งเสียงครับ
7: ยิ้มครับพ่อยิ้มครับ
3: ยิ้มหน้าโอ้พ่ายิ้มว่าหยังครับ
7: พ่อยิ้มพ่อยิ้ม
3: อบยิ้มบ่แม่นพ่ายิ้มที่ยิ้มนามสกุลหยัง
7: คำโพด
3: เชื่อคำโพดบ้านเลขที่เท่าใด
7: คำโพดหอนฮูกเด็กเชื่อคำโพด
3: โอ้เชื่อคำโพดหอนฮูกดาวเด็ดเนาะบ้านเลขที่เท่าไหร่พ
7: ่อบ้านที่214ครับผม
3: 214หมู่ที่เท่าใดพ่อ
7: หมู่1
3: หมู่1ตำบล
7: ป้าพ่อสาม
3: ก่ออำเภออ
7: ำเภอชนุมาน
3: ชนุมานจังหวัดอำเภอเรินเน
7: าะครับผมบ้านประกอบตำบล
3: ครับผม
7: หมู่หนึ่งครับบ้านเลขที่214อำเภอชนุมานเจริญ
3: รับทราบครับโทษก็เป็นเบอร์โทษเขา
7: ครับ
3: เนาะ
7: ครับเอาเป็นชกรล่องก
3: ็ได้ครับได้ครับพอเอาไปล่องมึงถือใจกินถือกันคิงเขาก็กับไปสั่งเพิ่มอีกเนาะ
7: ครับ
3: คร
7: ับ คือคิดดีๆเนี่ยเป็นกาแฟก่อนครับ
3: ครับผมกาแฟก่อนคำครับพ่อเดี๋ยวลูกส่งให้นะ

0: ครับ
1: คุณพ่อบุญธร
0: คร
1: ับ
0: สุนทรครับ
1: สุนทร
0: ครับ
1: พ่อสุนทรสารนอกบ้านเลขที่เท่าไหร่พ่อ
0: 167หมู่7ตำบลทุ่งแต
1: ้167หมู่7ตำบลทุ่งแต้อำเภอ
0: เมืองยะโสธร
1: อำเภอเมืองยะโสธรนะพ่อเนาะเบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะ5640นี่เนาะ
0: ครับครับผม
1: ได้ครับได้เดี๋ยวลูกไส้จะส่งให้นะพ่อ
0: จะมือฮอด
1: จะส่งให้มือนี้ยังเร็วกับฮอดพ่อมืออื่นยังสากับบ่เกินมือฮื้อนะครับเด้อ
0: ครับครับ
1: ครับพ่อขอบคุณมากครับ
0: ครับผม
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมสวัสดีครับคุณพัชรพรครับเห็นสั่งไอ้กาแฟในเพจ4กล่องพอดีบ่ค่อยได้ตอบเพจเอาของแถมเป็นหยังดีครับมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
3: เอาผ้าขนหนูจ้ะ
2: ฝากคุณหนูนะพี่เนาะที่อยู่เดิมเนาะกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับผมได้ครับเดี๋ยวจะส่งให
4: ้จ้าบอย
2: ครับแม
4: ่แม่ตั้งยาแม่ลูก
2: ครับแม่เอาอย่างแน่ครับ
4: ตั้งยานวดให้พ่อแน่
2: แต่มันนวด
4: สูตรร้อนเด้อ
2: ร้อน2กระปุกบ่ครับ
4: จ้า
2: ของคุณแม่อย่างเนาะครับนี
4: ่ของแม่คำปองจ้า
2: แม่คำปองนามสกุล
4: สายสกุลจ้า
2: สายยังก็แม
4: ่สายสกุลลูก
2: สายสกุลบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
4: ่51หมู่2ตำบลดอนเมยค่ะ
2: ตำบลดอนเมยอำเภอครับ
4: จังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
2: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้เนาะแม่เนาะเดี๋ยวลูกจัดส่งให้นะ
4: ครับ
2: จ้านวดร้อน2กระปุก300นะครับแม่คำปอง
4: ค่ะ
2: ครับแม่ขอบคุณครับ
5: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444

0: สวัสดีครับบ้านศูนย์ไปก่อนครับครับ
1: บอย
0: ครับ
1: แม่ก้มเนี่ยสั่งกาแฟเนี่ย
0: จ้าแม่แม่จะกองครับ
1: กับกาแฟ2กองกับยากระใสเซนจะเงินเท่าไหร่ลูก
0: กาแฟ2กระใสเซนนึงเป็น 1,050 บาทที่แม่ได้ของแถม1จิ้นครับ
1: น้ำเอาน้ำมันนั่นก่อนครับ
0: หนูมันหนวดสูตรร้อน
1: เลยครับหนูก่อนเด้อลูก
0: แถมหนูมันหนวดสูตรร้อนนะส่งคุณแม่อะไรครับล
1: ู
0: ก
1: จ้า
0: อยู่คุณแม
1: ่จอมกิจชัยตาแสงจอมจิตชัยตาแสง
0: โอ้จอมจิตชัยตาแสงบ้านเลขที่เท่าไหร่แม
1: ่บ้านเลขที่87
0: หมู่ที
1: ่3บ้านเก่าน้อย
0: หมู่
1: ตำบลแวงนั่ง
0: บ้านเก่าน้อยตำบลแวงนั่งอำเภอเมืองมหาสารคาม
1: อำเภอเมืองจ้า
0: ได้เบอร์โทรกับเบอร์นี้เนาะแม่เนาะ
1: จ้า
0: ได้ครับแม่ขอบคุณมากครับ
1: ขอเพียงตั้งแม่จ้าเนี่ยเผลอเจอกันนะคะ
0: ได้ครับผม
1: ค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดี
0: ค่ะบอยสุนทรใช่ครับ
2: แม่ดกจ้า
0: จ่าแม่ดกชัยขันครับ
2: จ้าแม่สั่งกาแฟ4กล่อง
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทนะครับ
2: แม่จะเอาอย่างโน่
0: ของแถมแม่เอาเป็นอะไรดีครับ
2: แม่เอายาสมุนไพรนะลูก
0: เอาน้ำมันนวดนะสูตรร้อนหรือเย็นครับแม่
2: เอาน้ำมันนวดนะแหละน้ำมันนวดนะลูก
0: ได้ครับสูตรร้อนหรือเย็นครับแม
2: ่จ้าฝนตกเดี๋ยวนี้บ้านนะ
0: อ๋อเป็นฝนตกเน
2: า
0: ะ
2: จ้าเอาแค่นี้นะลูกฝนตก
0: ครับแม่ครับครับสวัสดีครับแม่สวัสดีครับขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับสูตรร้อนนะลูก
0: เอาสูตรร้อนนะครับผมครับ
2: คุณสุดร้อนจ้า
0: ครับครับแม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
2: จ้าสวัสดีจ้า
0: จ้าขอบคุณแม่ดกครับดีครับ
3: ฮัลโหลครับ
0: บ้านศูนย์ไทยก่อนค่ำครับ
3: โอ้ได้ยัง
2: เอาคนตรงกาแฟ
3: เอากาแฟมาส่งได้นะครับ
0: กาแฟจะต้องครับ
2: แม่ตาไม่เป็น
3: ครับพ่อแม่ตานะครับพ่อแม่ตานะครับ
0: แม่ตานามสกุลยังครับเมตานามสกุลอะไรครับ
3: แสนบุตรครับ
0: เมตตาแสนบุตรบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
2: 37
0: หมู่ที่เท่าไหร่ครับ
3: หมู่2ครับ
0: หมู่2ตำบล
3: น้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่น
0: น้ำอ้อมอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเอาอย่างแน่กว่าครับ
3: เอาอย่างง่าย
2: ๆเอากาแฟเอาเกลือแถม
0: กาแฟ4กล่องกาแฟ4กล่องแถมเสื้อซุปเปอร์เนาะ
3: ครับ
0: กาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมเสื้อฟ้าโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เนาะ
2: ติดต่อ
3: เบอร์นี้นะครับ
0: ติดต่อได้ตลอดเนาะ
2: เบอร์แจ๊ก6
3: ครับผม
0: ครับผมเมตตาแสนบุตรโอเคครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับ
4: เสียงจากลูกค้าที่ได้ชิมกาแฟก้อนคำ
5: มันหอมอร่อยเนาะ
6: โอ้ยใหญ่กินเป็นยังไงกิน
5: หอม
6: รสชาติ
5: รสชาติดีหวานมัน
6: อร่อยไหม
5: อร่อยมาก
6: แล้ว
4: ก้อนคำคอฟฟี่รสชาติที่คุณต้องลอง
7: สุขภาพดีมากินกาแฟก่อนค่ำด้วยค่ะ
0: ครับ
3: จ้า
0: ครับผม
3: ศูนย์ท่อนบนเอวอันบ่อย
0: บ่อยครับแม่นครับแม่เทียมครับ
3: จ้าสร้างวันละก้อนครับวันละจักสองกล่อง
0: กาแฟบ่ครับสองกล่องบ่แม
3: ่จ้าสูตรเย็นสูตรร้อนนะล่ะ
0: สูตรร้อนสูตรเย็นคู่หนึ่ง300ครับ
3: จ้าวันนี้พอใหญ่เช่นว่าสร้างกาแฟเพิ่นไปหาหมอเพิ่นก่อนว่าสิมีพาเดี๋ยวเจียวน้ำเพิ่น
0: จ้าได้ครับได้ครับรอบเดียวแต่น้ำมันนวดคุณต้องไปเทียมเนาะคู่ละคู่หนึ่งรอบหนึ่งเนาะ
3: จ้าแม่กินได้พร้อมเงินกาแฟแม่นมบ่อย
0: กินได้อีแม่ผู้เฒ่าผู้80 90ข้าเจ้ากินได้เจ้าก็มีแต่ดีขึ้นได้บ่มีหยังเด้บ่มีโรคประจำตัวเบาหวานความดันไขมันข้อเข้าเสื่อมกินข้าวแซ่บนอนบ่หลับอีข้าเจ้ากินกันห้วยกินข้าวแซ่บนอนหลับในเสียงของเขาเจ้าของ
3: แม่เอาน้ำเพิ่นสักกล่องนึงสักกล่องเพิ่นว่า
0: เอ้ย
3: ข้าวพร้อมกันโลชั่น
0: ครับผมเอาพ่อยายเคนสั่งนี่แม่ค่อยสั่งพร้อมเพิ่นเด้อซั่นเด้ออ
3: ันก้อนครับอันยานวดเดี๋ยวไม่ก้อนเด้ออ
0: ันยานวดเดี๋ยวจะส่งออกมืออื่นจะฮอดแม่มือฮื้อเด้อมื้อนี้มันบ่ทันรอบเด้อ
3: จ้า
0: จ้าจ้าโอเคครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับแม่บุญรวม
8: สวัสดีค่ะ
0: ครับเมื่อกี้สายต่ำกันก็เพื่อนนี่แม่เลยเขาบ่ได้อีแม่อันสั่งของบ
8: ่สั่งอันน้ำมันนวด
0: น้ำมันนวดสูตรร้อนกับเย็นร้อนกับเย็นบ่แม
8: ่สูตรร้อนทั้ง2
0: นวดร้อน2กระปุกอย่างเดียวเน
8: า
0: ะ
8: ค
0: ่ะ300บาทเนาะ
8: ค
0: ่
8: ะ
0: ได้ครับแม่บุญรวมจาระวันที่อยู่เดิมนี่เนาะ
8: ค่ะ
0: ค่ะแม่ขอบคุณมากครับแม่ครับ
8: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับแม่บุญเวชครับ
9: อยู่บ่มาทรงล่ะตั้งแต่หมู่บ้านนี่แต่ของเฒ่า
0: โอ้ครับแม่หัวกระทรงออกไปครับแม่ไอ้มันหมู่บ้านบ่ได้ส่งของขออภัยหลายๆของสิฮอดแม่มื้ออื่นเด้อ
9: ว่า
0: จ้าหมู่บ้านนี่บ่ได้ส่งของจ้าลูกหยักมื้อนี้หัวก็ได้ส่งออกเด้อมื้ออื่นได้เด้อ
9: ได้ลูกไส้เหรอจี
0: ได้ลูกไส้ครับแม
9: ่โอ้ดีใจน้ำเด้อ
0: จ้าแม่ขอบคุณหลายๆเด้อสวัสดีครับแม่หนมครับ
10: เออฟังฟังกาแฟนี่ฮะ
0: ได้ครับแม่หนมเอาจะกล้องครับ
10: เอาซี
0: แม่หนมเอากาแฟซีกล้องอีเมลยังแถม
10: เออน้ำมันหนวดที่เก่าเราอะ
0: น้ำมันหนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
10: เอาสูตรห้องนั่นละสูตรดำๆนั่นละ
0: ครับผมโอเคครับแม่ครับครับ
10: เป็นลูกจะเสียงว่าวีวีกันดอก
0: ครับ
10: เกลือขอรูปภาพนั่นนะจ้าบทที่สามนั่นละ
0: ได้ครับแม่หนมพุ่นซุกเชือกนี่เน
10: า
0: ะ
10: จ้าน้องกุ้งสี
0: ครับผมแม่ได้ครับตำบลน้องกุ้งเผือกตำบลน้องกุ้งสีนี่เนาะตำบลลำน้องแสนน้องกุ้งสีเนาะ
10: แม่
0: จ้าจ้าโอเคครับแม่เดี๋ยวลูกจะส่งให้ครับ
10: นี่ได้ไง
0: ค่ะจะส่งออกมือนี่นะจังหวะที่แม่มืออื่นนี่แหละครับ
10: เออ
0: ครับผมได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
11: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444
12: อย่าลืมกันแล้วกันครับ090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับลูกหลานทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำนะครับสั่งซื้อสินค้าสอบถามผลิตภัณฑ์นะครับโทรหากันเบอร์นี้กันละกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าครับเพียงที่ข้างไว้หน้าหลังนิยายธรรมะเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะครับ

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังมาวินเรดิโอ FM 106.75 MHz 106.75 MHz อุดรธานีวิทยุธุรกิจใบอนุญาตเลขที่0802-6800-0960ออกอากาศณบ้านเลขที่57หมู่19บ้านโพชัยตำบลชิงยืนอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี090-292-7444 090-292-7444 บริหารงานโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดเพชรแพรวาสุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่

042-714-714-4 พฤศจิกายน2569นี้ตั้งองค์กฐินสัจจะบารมีณวัดป่าศรีอโศกธรรมารามบ้านชิงยืนทำบุญตักบาตรถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสามเณรเปิดให้ร่วมทำบุญกฐินสามัคคีและปิดทองตัดหวายลูกนิมิตตลอดวันปักเขตวิสุงคามผูกสีมาตั้งขบวนแห่ผ้าไตรและกฐินสัจจะบารมีรอบหมู่บ้านลงทะเบียนบวชชีพรามบวงสรวงเทพพยดาสวดพุทธาภิเษกตลอดคืนวันพุธที่11พฤศจิกายน

0: ลางคืนชมมหรสพสมโภชฉลองอุโบสถกับหมอลำคณะใหญ่คณะอีสานนครศิลป์ตลอดทั้งคืนสุโขปุญญัสสะอุจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้
1: สวัสดีค่ะเภสัชโมนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำค่ะทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% เลยค่ะและแคปซูลนะคะทำมาจากเซราตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรบำรุงสายตาแบรนด์ก้อนคำนะคะเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรไทยทั้งไทยและจีนนะคะกว่า10ชนิดนะคะซึ่งมีวิตามิน A สูงช่วยบำรุงสุขภาพของสายตาลดอาการตาเหนื่อยล้าและช่วยให้สุขภาพของสายตาเนี่ยแข็งแรงและที่สำคัญนะคะสินค้ายังได้รับมาตรฐาน GMP ด้วยนะคะทุกคนไม่ลองไม่ได้แล้วนะ

0: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุ่มแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการคันจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจถ้าถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444 0902927444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
1: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
2: ถึกเส้นบ่จ้า
1: อื้อๆโอ้ถึกๆย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันหนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้หนวดก็มีแห้งคนไข้ดีขนาด
2: ยายใส่น้ำมันหนวดสมุนไพรก้อนคำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร่ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดย่ายว่าย่ายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามาหนวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรห้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อขิ้มสีขาวสูตรห้อนกระปุกสีดำเนื้อขิ้มสีดำกระปุกละ195บาทแต่ว่าย่ายซื้อเป็นคู่ละ300บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเฮือน0902927444 0902927444โอ้ยทรงไห่หอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
1: โอ้เป็นหมอหนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
2: เฮาใส่น้ํามันหนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้ากระถึกใจนี่น้ํามันหนวดสมุนไพรก้อนค่ําเคล็ดลับของยายเลยล่ะ
1: เอาไล่ใบผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึง

่ะเภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรภัยกระสายเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระสายเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระสายเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะไม่ลองไม่ได้

0: ที่ไว้วางใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเส้นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร090-292-7444 090-292-7444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมณีรัดร้าวรานสลายสรรพชีวิตเปล่าดายให้ร่ำทุกเกินเก็บในกายหรือไทยระทศระทมเอ่ยพระมิ่งฉัตรปกปักค้ำเสด็จแล้วคันไลสวรรค์กันแสงโศกส่งพระเมื้อพิมานสถานเกษมสถิตทิพย์พิมานห่างเศร้าราชจำหลักกมลมานน้อมพักท่านนาสำนึกพระคุณพระมิ่งเกล้าสถิตเกล้านิรันดร์กาลน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง090-292-7444 090-292-7444 สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
2: บ้านใกล้ก่อนค่ำขอนำพาพี่น้องมาพบพ่อกับโคศกนักจัดรายการหนุ่มผู้เตี้ยตำดำแหล่หัวหยองท้องไข่ปากอ้าขาเป๋ตาเขดังเบือจบปริญญาตรีจากสิงคโปร์จบปริญญาโทจากประเทศเช็กจบปริญญาเอกจากฟลอริดาแต่หอดหนาดำหน้าโอ้ได้เวลาแล้วนักจัดรายการหนุ่มผู้อารมณ์ดีกับช่วงของรายการเฮฮาผ้าเพื่อนโดยนุ่มดิวกฤตนันท์คนดำคนเดิม

ามชี้อย่าร้องไห้ครับหนึ่งผลงานเพลงนะครับจากยายมนแค้นแก่นคุณหยิบเอามาฝากเอามาต้อนนะครับให้คุณตาคุณยายเอียไอน้องนุ่งลุงป่าน้าอาให้ได้ฟังกันนะครับกับผู้บ่าวดิวกฤตนันท์ทีมงานบ้านสมุนไพรก้อนคำ16 นาฬิกากับอีก

0: นจนบุนี้
1: อยู่กับพี่กับน้องในชั่วโมงที่3เบรกที่3แล้วนะครับยิงยาวๆไปหอนหกโมงโดยประมาณเนาะอีปอยแม่อยากจะฟังเพลงใดนะครับหรือว่าสนลกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะครับเบอร์เก่ายังเฝ้ารอเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเบอร์ที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ครับ0902924444ครับ0902
0: รอดความเดิมเมื่อพรอดก็รักพี่ยังเคย
1: 7444นะครับ
0: เป็นเธอ
1: หน้าใหม่และก็หลังใหม่กันได้เลยคุณตาคุณยายมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพมีปัญหาเกี่ยวกับร่างกายสนรกสนใจอยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้า
0: ไม่มี
1: ไม่ว่าจะเป็นน้ำมัน

0: นวดนะครับน้ำมันนวดสมุนไพรก้อนคำมีสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวสูตรห่อนกระปุกสีดำเด้อพ่อเด้อแม่เด้อกระปุกสีดำเนื้อครีมสีดำส่วนสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวครับไปตัดอะไรเป็นน้ำมันนวดสมุนไพร
1: ไม้ปองคนใหม่คน
0: ในห่างของเฮาได้เลือกเอาสกัดคาสันเอาสมุนไพรที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพต่อร่างกาย
1: อย่าไปม
0: าให้คุณตาคุณยาย
1: สำรอง
0: ได้นวดได้ถูได้ทากันครับสื่อไว้ติดเฮียนติดสั้นติดบานติดซองสื่อไว้ติดตาหมากไว้ได้เลย
1: จะเอาความ
0: 1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่ละ300บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มควบคู่กับกระใสเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นมีปัญหาเกี่ยวกับเอ็นนะครับอยากได้กระใสเส้นก้อนคำเอาไปกินเอาไปทาน
1: เรียบดังสายน้ำชี
0: ปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งแขนเฉียบพลันและก็เรื้อรังครับ
1: วันคืนคงไม่มีจะอังลำนะ
0: อยากได้กระใสเส้นก่อนคำ
1: ไม่มีโย
0: ก็โทรกันเข้ามาได้นะครับ1กระปุก450บาทมีอยู่30แคปซูลสั่งซื้อ2กระปุก900บาทสั่งซื้อ3กระปุกนะครับ 1,200 บาท
1: มาเริ่มกันใหม
0: ่จากราคาเต็ม 1,350 บาทเหลืออยู่ 1,200 บาทมีของแถมเกี่ยวกับเอ็นต้องกระใสเส้นก้อนคำ
1: มา
0: 2พลังบวกควบคู่กันไปเนาะอีปอยแม่ทั้งกินทั้งนวดทั้งถูทั้งท่าซะแล้ว
1: รับความหม่นหมองในใจเจ้าหยุดน้ำ
0: แล้วก็พลังที่3
1: ลำชี
0: อยากได้กาแฟไปน้ำ
1: ไฟเผา
0: เป็นกาแฟสมุนไพรครับ3พลังบวกควบคู่กันไปเพื่อสุขภาพหลายผู้หลายคนเอากาแฟให้แม่น้ำเด้อ2กล่องกระใสเส้นอีกกระปุก1
1: มันสิ้นยามตื่นเก่าคนนั้น
0: เป็น 1,050 บาทส่วนของชำรวยขอเป็นน้ำมันนวด3พลังบวกควบคู่กันไปนะครับในราคา 1,000 กับอีก50บาท
1: อะไรรัก
0: จัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่ม
1: ใจพี
0: ่สนอกสนใจโปรนี่นะครับโทรมาหาบ่าวดิวได้เลยกาแฟ2กระใสเส้น1
1: น้ำชี
0: 1,050 บาทนะครับของจำรวยคุณพ่อคุณแม่เลือกได้เลยนะครับ1ชิ้น
1: ขอเป็นดังภาพแลว่าคอยเก็บ
0: จัดส่งให้วันพรุ่งนี้ครับ
1: ลำน้ำ
0: เนี่ยพอว่ามือนี่ปิดรอบในการส่งเป็นทีเรียบร้อยจัดส่งให้วันศุกร์ที่ได้รับสินค้าครับประมาณมือวันเสาร์หรือว่ามือวันอาทิตย์ครับ
1: ขอให้แม่นเสื้อคําเข้าใจ
0: อย่างไว้ก็บ่เกินนะครับมือวันเสาร์อย่างซ่าก็สิบ่เกินมือวันอาทิตย
1: ์หยุด
0: แฮ่คันว่าแฟนเพลงแฟนรายการอยู่ออมแอมอยู่แถวนี้ถ้าว่าอยู่ทางพูนนะครับทางจังหวัดโคราชทางสะแก้วทางเพชรบูรณ์นครนายกกาสิใส่เวลาในจักน้อยอาจจะ 2-3 วันนะครับได้รับสินค้าเบาดิวได้เลยหลายผู้หลายคนนะครับที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราไปจังไดก็ฝากพี่ฝากน้องฝากคุณตาคุณยายไว้น้ำในเด้อซอยเป็นหูเป็นตาให้แน่นะครับกล่องพัสดุคุณพ่อคุณแม่เก็บไว้เด
1: ้
0: อบ่ต้องให้คนทรงเขาเอาไปครับ
1: ไม่มีโย
0: หลายผู้หลายคนให้พนักงานขนส่งนะครับส่งพัสดุนั่นแหละครับให้เขาแกะสินค้าให้เบิ่งเขาก็แก้ให้เบิ่งเรียบร้อยแล้วก็เอาเฉพาะสินค้าแต่ว่ากล่องพัสดุว่าเอาไป
1: ไม่ลืมเขาตามาเริ่ม
0: งานบักพนักงานนะครับส่งพัสดุมันเอากล่องไปบ้านเนี่ย
1: ให้วางปล่อยมันไป
0: ไปมามามันก็เลยส่งสินค้านะครับส่งกล่องเป้าเนี่ยละกลับมาทางบริษัท
1: อยู่ไกลเอาใจเจ้าส่งมา
0: แต่ว่าเงินของอีปอยแม่มันเอาไปใส่จอย
1: อย่าไปมอง
0: มันก็พิมพ์ลงในออเดอร์ว่าสินค้าตีกรับลูกค้าปฏิเสธรับสินค้า
1: หยุดน้ำตานางอย่าร้องให้ดัง
0: จังไดก็ฝากไว้น้ำแน่นะครับคุณตาคุณยายเฮา
1: เอาใจ
0: ต่อที่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก้อนคำของเราไปแล้วกรองกะเก็บไว้ครับอย่าไปให้พนักงานขนส่งเขาเอาไปเด้อพ่อเด้อแม่เด้อ
1: เอาคนนั้นไปนอนหลับ

0: ใส่เพียใส่หน่องใส่คุณตาคุณยายเฮานี่ล่ะครับซอยเป็นหูเป็นตาให้น้อ
1: ย้ำขึ้นรับมันก็เขาก็รับล่ะ
0: พนักงานขนส่งบางผู้บางคนมันก็บ่ซื่อสัตย์ต่ออาชีพต่อหน้าที่เจ้าของ
1: ความรักไม่อย่าอะไรรักลูก
0: จังใดก็ฝากไว้น้ำเนี่ยนะครับผมเอา090 292 7444 090ครับ292 7444ครับ

0: ไอ้ฮักซัมเมียใช่แล้วเนาะหรือว่าฮักหลายกว่าเมียกันยังดีวะ
1: ไอ้ฮัก
0: ย้อนเจ้าตาฮักไอ้เลยทักทุกแรงเศร้ากันผู้ให้คือเมียเก่าจากสีเบากับเจ้าเฮ็ดยังกันย้อนว่าตาฮักนั่นแล้วก็เลยทักไปซะแล้วเนาะแน่นอนก็อยากให้อายฮักซัมเมียบะนะในใจอายในเลือกคนใดกะบ่ได้ล่ะเอ้ย
1: บ่อยากเสียนา
0: ฝั่งนึงกะเมีย
1: เมีย
0: อีกฝั่งนึงกะผู้สาวซะแล้วจักสิเลือกเอาไผแล้วคนมันผู้รอก็เป็นจังสีละอยู่ยากตัวรอสวัสดีครับผมมาสมุนไพรก่อนค่ําครับบ่าวเดี๋ยวรับสายครับ
2: จ้าเดี๋ยว
0: จ้า
2: ป้ากนกพรได้รับพนักสินค้า
0: อ๋ออ๋อเมียได้รับสินค้าแล้วเน
2: า
0: ะ
2: เขาเพิ่งมาส่งเมื่อกี้นี
0: ้โอ้โอ้โอ้ครับผมสินค้าครบบ่ครับ
2: ยังไม่ได้เปิดดู
0: อ๋อยังไม่ได้เปิดดูเลยว่าติ
2: จ้าเคยมาส่ง
0: อ๋ออ๋อครับผมเอาขอบพระคุณหลายๆเด้อจ้านะครับครับครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะครับสวัสดีครับนะครับขอบพระคุณนะครับคุณแม่กระหนกพร
1: น้องก็ยัง
0: แสนวงแสงวง
1: เท่านั้น
0: บ้านสางคำนะครับตำบลจิกเทิงอำเภอตาลสุมจังหวัดอุบลราชธานีคุณแม่ว่าได้รับสินค้าแล้วเด้อเขาพึ่งนะครับเอามาส่งเมื่อกี้นี่ว่าสันเอาขอพระคุณอีแม่หลายๆนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำป่าวเดียวบ่มีเงินสีมากล่องบ่มีท่องสีมาให้ดอกอีเมียมีเพียงความห่วงใยมีเพียงใจที่อบอุ่นมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณนะครับที่อุดหนุนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนคำมีเพียงคำว่าขอบุญขอบคุณที่หมุนมาฟังรายการบ้านสมุนไพรก้อนคำ
1: สะบันฝันของสิ้นสาระ
0: คุณตาคุณยายนะครับยายน้องนงลุงป้านะที่สนลกสนใจ อยากจะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากจะสั่งซื้อสินค้าก็โทรกันเข้ามาได้เลยครับเบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์อารมณ์ดีเบอร์สุขภาพดีเปิดที่เราสามารถติดต่อสื่อสารกันได้0902927444ไม่ว่าจะเป็นกาแฟนะครับไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรบำรุงสายตาไม่ว่าจะเป็นยากระใสเส้นไม่ว่าจะเป็นน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียวหรือว่าอยากจะได้สบู่ก้อนคำทั้งสูตรอาบน้ำและก็ล้างหน้าอาบน้ำก้อนละ75ล้างหน้า85บาทครับน้ำมันนวดสูตรร้อนสูตรเย็นน้ำมันเขียว1ขวด1กระปุก195บาท2ขวด2กระปุกเป็นแพ็คคู่คู่ละ300บาทกระใสเส้น1กระปุกนะครับ450บาทมีอยู่30แคปซูลสายตากระปุกละ650บาทมีอยู่30แคปซูลกาแฟนะครับ1กล่องมีอยู่10ซองราคากล่องละ350บาทสั่งซื้อ2กล่อง600บาทสั่งซื้อ4กล่อง 1,000 บาทสั่งซื้อ8กล่อง 2,000 บาทจัดส่งให้ฟรีไม่มีการบวกเพิ่มใดๆทั้งสิ้นครับ

ขอเสนอบทต้นนิพนธ์ก่อนออกมาใหม่เรื่องโบราณแกมสมัยพ่อเตือนใจพวกพี่น้องฟังแล้วให้จือเอาแม่คนใหญ่ย้อนกินเผาเฒ่าย้อนเกิดหลายปีมั่นหักมีนิทานมาตั้งแต่เดิมดาเข้าเกิดดนหลายก็เลยเฒ่าปัญญากะลาถอยแม่ตัวเอ้ยอันท่วมดีทอเล็บก้อยให้ค่อยพานางฟังยังมีพวกนึงนั่นมีสื่อจานคำมีมีลูกสาวหลายคนผู้แม่ตายไปแล้วพอจานมีอยู่โดนไปก็เลยเอาเมียซ่อนแม่ปองสีเป็นสาวแก่มาเลี้ยงลูกแท้แม่ผู้เราตายจากแล้วสิมาสางแบ่งมุ้งอาจารย์ไพฑูรย์เป็นคนเล่นราชบุตรสเตเรโอจัดจำหน่ายพวกพ่อตาแม่ยายค่อยฟังบทภาคพื้นสิดีแท้ซ้ำไหนถ้าฟังจากอาจารย์ไพฑูรย์ได้แล้วผู้ฟัง

ความเจริญบุญเข้ามาเป็นฐานดาวอังคารนับเต็มมือเสียวทางใกล้แล้วเนาะย่าแม่ใกล้สิฮอดระวังภาษีอ่านขี้มาลงมาเยี่ยมมนุษย์เฮาแต่เดี๋ยวนี้มีแต่องค์พระเจ้าวันเท่าทั่วหน้าจักขวงชนเฮาจงรักภักดีและซ้อซองยังบ่ทันได้ถึงมองภาษีอ่านขี้มาลวงมีแต่ท่านนายหลวงมาบำบัดทุกข์ห่อนบันทอนแท้ถิ่นอีสานถึงกันทุกหมู่บ้านกันด่านที่บ่มีหลอกกสช.เพิ่นจัดสรรงบประมาณดอกมาไว้มีถึงไฟถึงน้ำน้ำมาเสริมพวกบ้านป่าเกินว่าดีเข้าทาบบารมีแพกุ้มมาปกคุมพวกหมู่เฮาอีกอย่างหนึ่งแย่ตั้งแต่สสฮอดบ่สมเพิ่นเว้าประกาศเป้าโปเสียงผลเสบียงเงินทองใจโฆษณาปงบัตรเขาลงกาให้เลยบ่เห็นเราจ้อยบังบัตรว่าได้ไปนั่งในสภาเรามีจ้อยไปคอยทาลูกแต่มือบัตรหาเสียงจักว่าวายเด้อว่าซื้อหมอบใจหอดรักต่อวิววววว่าทำจริงดอกจริงได้บ่มีอย่างลาดสะดอนกันลานเมืองอีสานจนให้บ่เห็นผู้แทนใสสิมาแก่ดอกมาซอยมีแต่

แม่ตู่เอ้ยพอจะนี่เป็นใหม่เนี่ยตายป๋าน่ะอนาถย้อนว่าลูกอุบาทไห้เป็นใหม่ตั้งแต่เด้อลูกสองคนเป็นวิ่งล้วนเพราะสมควรแล้วอีไงได้ผัวจานเขางอมห่องผู้สองน้องก็ยังบ่ทันได้มีลูกมีผัวอีกอย่างหนึ่งก็จิตน้ำลูกหลายตื่นขึ้นมาก็ว่าเป็นอันอยู่อันกินแล้วจิตอนาคตทางหน้าจะเป็นยังไงผู้บ่ทันได้มีลูกมีผัวนั่นก็ทนความหมายบ่ไหวได้ไปขันเอาเท่าท้องหนีมาเปลี่ยนแม่ไม้เท่ากองสีมาเปลี่ยนแม่ไม้นั่นก็โอ้ยลูกเต่ากะจังแม่นบ่ถึงบ่ต้องกันเด้อกับแม่นั่นจักเฮ็ดจังได๋ต่อพ่อจันนี่นั่นมื้อนี้สิไปค่อยถ้าเว้ากับลูกกับเมียปรึกษาให้มันถูกมันต้องกันกว่านาเวลานี้น้ำสร้างหินเพิ่นมามันเย็นช่ำคือหมอน้ำก่อนนี่ฟังแล้วก็บ่เบื่อแต่ก็เป็นบางเทื่อเหนือความจริงเพิ่นบ่ยอมสอนให้ก็ยอมมีส่วนหมอลำคณะนี้รับรองว่าบ่เกินไปแฟนทั้งหลายค่อยสนใจพิจารณาให้ดีด้วยมันสิไหลคือน้ำห่วยบ่นอก่อนหมอลำซามันสิคือคนว่าบ่นอแฟนต่างบ้านวิจารณ์เอาข่าวกระจายหรือแม่นดังตั้งแต่ปลายบัดน้ำเนืองผสมบทเบิ่งโตสดมันไกลกันกับเทพบอกแน่เด้อผู้ฟังเด้อเอื้องค่อยฟังเสียงไปหน้าดาราจริงหรือยอมไกล

คุณหมุนน้ำพ้นดูคนไก่อย่าได้ไล่พ้นนางปากระเจียวมันเที่ยวดันและอย่าลืมขันไม่น้อยง่อยงมอยู่ปากแองได้ตู้เย็นละค่าแพง

ข่อยนี่ล่ะแม่ตู่มีสื่อว่าย่ายกองสีตัวมาเอาเถ้าจานข้ามีผู้เมียเราตายตั้งแต่หลายปีแล้วแต่ว่ามาเอาพ่อหมายลูกติด2คนแม่ใหญ่ลูกสาวมี2คนอีใหญ่น่ะมันก็มีลูกมีผัวแต่ว่าอีใหญ่นี่เอาโอกาสได้แม่ใหญ่อีน้อยนั่นเว้านอนสอนงายกำลังสอนสาวพอดีอีใหญ่นี่คอยเว้าอีหยังเถียงบับๆๆๆๆจังได้ก็ตามคอยมาเอาเถ้าจานข้ามีก็เพื่อหวังมุ่นหวังมั่งนั่นล่ะว่าคันบ่หวังแนวนี่คอยบ่มาเอาดอกตะที่แรกนี่จังได้ก็ตามคอยสิอดเอาบ้ามื้อนี้เฒ่าอันนั้นคือสิจมหาบ่แห้งแล้วไปหาข้าวแล่นของง่ายซื้อเฒ่านั้นกินกันนะแล้วมาบ้านนี้พ่อเอ้ยพ่อตกวางลิงเสียนควรควรกระเดาพากันแห้งตกวางไม้ล่มแบงล่มแห้งแห้งผัดตื่นไผสิลื่นให้คอยแน่ให้กระวังน้อยอยู่

ได้บินมองบอกปลายพ่อบินให้คือเดือนอยู่ป่าท่อแสงจ้าดอกความเป็นให้ยอมรับเจ้าแคว้นว่าเป็นหนึ่งเมืองสยามให้แฟนตามมาห้องเบิ่งแสดงละน้ำจางเมื่อวางลงของก่อนไว้สาวอมรเป็นคนเอ่ยบอด

ฉันเป็นลูกผู้ต้นขาข้ามคือตัวฉันพอขมีเอาเมียมาสิแบ่งมุ่นหลุดสูญหายหัวตายไว้กระแตนสื่อคือกับต่อปานให้โอ้ยน้องคอยรู้อุ๊บคอยรู้อังนั่นล่ะเฮ้ยจะมาผิดปกปิดใจกับแม่ไหมบ้ามื้อนี้สิไปหาแม่น่ะไปจ้าเว้าเรื่องมุ่นมึงกันนะพ่อแม่เอ้ยนี่ท่านเรื่องนี้กำลังเผยประตูแยมแนมหาฝนกะหอกดอนอย่าเฝ้านี่เมื่อนอนฟังลูกสาวกับแม่น่ะสิมาท่าดอกต่อยให้มวยในนิทานเรื่องนี้มีทั้งหวานน้อยกล้วยป่าทั้งน้อยบักโกดีบมีทั้งคมทั้งเข้มใจให้เต็มพันเล่งเล่งกระสุนในตรงเป้าที่ยิงเอาแต่มองแมน

แฟนแฟนฟังนี่ท่านใหญ่ย้อนกินเท่าเท่าย้อนเกิดหลายปีพอดีอายจางปางผู้อยู่ไกลอยู่ห่างยับเข้ามาไกลๆขันมาแล้วให้นั่งลงผมคำผงเปียบดังเสือคืนทำแมวบักดำมาห้องเมาเศร้าจากดำหน้าเศร้าขึ้นมาไทยวันกายอยู่หน้าลงพอเจ้าพอขอประกาศบอกเขาถึงมวลญาติพี่น้องแฟนๆเก่าของคำผงอย่าว่าหงลืมคนอย่าว่าเดินเลิกใหม่สามปีก่อนหนีไปพอมีแนวขัดของคนเขามองว่าผมซัวเขาว่าผมลืมตัวลืมบุญคุณที่พ่อเฒ่าท้องแดงเจ้าได้ปล่อยนี่เรื่องมันยาวเหลือเกินท่านสิมา94หอดตีหนึ่งบ่ท่านจบสรุปก่อนห้อนลงบอกว่าผมได้ขึ้นทงขึ้นมาพ่ายทงมือถือปืนกลอยู่น้ำพอยิ่งไปแล้วเป็นต่อเพราะเป็นร้องคันอีกซ้ำให้จำไว้

0: 的ผู้ฟังเอ้ยผมคำผงได้ขึ้นโค้งขึ้นมาว่องดอกปากเก่าเอานี่ท่านถอดามมาเล่นสู่ฟังมาบัดนี้ผู้ขาซื้อจันทร์ผู้คำเบาพอเขานั่นก็ซื้อว่าพอคำมีแม่เฒ่าก็ซื้อว่าง่ายกองสีเมียนั่นซื้อว่าผาคำโอ้ยสั่งแม่เฒ่าปากมาอยากหาเลื่อนออกเฮือนด้วยเนาะแม่เฒ่าก็แม่นแม่หน้าสำเดียบันเว้าพ่อปันมาถือพ้องกันยังวะอันผาคำกับใครแน่พ่อปากพ่อเว้าอยู่ดอกเลี้ยตนตั้งแต่หน้าคำพ่วงนั่นแล้วบ่ปากบ่เว้ามีแต่เศร้าบ่ซื่นบาปปะมื้อนี้ก็สวยแล้วสิไปทงไปหน้ากันหน้าอันผาคำกับคือจังนั้นมาแท้เนาะมื้อนี้ไผผาหาหวานหายามาสูบทืน
1: มาบัดนี้ก็มองไปกินง่ายแล้วตั้งหัวจันทร์มาตันเก่าจันทร์งมงมเศร้าเศร้าจันทร์บ่เฮ็ดเปียกบานมาคานเบาเรื่องเอียงเอ้ยแล้วพานางเอ้ยอีนางลูกครึ่งตั้งอารมณ์บุแต่ตีสามจันทร์บ่เห็นนางงาม

0: โอ้ยกมาถิ่มพันยาใส่กันแห้งทัศนอบานี้นะโอ้ยถือเล็บพ่นหรอกฮะนี่
1: จับพันยามาตั้งว่างลงตรงหน้าพีสูบสตีสูบตะยาอีโปยาสองหอนู่นโจโกจางผู้เฒ่าเจ้าบ่บายสิกัดสิแตกที่เขาก็กัดถ้าแม่เฮ็ดจังไหนก็เฮ็ดให้แม่จะมาจมหาแต่หวานแต่ยาคักแท
0: ้ตายมาอวยพรให้กันตะเศร้าทัศนอบ่าวพาข้ามเอ้ย
1: เป็นหยัง
0: เจ้าเป็นนิ่งอย่าปากแข็งตึงตังยืนเลือนางให้เกียมโตอย่าได้โว้โว้เสียงปากแข็งแรงเศร้าเอาเหตุผลเข้ามาเว้านำกันมันจังแม้นเจ้าสิสั่งพอหน้าเจ้าสิสั่งแม่หน้าจังซี่เนี่ยเพิ่นก็ลืมตัวถิ่มยาใส่ข่อยแห้งหลายให้เอาหน้าพอข้ามีไว้เนี่ยเป็นหยัง
1: เอาละมันเอาอยู่แล้วหน้าพอข่อยนั่นน่ะบ่พื้นข่อยนั่นน่ะข่อยถามเจ้าเบิ่งแน่เจ้ามีความคิดความอ่านอีหยังบ่ซุมื้อนี
0: ้ความคิดอีหยังล่ะฮะเนี่ย
1: บัดข่อยกับพ่อแม่ของสีนั่นน่ะเห็นหน้ากันจะมาคือจังกะปานกันกับแห้งบ่มักขอไผคักแท้ข่อยมาเปิดมาเบื่อหนังหน้ามันคักแท้มื้อใดว่าซั่นเห็นหน้ากันมื้อใดก็เป็นหาหน้าบุตึงตึงโลดยามใดยามที่พาข่อยออกเงินออกซ่านหนีจากลาวนะมีบ่ความคิด
0: พาคําแม่กองสีถึงสิเป็นแม่นาคกับเป็นแม่ของเฮานั่นตัวพอข้ามีเอาเป็นเมียควรย้อนเกียงกลัวย่านเจ้าอย่าพลาดหาเรื่องเว้าไปบ่แม่นเรื่องไรเถาะ
1: เว้าลูกใจหายว่ะ
0: เว้าเรื่องใหม่ได้ป่ะหยังสิมาเว้าแต่เรื่องเก่าแท้เจ้าก็ได
1: ้มันก็เป็นตาเว้านี่ล่ะบอกให้เศร้าให้เศร้าก็ได้เศร้าเรื่องนี้ก็ได้แต่เรื่องใหม่สิมาแถมในไอ้จาน
0: ตายมาหลายเรื่องคือหนังกินแท้เนาะป่ะ
1: เจ้าต้องตามใจเมียจงลันควมร่มเดียวนี้ขอจานผู้ต้องพาไปออกเงื่อนหนีจากแม่ใหม่เข้าใจเราไป
0: เข้าใจหรอกครับ
1: ไปแบงมุ่นแบงมั่งแบงเอาสิ่งเอาของนี้ไปสร้างอยู่ตั้งแต่เฮาอยู่คุ่นคอยเปิดคอยเบื่อคอยยิ้มคอยพ่อคอยบ่พ่อบ่พอใจล่ะซุมื้อนี้ตาย
0: ปัดโทปัดใดแท้มันเป็นจังซี่ตัวล่ะเนาะแม่นากับลูกบ่ถือกันน่ะแนวใดเมียใจเด็ดปากเพชรเพชรกากาปันฟ้าพาลงมาหัวผู้เป็นผัวคือเฮาเขายำโลเธอนอนหญิงจองหองเที่ยวหาเล่นเห็นผัวเป็นคืออย่านั่งคิดอย่าพันกัสซิโนเมียบ่ไปนำของปากแหลมแหลมแหมจังมาร
2: ักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรักLove Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่0818726512หรือ0898412162เพื่อมหาชน

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: 2-744-090-292-7444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ

0: พวกเปิดกิจการเพื่อนแท้มันก็ต้องซอยเหลือกันแบบน้ำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาส่งเสริมกันสนับสนุนกันมันจึงเป็นเพื่อนแท
1: ้เอ๊ตอนหัวหน้าเปิดรีสอร์ทผมก็เห็นมู่หัวหน้าพาเด็กน้อยมาทีละคน2คนอยู่ได้เนาะครับ
0: เอากับเพื่อนแท้มันต้องอุดหนุนกันแต่ก็คิดยากครับเวลาธุรกิจที่มู่เปิดแล้วเฮาบ่มักเฮาจักสิเฮ็ดจังได
1: ๋บ่ยากครับหัวหน้าก็ซื้อให้ผมเป็นคนใส่ก็ได้ตัว
0: อดสว่าแน่เฮาแห่งคิดยากอยู่เฮาซื้อโตใส่โอเคเนาะ
1: โอเคครับเฮ แต่ว่าธุรกิจที่มู่หัวหน้าเปิดมันคืออีหยังเนาะครับ
0: ขายโรงศพ
1: ฮะขายโรงศพ
0: อือ
1: ห่วยหัวหน้าการสั่นผมเฝ้าไปส่งกาแฟยาหน่อยก่อนเด้อครับเราโทรมาสั่งชุดใหญ่เอาวิทยุแถมและก็เน้นว่าต้องให้ผมเป็นคนไปส่งนั่นๆๆเราโทรมาแล้ว0902927444เรากดน้ำฮวนทาแล้วผมสิเอากาแฟไปส่งเราก่อนเด้อครับ
0: ไปตัวคันบ่ทาเอาของฟรีไอ้สิซื้อให้ไอ้ซื้อเจ้าใส่สิบ่ดีบ
1: ่บ่เป็นหยังครับหัวหน้า
0: แน่ๆอย่าลืมของแถมด้วยหั่นเราเอาวิทยุแถมแล้วก็โทรมาสั่งอีกว่าเอาน้ำมันนวดสูตรร้อน2กระปุกสูตรเย็น2กระปุกเอานี่ถือไปให้เรานำไปแล้วเก็บเงินกับไม้มันครบเด้ออย่ามันขาดเด้อ
1: ครับผม
2: เน้นมองก้นกบไปผมจักบาทเนี่ยอู้ยปวดรู้สึกปวดหลาย
3: ถึกเส้นบ่จ้า
2: อื้อๆโอ้ถึกถึกย่ายถึกโอ้เส้นนี้ละเส้นนี้ละว้ายายใส่น้ำมันนวดเอียงคือจังกินหอมดีแท้นวดก็มีแห้งมีแห้งค่อนข้างดีขนาด
3: ยายใส่น้ำมันนวดสมุนไพรก้อนค้ำตัวมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยหลายชนิดทั้งหวานหนุมานนางแทนซาบ้าลิงคาลิงหวานมหาเมฆหวานเอ็นเหลืองหวานเอ็นยืดโกดกระดูกไพรพริกไทยดีปลีกระช่ายดำขิงตะไคร้ห่อสะพายควายแล้วก็หวานอื่นๆอีกหลายชนิดยายว่ายายใส่กับเจ้าของแล้วมันไข่ก็เลยเอามานวดให้ลูกค้าสันดอกเพิ่นมีทั้งสูตรฮ้อนสูตรเย็นได้สูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อคิ้มสีขาวสูตรฮ้อนกระปุกสีดำเนื้อคิ้มสีดำกระปุกละ195 บาทแต่ว่ายายซื้อเป็นคู่คู่ละ300 บาทสนใจกระโทรหาเพิ่นเด้อเพิ่นส่งให้ฮอดเถื่อน0902927444 0902927444โอ้ยส่งให้ฮอดกระไดเฮือนพุ่นน่ะ
2: โอ้เป็นหมอนวดนี่ก็ลงทุนคักอยู่เนาะยาย
3: เฮาใส่น้ํามันนวดคุณภาพมันกระเบาแห้งตัวคุณลูกค้าลูกค้าก็ถูกใจนี่น้ํามันนวดสมุนไพรก้อนค้ำเคล็ดลับของยายเลยละ
2: อืมเอาไล่ไล่บ่ายผมเนาะแม่นี่โอ้รู้สึกบ่ามันตึงแม่ยายไหลเห็นน้ำไหลเห็นน้ำ
3: จ้าจ้า
0: ว้ายยายมานแม่นเจ้าเฮ็ดอีหยังนั่งก้มหน้ากูสู้อยู่หัน
3: ยายเบิ่งข่าวตัวหำ
0: ป๊าดยายเจ้าคือตาดีแท้โทรศัพท์จอได้หน่อยเจ้ากระแนมเห็นตีเดียวนี
3: ่ก็เห็นล่ะเนาะชัดเจนน้ำพร้อมนั่งอยู่นี่เหลียวเห็นหอดเชียงใหม่พุ่น
0: อย่าคุยหลายนั่งอยู่อุดรจังใดสิแนมเห็นเชียงใหม่เดี๋ยวนี้
3: ก็มาเบิ่งติล่านี่มันแม่นเชียงใหม่บ
0: ่เออแม่นอีหลีล่ะเฮ้ยเบิ่งใน YouTube มันก็เห็นนั่นล่ะ
3: เบิ่งอยู่ไสก็เห็นคือเก่านั่นล่ะคันคนมันตาดี
0: มีเคล็ดลับบ่ยายผมตาบ่ดีได้เดี๋ยวนี้ขับรถย่ามือขึ้นก็เลี้ยวบ่เห็นมุม
3: เอาอันนี้ไป
0: อีหยังล่ะนี่ยาย
3: สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำกระปุกละ650 บาทอยากได้กระโทรหาเพิ่นโลด0902927444 0902927444ส่งฟรีหอดเฮือน
0: 0902927444ส่งฟรีฮอดเฮือนตีย่าย
3: เออสั่งมากินเด้อ
0: ครับผม

0: ai
1: ยืมเงินแน
2: ่บ่มีดอก
1: อีหลีที่ไอ้คันแท็กซี่เอา 20,000 เด
2: ้อบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับไอ้เลขบัญชีผมมันเก่าละโอนมาโลด
2: ยังว่าบ่มีดอก
1: ขอบคุณหลายๆครับที่ไอ้บ่คิดดอกกับผม
2: บ่แม่นบ่คิดดอกไอ้บ่มีเงินให้มึงยืมดอก
1: บ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ผมยืมดอก
2: เออแต่ยังว่าบ่มีดอกบ่มีดอกหมายถึงบ่มีเงินให้ยืมดอกซั่นเด้เดี๋ยวนี
1: ้โอ้ยผมเลยว่าอ้ายบ่คิดดอกนำผมซั่นเด้เดี๋ยวเนี่ย
2: นั่นๆๆแนวมันสิได้เงินนั่นเฝ้าเอาไปส่งเพิ่นกาแฟก่อนค่ำกระไสเซนบำรุงสายตาน้ำมันนวดเอาสูตรร้อนสูตรเย็นแล้วก็น้ำมันเขียวสบู่ก่อนค่ำเอาไปส่งแม่ยายน้อยหั่นเราโทรมาสั่งมื้อเช้านี่0902927444 0902927444เราบอกว่าเอาผ้าห่มเป็นของแถมเฝ้าเอาไปส่งแล้วหั่น
1: โอ้บ่คิดดอกบ่มีดอกนึกว่าบ่คิดดอกกับเฮาบัดใดแท้บ่มีเงินให้เฮายืมตัวเนี่ย
2: จมหยังจมหยัง
1: บ่มีหยังครับอ้ายผมทวนออเดอร์ซื้อ
2: เออแล้วไป
3: อีพอปวดหลังอีแม่ปวดแอวพอลุงแม่ป่าปวดเส้นเอ็นกระตึงอย่าไปทนทุกข์ทรมานกับความเจ็บปวดอีกต่อไปเอาน้ำมันเขียวก่อนค่ำไปใส่ทาถูนวดหรือสูดดมซอยผ่อนคลายกล้ามเนื้อบรรเทาอาการขั้นจากแมลงสัตว์กัดต่อยปวดเมื่อยตามร่างกายเคล็ดขัดหยอกหรือวิ่งเวียนน้ำมันเขียวก่อนค่ำสูตรต้นตำรับสมุนไพรกลิ่นหอมสูตรดมกระชื่นใจทาถูหนวดกระผ่อนคลายน้ำมันเขียวก่อนค่ำ1ขวด195บาท2ขวด300บาทเท่านั้นสนใจติดต่อ0902927444090-292-7444น้ำมันเขียวก่อนค่ำผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำ
4: เภสัชมดนะคะเป็นเภสัชกรแผนปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและสุขภาพและเป็นผู้คิดค้นสูตรสมุนไพรกระแสเส้นแบนก้อนคำทุกเม็ดที่ทุกท่านรับประทานนะคะทำมาจากสมุนไพร 100% และแคปซูลเนี่ยทำมาจากเจลาตินไม่มีการตกค้างในร่างกายแน่นอนค่ะสมุนไพรกระแสเส้นก้อนคำเป็นตำรับที่ประกอบไปด้วยสมุนไพรเกือบ10ชนิดซึ่งมีสารสำคัญในการออกฤทธิ์ลดปวดเมื่อยตามร่างกายทั้งเฉียบพลันและเรื้อรังและยังมีสารออกฤทธิ์ตัวเด็ดนะคะที่ชื่อว่าไคลโตเลปซิดซึ่งช่วยลดอาการอักเสบของกล้ามเนื้อและเป็นสารคลายกล้ามเนื้ออ่อนเมื่อทุกท่านทานยากระแสเส้นแบนก้อนคำจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายที่เมื่อยสะสมเหนื่อยล้ากล้ามเนื้อตึงตัวจะเบาสบายตัวขึ้นค่ะและที่สำคัญสินค้ายังได้รับมาตรฐานจริงพีด้วยนะคะ

0: บักลาเอาสบู่ก้อนทำสูตรอาบน้ำส่งมาให้แม่แน
1: ่มันมีสองก้อนสีชมพูกับสีทองก้อนใดล่ะสูตรอาบน้ำเนี่ย
0: ก็ก้อนสีทองนั่นล่ะคอยเม้นสูตรอาบน้ำก้อนสีชมพูมันสูตรล้างหนาตัวแม่หัวกะโทสั่งเขามาส่งมือเศร้านี่0902927444 0902927444หันยืนมาให้แม่แน
1: ่เอานี่แม่ยืนมือมาเอา
0: เออขอบใจเด้อลูกเด
2: ้อปาดกระเป๋าเงินอีแม่แม่เงินคือหลายแต่ว่า
1: แม่ใครรักเจ้าเด้อ
0: รักเยอะไหมล่ะลูก
1: บุ๊กมองไทยเงาๆวะกะนิดนึงอ่ะแม่
0: อ
1: ้
0: าวรักแม่ทำไมมึงรักนิดเดียวมึงต้องรักเยอะๆสิ
1: เอาเจ้าสารีบอกแม
0: ่มึงจะจงไว้รักใคร
1: มองไทยเงาๆกะสันใครรักเจ้าหลายๆเด้อ
0: ต้องอย่างนี้สิโอ้ยอากาศแม่มาห่อนมาเอาแท้เอากระเป๋าเงินคือเปิดอาซาวาอยู่เนี่ยโอ้ยบักจอยบักฮากินหัวมึงเอ้ยกูว่าอยู่มึงคือว่าข่อยรักเจ้าเด้อข่อยรักเจ้าเด้อกูว่าเป็นมึงบอกฮักกูบัดไหนแท้มึงรักเงินในกระเป๋ากูมึงตาย
3: คุณที่ไว้ว่างใจบ้านสมุนไพรก่อนค่ำกาแฟก่อนค่ำน้ำมันหนวดก่อนค่ำกระใสเซ็นก่อนค่ำสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือสอบถามผลิตภัณฑ์โทร0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก้อนคำ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุบ้านสมุนไพรก้อนคำเพลงเพราะหลากหลายฟังได้24ชั่วโมง0902927444 0902927444สุขภาพดีอารมณ์ดีกับเราที่นี่นะคะ
5: แจ้งคุณพ่อคุณแม่ไปว่าฟังรายการคืนเฮามีความหลากหลายเพลงล่ำล่ำก่อนล่ำลองล่ำเลืองนะครับล่ำทํานองอุบลทํานองกาฬสินธุ์ทํานองสารคามทํานองขอนแก่นนะมีเบิดนะครับล่ำสิ่งล่ำหมูล่ำคูล่ำก่อนล่ำเลืองตอก่อนนะมีครบครันแล้วก็ยังมีเทศมหาสนุกมีนิยายนะครับมีละครวิทยุนะแล้วก็ยังมีเทศแหล่ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งนาวัฒนธรรมของคนอีสานบ้านเฮาเพราะฉะนั้นเฮากับมาสืบห้อยตาว่าห้อยปูนาตามห้อยภูมิปัญญานาที่พ่อที่แม่นาเพิ่นได้อนุรักษ์สืบสานกันไว้ถือว่าเป็นการสืบสานสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สวยงามพี่น้องสีซ้อมเห็นนะครับย่ำบุญเดือน3บุญเดือน4นะครับบุญเดือนนั่นเดือนนี้นะครับเพิ่นก็สิจัดเทศมีพระเทศสามธรรมาสนี่ครับยอดฮิตเลยเทศสามธรรมาสนะครับหรือแม้กระทั่งบุญเฮือนนั่นงานเฮือนนี่บุญงานเฮือนดอกเฮือนดีนะครับผู้มีฐานะเนี่ยก็เสียวเทศสามธรรมาสไม่พี่ให้น้องได้ฟังเด้พอได้เสพได้งานนะครับเนาะก็ซอยกันอนุรักษ์จันลุงไว้บ่าวบ่อยก็พยายามที่จะไปซอกแซกค้นหาคัดสรรมาฝากอีพ่ออีแม่กันนะครับช่วงนี้ไปฟังนะครับสืบห้อยตาว่าห้อยปูนะครับกับช่วงเทศสามธรรมาสหรือเทศแหล่ตามคำขอของพี่ของน้องกันเลยครับ
6: ห่วยมาเบิ่งกักเดี๋ยวมันเยี่ยมบ่ยากกว่าอย่างไรเจ๊

0: จังสั้นละลูกหล่าเอ้ยเป็นจังได๋บ่สิจื่อสิจําได้บ่แม่บอกนั่งสั่งสอนให้ฮู้จักต่ําฮู้จักสูงฮู้จักลุงฮู้จักป้าฮู้จักอาฮู้จักอาฮู้จักสักกะละมีกะละที่สะฮู้จักบ่
1: จําได้จื่อได้เบิดซุสิ่งซุอย่างนั่นล่ะแม่จะเว้าจะว่านั่นเฮือนต่ําเฮือนลุงเฮือนสูงเฮือนป้าเอาอาเพิ่นมาแวะสงขอญาติผู้เฒ่าซ้อนเจ้าให้จื่อเอาฟังได้เข้ามาพินิจพิจารณาแล้วมาเบิ่งอีพ่อใหญ่แม่ใหญ่อยู่หน้าธรรมาสคือจังเบิ่งคักเบิ่งแน่เพราะปันว่าได้โทรทัศน์สีใหม่เถผู้นี้ก็ได้
0: อาจังว่าเปิ้นมาน่ะตัวผู้จังนึงเบิ่งตัวสดบ่พอเพิ่นเบิ่งนี่โทรศัพท์พอบ่มื้อนี้เพิ่นมีรายการถ่ายทอดสด
1: ถ่ายทอดสดว่าติแม่
0: จังว่าเมียมาเนี่ยล่ะลูกล่ะแต่จะอ่อนตัวมื้อนี้
1: อ่อนซ่อนคักอ่อนซ่อนแน่แต่ว่าอีแม่ทั้งข้างธรรมาสกำพี่เพิ่นละว่าบ่คือหมู่
0: มาจังได
1: ๋ฮะนักเทศคณะนี่เสียงดีคักพะนะ
0: ดีจังได๋ล่ะ
1: เสียงดีคือสิตายพะนะ
0: ดีซื่อๆบ่ตายก็ได้เด
1: ้อโอ้สอนดีอีหลีตอนนี้แม่แต่ว่าผมสงสัยหม่องนึง
0: สงสัยหม่องใด
1: สงสัยหม่องเดียวเท่านั้นล่ะอีแม่
0: หม่องว่า
1: หม่องว่าอย่าเฮ็ดโตคืออีพ่
0: อ
1: ผมสังเกตเบิ่งอีทพอแล้วคือขยันมันเพียนคักกระดอกกระเดี่ยแท
0: ้
1: เก็บดอกบ้านนั่นเก็บนี่เก็บสินบ้านนี่ขยันสั่งขยันแปลงขนาดแล้วเจ็บป่วยแล้วก็บ่ผักผ่อนจักเถื่อแล้วบ่ดีบ่องใดซั่นดอก
0: เอาก็บ่แม่นว่าเราบ่ดีดอกลูกหล่าเอ้ยถ้าไม่เฮ็ดการเฮ็ดงานเฮ็ดอันเวียกเฮ็ดงานเราก็เฮ็ดดีบ่ดอกอันนี้ก็เอาเป็นตัวอย่างอยู่ดอกแต่ว่ามองบ่เป็นแต่เป็นตัวอย่างก็มีอยู่
1: หม่องใดแม
0: ่มองนั่นล่ะ
1: มองนั่นล่ะมองใด
0: ที่
1: เอาจะมาสั่งเว้าสั่งว่าให้ไปได้ยินบ้านในเพิ่นซาเพิ่นลือว่าเราขี่ทีบ้านน้องคอเพิ่นเว้าติ
0: เอาบ่บ้านบ้านน้องคอเด้อบ้านไหนเขาจะกระแซ่เบิดนั่นล่ะลูกหล่
1: า
0: อันเบิดบ้านเบิดเมียงเขาก็จะแซ่เบิด
1: ซา
0: โดยเฉพาะบ้านน้องคอก็จะยังซาคัก
1: ซาว่าจังได๋อีแม
0: ่บ่ซาจังได๋เป็นหนี้เราเบิดบ้านก็ว่าเดี๋ยวเขาจะไม่ไปหาเก็บเงินดอกเงินกู้เสือเยี่ยมหมด
1: นะลูกหนีแล้วที่นางฟังเทศนี่ก็ได้
0: เขาจะสั่งกันไหลตัวกันหอดย้ำเนี่ยล่ะเปลี่ยนบุญเปลี่ยนงานพ่อใหญ่บ้านถือขันมาเพียเงินล่ะล้อเลียนหาดีอยู่ในห้องน้ำบุญตัว
1: ปาดขี้ที
0: ก็จะเก็บมาส่วนเปลี่ยนบุญเอางานนั่นล้ออักอยู่ในห้องบ่ออกเลย
1: ปานั่นที่อีแม่เ
0: นี่ยมาบ้านเดี๋ยวลูกหลาเอ้ยโดยเฉพาะมือเศร้าเนี่ยเด้อหลาเด้อ
1: เป็นไหนแม่
0: อ๋อเมียกับลูกตะดึกตื่นตะเศร้าเมียกับหนึ่งเขาปอไฟเห็นบ่
1: ครับ
0: หลวงพ่อก็ตีละครั้งอยู่ว่าบินบาด
1: ครับ
0: เมียก็เลยไปท่าหลวงพ่ออยู่หน้าหนทาง
1: เป็นไดแม่
0: หลวงพ่อยังมากก็จิฮอดละหลานนั่นยังบ่ฮอดหน้ายันบ่มีสีหั่น
1: ครับ
0: บัดนี้ยังมาเท่านี้เห็นอันเมียสิไปใส่บาดจังได๋จังเรียนไปญาติเอากองเก่ากับเมียก็ยังว่า
1: ไปญาติเอากองเข้าน้ําเจ้า
0: เออ
1: ไปญาติเฮ็ดหยังแม
0: ่บ่ญาติจังได๋ได๋จังได๋จังว่าจังซี่
1: ไปจังได
0: มาเจอเสิไปหยังบาดนั่นอันเขาน้ําซ้ําป่ามันยังเพียงมันยังหายากสมุสวรรค์ดีบ่ซั่นเราว่าเราเปลี่ยนผู้หามาก็ต้องให้เราเป็นผู้กิน
1: ครับ
0: พระเวียกบ่การงานบ่สร้างย่อปังให้กินพะนาวา
1: เอามาสั่งว่าแท้
0: ก็ยังให้บ้ากินให้ควายกินดีกว่าว่าซั่นเราว่า
1: จังซั่น
0: เวียกบ่การงานบ่สร้างซั่นแล้วก็เอียนเพลแล้วก็นอนตื่นเช้ามาหาขวาอุ้มโพลิกอ้อมบ้านความจีคานลื่นเพ่นดินปนาบานให้ผักเนี่ยล่ะ
1: จะมาเว้าเกี่ยงเว้าหล่อนคักกระดอกกระเดี่ยให้แม่
0: พูดยิลีได้บ่เจ้าแล้วขี่ทีก็ยังว่า
1: เอาจังซี่
0: จังไหน
1: นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปผมสิจําคําสอนเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างผมสิบ่เฮ็ดโตคือเราบ่ขี่ทีคือเราดอกแม
0: ่นั่นล่ะลูกหลานอย่าขี่ทีคือพ่อเจ้าปิเด็ดขาดคนที่สั่งเจ้าเด้อล่ะเด้อ
1: เอาตามเจ้าเว้าเจ้าว่านี่ล่ะแม่นําแต่มื้อนี้เป็นต้นไปนี่ผมสิบ่ขี่ทีขี่แพงคือเราดอก
0: แม่นตะเนาะไอ้ชื่อจําไว้ลูกก็แม่บอกแม่สั่งแม่สอนนั่นล่ะลูกหลาน
1: บ่มีปัญหาดอกอีแม่

ใจดำกะหูอาบน้ำบ่ดำบ่ดังจีไฟเน่เจ้าภาพมุนว่าอยากได้ก็ได้ดังพวงหวังแล้วล่ะได้เกณฑ์สินเสียงทำนักเพียรดังประสงค์จำ

0: ยังสั่นละเมื่อว
1: าน ม
0: เป็น
1: า
0: ไงได้ก็คือจับมารวดเท่า
2: ไปหาเจ็บเงินดอก
3: เ
2: พราะไงไม่ไง
3: เพราะมีปัญหาดอกแม่บ่เป็นเอียงเป็นยางดอกคนบ่รับบ่ดีแต่ผมจับชื่อใส่สมองได้ท
0: ุ
3: กมีหน้าที่คนละ
2: เพิดหยังจักเม็ดจัก
3: แล้วไปใส่กับแม่
2: ขอยืมเฮาจังเสีย
0: อันว่าไปหาเจ็บเงินดอกเงินกู้พนาวา
2: จักพองร้อนจักพองโนบพองผมสันจ่าผู้ลังคนนี่โอ้ยืมพันหาซื่อๆนี่เอานี่30ปีไก่มาดอกและต้นบ่เคยส่งย้ําไปถามกับพัดว่าบ่โกงทัดมื้อนั้นพัดมื้อนี้ห้องนี้สำนวยตานี่เดี๋ยวนี้หาละคนกะไหล
3: เออ
0: มาไปหาเก็บเงินดอก
2: ไปหาเก็บเงินออมบ้านบ่ค่อยได้ดอก
0: นี่แล้ว
3: ต้องมันไปเก็บอยู่งานกฐิน
2: เฮียนแล้ว
0: แล้วสิไปเอาอยู่งานกฐิน
2: จักเลยลูกนี่แล้วอยู่บนน้องอยู่ใน
3: ผมเสียน้องหาดอกผมสิเอาน้ําเจ้าเบิ่สู่สิงสู่ยางหั่นล่ะแม่
0: นั่นล่ะชื่อจําไว้โลดเท้าเอ้ย
2: นั่นจังได้เพื่อนผู้ใดเน
0: า
2: ะนี
0: ่พ่อเจ้ามันก็ยังบ่ดีพ่อเจ้ามันขี้ที
3: โอ้ปานั่นติแม่ได้ดิ
0: บ่อยากเว้าวะ
2: โถว่าเพื่อนข่อยตัวนี
0: ่มันว่ามันสิแจ้งแจ้งปังพ่นพ่อเพื่อนพ่อเจ้า
3: เอาผมบ่เอาอีหยังเอายางก็แล้วกันดอก
0: เ
3: ด้อ
0: เอาเป็นตัวอย่าง
3: กับปัญหา
2: พ่อมาพ่อเถิดเมียก็ได้โทโทโทโทโทบัดที่โทเท่าอันนี้หาว่าข่อยบ่ดีหาว่าข่อยขี้ตานี่ติเจ้าว่าหั่นนี่เฮ้อเจ้าบ่อัดที่ไว้ก็ตามเจ้าสั่งเป็นหยังแม่เฒ่าเอ้ย
0: มันเป็นบ่ฮอดตะเหิงล่ะบัดเนี่ย
2: นั่งอยู่บ้านบ่มีเวียกสนุกคุยบุ้ยบุ้ยมาสั่งเป็นรถว่าเห็นใจข่อยเก็บหอมล้อมริบมาตั้งแต่น้อยจนว่ามังว่ามีผัดว่าผัวฉีตานีดุก็จังมีขี้ที่ก็จังได้มาสั่งเว้าจังสั่นพ่อปันข่อยบ่ได้ยินแท้เมียเอ้ยเมียพ่ออยากหมดดินแห้งเห็นพ่อแพงผัดว่าผัวฉีตานีคันบ่อยากมังอยากมีเจ้ากะนี้จะข่อยซะเตะแล้วสิว่าหยังล่ะเฒ่าอันนี้มาหานำพ่อเพื่อนข่อยสู้ลูกฟังอยู่นี่เจ้าหัน
0: มาคักแต่ละคันเนี่ยกันเดมาหอดมาถึงเลยจะมาเว้าเอ้าเว้าออกมากัดเอ้ากัดเอ้าแต่เท่านี้ก็ได
2: ้
0: ป้าตีโถมึงเป็นหยังอันได้ยินเดียวกันเว้าได้ยินไว้พ่นให้นี่เนี่ยว่าคนขี้ทีถ้ายกเตียนบ่เรียนรีบมันเมียเว้าบ่ได้ยินศีลบ่เอาทําบ่เข้าหมู่บ่ซ่อนไปใส่กะเรียนเข้าแต่สวมทายนี่แหละต้องห้างหูไหวสอนลูกเนี่ยก็บ่ได้เบิ่งตากึ่งปันปอบเสียงแสดงว่าเลี้ยงดูหน้ากะล่างหัวจะขวางแน่หาแต่งอนแต่งเงยมาแต่เมียบ่พื้นแนวคนขี้ตะนีเหนียวเฮ้ยเฒ่ากี่ที
2: เออปาติโถมาสั่งเว้าสั่งว่าแท้แม่เฒ่าเอ้ยโอ้คันว่าข่อยว่าข่อยว่าข่อยขี้ทีแม่นบ่แม่เฒ่า
0: แม่หยัง
2: เจ้านี่คือจังบ่ดับบ่ดีคักแท้เวียกงานการสั่งข่อยให้เฮ็ดให้ทํานั่นเจ้าเป็นหยังจังบ่เฮ็ดเป็นหยังจังพักกันมานั่งเว้าพื้นข่อย
0: เอาก็บ่ได้นั่งเว้าพื้นเด้ล่ะเฒ่าเอ้ย
2: ฮะ
0: เอาก็บ่ได้เว้าพื้นเจ้าจังเมียดอก
2: ปัดทุกปัดทุ
0: กอันก็ว่าเดี๋ยวนี้นั่นข่อยสั่งข่อยสอนลูกคือซื้อได้บางหันเนี่ย
2: สั่งสอนยังอีกสั่งขอนเป็นยังจังเอาข่อยมาเปรียบเปรยเอาผู้อื่นบ่ได้ตีเดียวเนี่ย
0: เอาตัวอย่างดีๆเมียก้าก็คำสอน
2: มันก็ห่างแม่นอยู่เถ่าเอ้ยอันเจ้าในปากขึ้นอันไหนอันไหนก็ว่าถ้าข่อยฉีดตานี่ฉีดตานี่อยู่นี
0: ่ก็เมียนั่นตัว
2: เมื่อใดเนี่ยอดบ่ได้จักเมื่ออยู่ได้เถ่าเด้อ
0: เอามันเป็นยังมันเป็นยัง
2: ปัดที่ทุกอดได้ใจมึงอย่าให้อดได้มือมึงอย่าดูอดได้ปากมึงอย่าคู่อดได้ขามึงอย่าเต้นเตะเล่นให้เมื่อยแห้ง
0: มาเลย
2: ผัวผ้าแพ้
0: มาเลย
2: เมียนผัดอัดไผ่กับ
0: หมอยิงเดี๋ยวผัวเนี่ย
2: เนี่ยว่าเมียสอพ่อผ้ามังมีกับบ่ได้ว่าผัวฉี่ตานีหลวงมีเงินเขาจังเอิ้นว่าพี่น้องได้แม่เฒ่าเอ้ย
0: ออ
2: มีท้องเขาจังเอิ้นว่าพี่คันบ่อยากมังอยากมีไผสิเอิ้นว่าพี่น้องให้น้องเว้าเบิ่งกะนามีเงินตากะงามหน้ามีสุรากะงามมวนแม่เฒ่าเอ้ยจ้างกับบ่นั่นนวลคือจังคนขัดแบ่งคันผู้ใดขัดแบ่งพ่งลำบ่ลำมองเจ้านี่มันคนมักย่องซ้ำเติมหูเบาทุกกะเฮานี่กะเฮาขันย่ําเฮาทุกผู้ทุกแท้เฮามีบ่เท่าอันนี
0: ้มันก็แม่นแล้วจักกี่ที
3: ่เศร้าเศร้าซะก่อน
0: เนี่ย
3: เดี๋ยวนี้เศร้าคุณพ่อก็เศร้าเว้าคุณแม่ก็เศร้าสา
0: เพราะว่าเหลือจักหน่อยวังหวยก็คักแล้วก็พอตัว
3: ประชาชนสินินทาบ่แม่นแนวสิจ๋าเว้ากินข้าวโตยะโสเว้าเรื่องของโตบ่เป็นทาเอาล่ะพ่อเอ้ยเดี๋ยวนี้นั่นลูกมีแนวปรึกษาคือว่าลูกอยากได้ตุ่มหูหอยใส่โหโมเขานั่นเขาได้ใส่ตุ่มหัวท้องขอพระคุณทั้งสองจงสื่อหาให้ผมบางท้องงามๆอยู่ตามห่างสาวัตถีนันดาดเดินสื่อให้ลูกใส่บางพ่อได้อ่างโมฝงบังกะนาอีพอ
2: พ่วงเถียงกันมั่นหายทั้งลูกไส้ผัดคัดถาพ่อใหญ่เอ้ยขันบ่ฆ่าลูกหน่อยหน่อซำเมีย
0: มาโลด
2: แม่นไผน้อสิบ่ยันภาษาเมียสื่อสื่อถือว่าลูกห้ามไว้จึงเศร้าเว้าบ่จาลูกพันว่าอยากได้ใส่ตุ่มหัวท้องลูกพันว่าอยากได้ใส่ตุ่มหูท้องขอพระคุณทั้งสองจงหามาให้ผมบ้างว่าสันว่ามันสิดีอย่างน้ออย่าเสเอาถอนอเท้าพวกผู้สาวมักผู้เบาสมื่อนี่เขาว่าได้มักน้ำกัน น้ำต่างตุ่มหูท้องดอกพอว่าคำเบยเขามักน้ำกันเวียกบ้านงานสั่งก็แปลงผลดอกครับ
0: โอ้ยอันมาเบิ่งเด้อมาเบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเฒ่าขี้ที่บ่อายหมอ
2: หมากับหมารถแม่เฒ่า
0: แล้วสิคิดเอาเฒ่าก็สิตายเหรอลูกขอหยังก็บ่ทําบ่เฮ็ดตามใจซ้ําเฒ่าขี้ที่เอ้ยท้องก็มีเตรียมบ้านข้างเฮียนจนว่าเอ็นเจ้าขี้ที่เฮ็ดบ่เปลี่ยนเอาไปแลกจากร้านเอาไปแลกจากห้างสิเบิดเที่ยซ้ําได้โอ้ยเฒ่าขี้ที
2: ่เออ1คํากะขี้2คํากะขี้สามคำกะขี่ขี่ว่าขี่ผัดแถมไทยฮอดขี่ทีนี่แหละเนาะเพิ่นว่ามีอับปีว่าคำไหนว่าแต่ขี่อันตัวข่อยผดเฉียดแห้งคันว่าแปงตุ่มหูให้ตุ่มหูท้องให้ลูกใส่กะยันคนเว้าได้ว่าเกินข่มหีดคล้องพอจึงหาท้องอ่อนอันแปรๆมาตีแพร่ไม่ไงนี่ก็กระหนีบเอามาน้อยเดียวนึงดอกท้องกระไดนี่เอามาทุบแปรๆเฮ็ดตุ่มหูเกี่ยงเกี่ยงแขนห้อยให้ลูกใส่กายไปใส่เขากะเอินเขากะเยยหัวลอยยออยู่เบิดปีเขาจึงขานว่ามัตตกุลทลีแปลว่าในกุลหูเกียงพอยันเปียงเงินใส่ขั้นสิไปจังสางจึงตีท้องบางๆแขนให้ลูกอ่อนหน่อยเพราะให้เอินกลัวว่ามีก็มีนักกาละข้างนาน

0: มาน
1: ลูกหลดได้อีแม่เด้ออนุญาตให้ลูกได้บ่ต้องนั่งก็ได้สาธ
2: ุสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยนะครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนคำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยน้ำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยข้านกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระสายเซนก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทนะครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกระลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาเซนทินสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า090-292-7444 090-292-7444 เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292-7444
0: สวัสดี
4: ค่ะ
0: ครับผม
4: ค่ะอยากตั้งยาตานะคะกับยาหัวเข่านะคะ
0: บำรุงสายตากับกระสายเส้นเนาะครับอย่างละหนึ่งกระปุกกว่าครับ
4: อันหัวเข่านะกระสายเส้นบอกค่ะ
0: โอ้ถ้าหัวเข่าจะเป็นกาแฟนะที่ข้อเข่าลันกดๆแกล้งๆนะมันบอกครับ
4: อ๋อมันจะเป็นกาแฟนะ
0: ใช่ครับที่ผสมคอลลาเจนนะครับ
4: อันมันกี่ซองคะ
0: ครับผมรับเป็นกาแฟ
4: มันเป็นกี่ซองคะ
0: อะไรนะครับ
4: ไอ้ที่เข่านะมันเป็นกี่ซองคะในห่อหนึ่งมันมีกี่ซองคะ
0: กาแฟ1กล่องมันจะมี10ซองครับ
4: 10ซองเหรอคะแล้วราคาเท่าไหร่คะ
0: 10ซองครับกาแฟ1กล่องมี10ซอง
4: อ๋อกาแฟ1ห่อมี10
0: กล่องละ15กรัมกล่องเดียวนี่350ครับถ้าเป็น2กล่อง600 4กล่อง 1,000
4: อ๋อค่ะแล้วกระปุกที่ยาตาเนี่ยคะ
0: บำรุงสายตากระปุกละ650บาทมี30แคปซูลครับแคปซูลทำจากเจลาตินก็คือกระดูกแล้วก็คอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์ไม่มีผลเสียกับตับกับไต
4: อ๋อค
0: ่
4: ะ
0: ครับถ้าเป็นหัวเข่าลั่นหัวเข่าพังน้ำมันไขข้อหมดแนะนำให้เป็นกาแฟครับตัวนี้จะตรงจุด
4: แมนอันหัวเข่ามันดังก็แก๊กนะ
0: นั่นแหละครับเอากาแฟกับกาแฟก่อนค่ำไปกินเลย
4: เอากาแฟ1กล่อง
0: กาแฟ1กล่องบำรุงสายตา1กระปุกใช่มั้ยครับ
4: ค่ะ
0: เป็นยอด 1,000 บาทมีของแถม1ชิ้นมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเอาอย่างดีครับ
4: เอาอย่างน้อยบาทนึง
0: ของแถม
4: เอาน้ำมันนวดนะ
0: เอาน้ำมันนวดสูตรร้อนหรือเย็นครับ
4: เอาสูตรเย็นค่ะ
0: เอาสูตรเย็นเนาะได้ครับผมขอซื้อที่อยู่ผู้รับสินค้านะครับส่งคุณอะไรครับ
4: กนกวันมีสุขค่ะ
0: คุณกนกวันมีสุขบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี
4: ่27ครับ16หมู่6ตำบลธาตุพนมเหนือค่ะ
0: 27ทับ16หมู่6ตำบลธาตุพนมเหนืออำเภอธาตุพนมจังหวัดครับ
4: นครพนม
0: ได้เลยครับเบอร์โทรก็เบอร์ที
4: ่จัดมือคะ
0: อาจัดส่งออกมือนี่กระนาดชิ้นหอดมืออื่นครับ
4: โอ้ท่านใจดีท่านใจดี
0: ครับผมท่านใจอยู่นะครับนครพนมก็ทำงานอยู่ได้ครับเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับเป็นยอด 1,000 เพื่อนนะครับครับ
4: ค่ะ
0: ครับสวัสดี
4: ขอบคุณค่ะ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: ครับ
4: ขอบคุณสวัสดีค่ะพี่สั่งเหมือนเดิมได้ไหม
0: ได้ครับ
4: เอาเหมือนเดิม
0: เอาเหมือนเดิมนะจ๊ะเอาเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทแถมผ้าขนหนูนะ
4: ใช่ค่ะเอาเหมือนเดิมเซตเดิมเลย
0: ได้ครับได้ครับที่อยู่เดิมเนาะทุกอย่าง
4: ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยค
0: ่
4: ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้นะครับผม
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
5: สมุนไพรก้อนคำครับ
6: ค่ะอยากจะสั่งสมุนไพรก้อนคำนี่แหละค
0: ่
6: ะ
0: ได้ครับอยากได้อะไรครับ
4: เป็นกาแฟค่ะ
0: เป็นกาแฟเนาะ
4: ค่ะ
0: กาแฟเอากี่กล่องครับ
4: กล่องละ400
0: กล่องละ
4: 490
0: กล่องเดียว350ครับ2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ครับ
4: เอา2กล่องค่ะ
0: 2กล่อง2กล่อง600บาทครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: ปริมประภาชาลิโอ
0: คุณอะไรนะครับ
4: ปริมประภาค่ะ
0: รินประภานะครับ
4: ปริมประภานะคะ
0: ริม
4: ค่ะ
0: ริมรินรินริมนะมอม้าหรือว่านอนหนูฮะรินหรือริม
4: มอม้าค่ะมอม้า
0: ริมริมประปะภาปะภาปอภาเราเรียกสระอาใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: ริมประภานามสกุล
4: ทาริโย
0: ทาริโยครับผมบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
4: 79ครับ
0: 79หมู่ที
4: ่หมู่6บ้านกุดไห
0: บ้านกุดไหตำบล
4: กุดไห
0: บ้านกุดไหตำบลกุดไหอำเภอกุดบากใช่ไหมครับ
4: ค่ะ
0: จังหวัดสกลนครเนาะพี่เน
4: าะค
0: ่
4: ะ
0: ได้ครับเบอร์โทรก็เป็นเบอร์ลงท้าย3012นี่นะครับ
4: ค่ะค่ะ
0: กาแฟ2กล่อง
4: ปลายทางเลยค่ะ
0: จ๊ะ
4: เก็บเงินปลายทางนะคะ
0: ปลายทางครับพี่ครับได้รับสินค้าแล้วค่อยส่งนะครับไม่มีบวกเพิ่มนะครับ
4: อันนี้ของแถมอยู่ป่ะคะ
0: ถ้าเป็น4กล่องพันถึงได้ของแถมพี่ถ้าเป็น2กล่อง
4: โอ้เอา4กล่องเลยค่ะท่าน4กล่อง
0: งั้น4กล่องครับของแถมมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนที่เอาอะไรดี
4: มันมีอันแบบอะไรนะสมุนไพรแบบนวดแก้ปวดแกอย่างนี้ป่ะคะที่มีเพิ่นว้าวนะ
0: มีน้ำมันนวดครับสูตรร้อนหรือสูตรเย็น
4: ค่ะค่ะแถมอยู่ป่ะคะ
0: แถมครับเป็นสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับพี่อยากได
4: ้เอาสูตรร้อนค่ะ
0: ได้ครับเดี๋ยวจัดส่งให้นะพี่นะเป็นกาแฟ4กล่อง 1,000 บาทครับนวดร้อนนะพี่นะ
4: ค่ะ
0: ครับพี่ขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: ไปก่อนครับครับ
5: จ้าพี่ช่างกาแฟนะจ้า
7: ได้ครับเอากี่กล่องครับ
5: อันนี้ขายที่ไหนนะจ้า
7: อ่า1กล่อง350 2กล่อง600 4กล่อง 1,000 ซื้อ4กล่อง 1,000 ก็มีของแถมให้1ชิ้นครับ
5: ของแถมนี่เป็นยังไงจ๊ะ
7: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกได้1อย่างครับ
5: อ๋อเอา4กล่องจ้ะแล้วก็เอาน้ำมันนวดของแถม
7: เป็นสูตรร้อนหรือเย็นจ๊ะ
5: ของน้ำมันสูตรร้อนหรือสูตรเย็นเนี่ยสูตรเย็นจ
7: ้
5: ะ
7: ได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
5: รุ่งดีพูนชัยพูนจ้ะ
7: รุ่งหรือดีนามสกุลอะไรนะ
5: พูนชัยพูนจ้ะ
7: พูนชัยพูนครับบ้านเลขที่เท่าไหร่พี
5: ่บ้านเลขที่67
7: 67หมู่ที
5: ่หมู่6
7: หมู่6ตำบล
5: กุดไหจ้ะ
7: กุดไห
5: อำเภอกุดบากจ้ะ
7: กุดบากจังหวัดสกลนครเนาะ
5: จ้ะ
7: ได้เบอร์โทรก็เบอร์น
5: ี้1180จ้ะพี่
7: อะไรนะครับ
5: 47180
7: 47180โอเคครับพี่เบอร์โทรก็ติดต่อเบอร์นี้ได้ตลอดเนาะ
5: จ้าจ้า
7: ได้ครับเดี๋ยวจะส่งให้ครับพรุ่งนี้ขนส่งโทรหานะครับ
5: จ้าจ้า
7: ครับ
3: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 0902-292-7444

0: สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ที่รักและเคารพทุกท่านครับกับผมนุ่มบอยสุนทรชัยจากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำมื้อนี้บักลาก่อนค่ำบอยสุนทรชัยฝากผลิตภัณฑ์จากบ้านสมุนไพรก่อนค่ำบ่ว่าจะเป็นกาแฟก่อนค่ำกาแฟสมุนไพรเพื่อคนรักสุขภาพน้ำตาล 0% คอเลสเตอรอลไขมัน 0% อัดแน่นด้วยสารสกัดจากสมุนไพรกว่า32ชนิดอีพออีแม่ผู้เป็นเบาหวานความดันไขมันคอเข่าเสื่อมกินเข่าบ่แสบนอนบ่หลับหรือว่ามีโรคประจำตัวกินยากับหมออยู่ปวดกับหมออยู่สามารถเอากาแฟก่อนค่ำไปรับประทานคู่กันได้เลยเด้อครับเด้ออีพออีแม่นะครับ1กล่องแบบทดลอง350บาทครับ2กล่องชุดประหยัด600หรือจะเป็นสุด4กล่อง 1,000 บาทชุดคุ้มค่านะครับมีของชำร่วยมอบให้1ชิ้นเลือกได้ถามกับดีเจได้หรือจะเป็นชุดใหญ่โปรบิ๊กเบิ้ม8กล่อง 2,000 บาทก็มีของขวัญชิ้นใหญ่มอบให้ครับไม่ว่าจะเป็นกาแฟฟรี1กล่องหรือจะเลือกรับเป็นวิทยุเป็นการน้ำร้อนไฟฟ้าหรือเลือกรับเป็นผ้าห่มผืนใหญ่ๆก็ได้สมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำครับนี่คือสมุนไพรบำรุงสายตาที่เฮาสกัดมาเพื่อดูแลอีพออีแม่โดยตรงครับผู้มีปัญหาเรื่องสายตานะครับอย่าลืมสมุนไพรบำรุงสายตาก่อนค่ำเด้อแม่เด้อ1กระปุกราคาเพียง650บาทมี30แคปซูลแคปซูลก็ทำจากเจลาตินก็คือคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์นะครับบ่มีผลเสียกับตับกับไต1กระปุก650บาท2กระปุก 1,300 มีของแถมเป็นชิ้นเล็ก1ชิ้นหรือจะเอาแบบโปร3กระปุก 1,800 สำหรับบำรุงสายตาก่อนค่ำรับของขวัญชิ้นใหญ่1ชิ้นนะครับยากระสายเซนตราก่อนค่ำครับผู้มีอาการปวดเมื่อยน้ำร่างกายถึงแบบเฉียบพลันและเรื้อรังสามารถเอาไปรับประทานได้1กระปุก450บาทเท่านั้นนะครับอีพออีแม่มีปัญหาเรื่องเส้นเรื่องเอ็นปวดเมื่อยนำร่างกายลูกกระโอยนังกระโอยขั้นกี่กวยเอาดาขึ้นก้อนเอากระใสเส้นก้อนค่ำไปกินคู่กันครับกาแฟก่อนค่ำ2พลังบวกซอยกันหรือจะเอาพลังที่3เป็นน้ำมันนวดก่อนค่ำครับมีเป็นสูตรน้ำนี่ก็คือเป็นน้ำมันเขียวนะฮะหรือจะเอาเป็นแบบครีมนะฮะมีเนื้อครีมมีสูตรร้อนกับสูตรเย็นสูตรร้อนกระปุกสีดำสูตรเย็นกระปุกสีขาวเนื้อครีมสีขาวราคา1ชิ้นครับ195บาทซื้อ2ชิ้นหรือเป็นคู่จะเอาเขียวคู่ดำเขียวคู่ขาวหรือดำคู่ขาวขาวคู่เขียวจังสิก็ได้คละกันไปนะครับคู่ละ300บาทได้ครับอีพออีแม่เด้อจัดส่งฟรีทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางบ่มีบวกเพิ่มและผลิตภัณฑ์น้องใหม่ครับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพรก่อนค่ำมี2สูตรครับสูตรอาบน้ำก้อนสีเหลืองทองนะครับกล่องกับสีเหลืองทองเป็นสบู่เนื้อนุ่มที่ผสานคุณค่าจากธรรมชาติ5ชนิดครับซอยทำความสะอาดผิวยังหมดจดบำรุงผิวให้นุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงผสานสารสกัดจากใบบัวบกและชะเอมเทศซอยปอบกลุ่มผิวดูแลผิวให้กระจ่างใสอย่างอ่อนโยน1ก้อนสูตรอาบน้ำเป็นสูตรไหมทองครับราคา75บาทส่วนสูตรล้างหน้านะครับกล่องสีชมพูก่อนสีชมพูอันนี้เป็นสูตรบัวหิมะนะฮะเป็นสบู่สูตรเข้มข้นที่ผสานคุณค่าจากบัวหิมะและสารสกัดจากไข่มุกซอยดูแลผิวให้แลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติจากพลังเอสตาแซนทีนสารต้านอนุมูลอิสระอันทรงพลังที่จะซอยให้ผิวดูสุขภาพดีอิ่มน้ำบ่แห้งตึงหลังล่างก้อนละ85บาทนะครับสบู่นี่ขอเป็นพ่วงกับสินค้าอื่นพี่น้องบ่ต้องเสียค่าส่งแต่ถ้าซื้อแต่สบู่เพียวๆขอเป็น1โหลขึ้นไปถึงได้จัดส่งฟรีสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อสินค้า0902927444 0902927444เบอร์สุขภาพดีเบอร์อารมณ์ดีกับบ้านสมุนไพรก่อนค่ำนะครับ
1: สนใจสั่งซื้อสินค้าได้ที่หนุ่มบอยสุนทรชัยหมายเลขโทรศัพท์090-292-7444 090-292

0: 7444
1: จ้าบอบอยบอคะ
2: บอบอยครับผม
1: สั่ง
2: กระใส่เส้นเหรอครับ
1: กระใส่เส้นเอา2กล่องค่ะ
2: 2กล่อง6อ่า900บาทอย่างเดียวเหรอครับ
1: อย่างเดียวอย่างเดียวบ่อยใหญ่เดียวอ่ะอย่างเดียวค่ะ
2: 3กระปุก 1,200 ได้ของแถมนะพี
1: ่3กระปุก
2: 1,200 ได้ของแถมแต่ว่า2กระปุกมัน900
1: เอา3กระปุกค่ะ
2: ได้ครับ 1,200 บาทของแถมมีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูเอาอะไรแถมครับ
1: มีเสื้อ
2: มีน้ำมันนวดมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนู
1: มีเสื้อน้ำมันนวดผ้าถุง
2: ผ้าขนหนู
1: ผ้า
2: จ้ะคุณยายเอาอะไรแถมครับ
1: เอาผ้าถุงก็ได้ค่ะ
2: เอาผ้าถุงเนาะได้ขอซื้อที่ยุผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
1: ลุไทยรัฐ
2: คุณลึกไทยรัฐนามสกุล
1: ทรัพย์พิพิธ
2: ทรัพย์พิพิธบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับพี่
1: 96หมู่4ค่ะ
2: 96หมู่4ตำบล
1: กุดบาก
2: กุดบากอำเภอ
1: กุดบาก
2: กุดบากจังหวัดสกลนครนะพี่เน
1: า
2: ะ
1: ค่ะกินจังไหนคะ
2: เศร้า2แรง2ครับหลังอาหาร
1: ถ้าอายุ76อย่างเงี้ยกินแนวใดคะ
2: เหมือนกันครับพี่ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรสกัดไม่มีผลเสียกับร่างกายครับพี
1: ่อ๋อจ้าแต่ว่าเป็นต่อมลูกหมากเป็นหอบเหืดแบบนี้กินได้ยี่ดอกเนาะค่ะนะ
2: กินได้ครับกินได้แล้วก็แคปซูลมันทำจากคอลลาเจนจากกระดูกและกระหนังของสัตว์แค่แช่น้ำก็ละลายไม่มีผลเสียกับตับกับไตนะพี่นะ
1: อ๋อค่ะ
2: ครับแต่ถ้าคนน้ำหนักตัว70ขึ้นไปก็เช้า3เย็น3ก็จะหายเร็วก็จะดีเร็วอย่างนี้นะครับผม
1: บอกค่ะ
2: เมนครับอาการปวดเส้นเอ็นตึงต่างๆของเพื่อนนั่นแหละครับ
1: ค่ะเพื่อนเจ็บมาได้2อาทิตย์กว่าแล้วค่ะ
2: แล้วถ้ากินตอนแรกมันมีอาการปวดก็ให้เพื่อนกินยาแก้ปวดคู่นะครับเพราะว่าภาษาบาลีเฮาคนอื่นไรเนาะแต่ว่าภาษาหมอเขาเรียกว่าขับโรคมันก็จะทําปฏิกิริยากับเส้นกับเอ็นเนาะแน่มันจะปวด 2-3 มื้อแล้วมันจะเบาลงแล้วก็จะดีขึ้นนึงสินะครับผม
1: อ๋อแต่ว่าต้องกินยาแก้ปวดแค่
2: ถ้าปวดเยอะก็กินยาแก้ปวดคู่กินยาหมอคู่ได้เลยเพราะว่าอันนี้ก็บางคนจะตกใจจริงๆเพราะว่ามันจะทำปฏิกิริยาสินะครับกับร่างกายเฮากับเส้นกับเอ็นเนาะ
1: ค่ะ
2: จ้าก็เลยแจ้งไว้ก่อนเพราะกระใสเส้นส่วนใหญ่กินแล้วจะปวดแต่ว่าก็จะดีขึ้นแล้วก็หายไปในที่สุดครับจ้าพี่ขอบคุณมากนะครับ
3: บ้านศูนย์ให้ก่อนค่ำครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผม
4: กำลังนวด2กระปุกแม่เพิ่นอยากสั่งอันกาแฟ4กล่องกับน้ำมันนวดกับน้ำมันนวด2กระปุกค่ะ
2: ครับผมน้ำมันนวดเอาเป็นร้อนกับเย็นใช่ไหมครับ
4: ค
2: ่
4: ะ
2: ได้ครับได้ครับเป็นยอด 1,000
4: บาทเป็นแป้งน้ำมันสามบอก
2: อะไรนะครับ
4: อันนี้ส่งฮอดบ้านบอกคะ
2: ครับส่งเก็บเงินปลายทางครับส่งทางไปรษณีย์เก็บเงินปลายทาง
4: ส่งไปสนิเก็บเงินไปทาง
2: จ้าเป็นยอด 1,300 บาทมีของแถม1ชิ้นครับมีเสื้อมีผ้าถุงมีผ้าขนหนูมีแก้วกาแฟพร้อมช้อนเลือกรับเป็นอะไรดีครับของแถม
4: ของแถมจะให้มันนวด
2: อันนั้นมันนวดเนาะสูตรร้อนหรือสูตรเย็นครับ
4: สูตรร้อนหรือสูตรเย็น
2: สูตรร้อนได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าเลยครับส่งคุณอะไรครับ
4: ออร์ดี
2: คุณอะไรนะครับออร
4: ์ดีอรดีพุทธพินโยค่ะบ้านเลขที่เท่าไหร่นะ81บ้านเลขที่81หมู่3หมู่3ตำบลลาดาดอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมค่ะ
2: ชนอรดีพุทธพินโย81หมู่3ตำบลลาดาดใช่มั้ยครับ
4: ใช่ค่ะอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนม481110เบอร์โทรอะไรนะ
2: ครับผมครับผมได้ครับได้เบอร์โทรก็เป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับ
4: ชื่อรถมาให้ดูเลยฟัง
2: เบอร์โทรเป็นเบอร์นี้เลยใช่ไหมครับ
4: จ้าเอาเบอร์โทรจ้าครับเอาเบอร์โทรนี้ก็ได้ค่ะ
2: ครับเพราะว่าเขาชุดจะโทรถามทางเฉยๆนะครับ
4: ก็ค่ะค่ะ
2: ครับผมขอบคุณครับเป็นยอด1,300บาทนะครับ
4: 1,300บาทนะคะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: บ้านสวนไทยก้อนคำครับ
5: อันอยากได้กาแฟ2กล่องกระใสเส้นอันหนึ่งจ้ะ
2: กาแฟ2กระใส1เป็น 1,050 บาทแม่เอาอะไรแถมครับ
4: นวดนวดครีมนวดอัน
2: ร้อนหรือเย็นร้อนร้อนหรือเย็นแม
4: ่อันสีดำๆนะเพื่อนว่าน
2: วดร้อนได้ครับขอชื่อที่อยู่ผู้รับสินค้าครับส่งคุณอะไรครับ
4: นายใสแสงสุวรรณ
2: นายใสแสงสุวรรณบ้านเลขที่เท่าไหร่ครับ
4: บ้านเลขที่41
2: 41หมู่ที
4: ่หมู่9
2: ตำบล
4: บนน้ำกำอำเภอธาตุพนม
2: โอเคครับเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับ6199นะ
4: จ้า
2: โอเคครับเดี๋ยวจัดส่งให้สินค้าจะถึงประมาณวันพรุ่งนี้ไม่เกินวันมะรืนนะครับเดี๋ยวคนส่งโทรหานะรับของแล้วไปจ่ายตังค์ยอด 1,050 บาทนะครับ
4: จ้า
2: จ้าขอบคุณมากครับ
5: ขอบคุณ
2: ครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพ่อบอย
2: ครับพ่อ
6: สักกาแฟแล้วครับ
2: ได้ครับพ่อเอากี่กล่องครับ
6: สี่กล่องครับ
2: กาแฟสี่กล่องคุณพ่ออะไรแถม
6: สั่งยันนวดอีก
2: ครับผมกาแฟสี่น้ำมันนวดเท่าไหร
6: ่
2: พ่อ
6: น้ำมันนวดสุดร้อนครับเย็นครับผม
2: ร้อนหนึ่งเย็นหนึ่งเป็น1,300บาทพ่อเอาอะไรแถมครับ
6: เอายันนวดแล้วสุดเย็นนะครับ
2: แถมนวดเย็นนะพ่อเนาะ
6: ครับผม
2: ได้ครับพี่พอฟังพี่อย่างบอ
6: ฟังอย่าง
7: รักพ่อรักแม่รักธรรมชาติรักภูพานท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังคลื่นแห่งความรัก Love Radio FM 98 MHz สถานีวิทยุท้องถิ่นดินแดนภูพานออกอากาศจากเทือกเขาภูพานกุดบากโดยทีมงานยอดเยี่ยมสาวรับปรึกษาหารือทุกๆสื่อโฆษณาฟรีที่081-872-6512หรือ089-841-2162

0: ห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธออยู่ใกล้ห้างนาฬิกาชัยสิงห์วิทยุโทรทัศน์ทองของเพชรงามทองเปอร์เซ็นต์เต็มน้ำหนักเต็มทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: ปันวลีนารีรัตน์ราชกัญญาส่งเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในประเภททีมศิลปะการบังคับม้าศึกกีฬาเอเชียนเกมวันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
2: ันนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะ
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์ราชกัญญาส่งเตรียมลงแข่งขันร่วมกับนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยใน
2: กรมชลประทานได้ปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำจากทางตอนบนและฝนที่ตกเพิ่มขึ้น
3: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าในช่วงนี้ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวจากประเทศเวียดนามผ่านกัมพูชาเข้าสู่ประเทศไทยตามแนวร่องมรสุมส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนนี้โดยในวันนี้จังหวัดที่จะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากได้ปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดส่วนพื้นที่อื่นๆจะมีฝนตกหนักบางแห่ง
4: ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่ที่มีปัจจัยในเรื่องของทางภูมิอากาศทางภูมิศาสตร์ที่จะส่งผลให้ตัวเมฆฝนเนี่ยมันยกตัวได้ดีเช่นพื้นที่ที่อยู่ทางด้านหน้าเขาใหญ่จังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีนครนายกโซนนี้เป็นโซนที่อยู่หน้าเขาที่ลมมันจะพัดจากอ่าวไทยอัดขึ้นไปนะครับก็จะทำให้โอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักมากได้นะครับ
3: ด้านนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำณเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทหลังมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ตอนบนช่วงสัปดาห์